0: หรือเปล่านะคะแต่ว่าคราวนี้มาดูอีกหนึ่งคดีนะคะจากฝั่งสิงคโปร์ค่ะซึ่งโอ้มีการฟ้องบลูมเบิร์กนะคะบริษัทสื่อธุรกิจการเงินรายใหญ่นะคะก็ทางด้านของศาลสูงสิงคโปร์นะคะก็ได้มีการพิพากษาให้บลูมเบิร์กนะคะแล้วก็นายโลเตอร์เวยนะคะซึ่งเป็นผู้สื่อข่าวเนี่ยค่ะร่วมกันชดใช้ค่าเสียหายทั้งหมด 460,000 ดอลลาร์สิงคโปร์หรือประมาณ 11.9 ล้านบาทนะคะให้กับนายเคชานมูกัมนะคะเป็นรัฐมนตรีประสานงานด้านความมั่นคงแห่งชาติแล้วก็อีกคนหนึ่งนะคะนายตันซีเล้งนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานในคดีหมิ่นประมาทจากบทความเกี่ยวกับการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์หรูนะคะคราวนี้เนี่ยถ้าย้อนกลับไปนะคะตัวคดีดังกล่าวเนี่ยมีที่มาจากบทความที่เผยแพร่เมื่อเดือนธันวาคมปี2567นะคะในหัวข้อที่ชื่อว่า Singapore Mansion Deals Are Increasingly Shrouded in Secrecy นะคะเป็นการนำเสนอแนวโน้มการซื้อขายคฤหาสน์หรูในสิงคโปร์นะคะที่มีการใช้ Trust บริษัท Nominee หรือรูปแบบการทำธุรกรรมที่ทำให้ติดตามผู้ซื้อได้ยากนะคะโดยบทความระบุว่านายชาญมูกัมนะคะเขามีการขายคฤหาสน์ในราคา88ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ผ่านทรัสต์ให้ผู้ซื้อที่ไม่เปิดเผยชื่อนะคะแล้วก็ระบุว่านายตันเนี่ยค่ะซื้อคฤหาสน์หรูมูลค่าราว27ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ผ่านการซื้อขายแบบ non caveated deal ซึ่งไม่ได้จำเป็นจะต้องยื่นหนังสือแสดงสิทธิ์ต่อสาธารณะทันทีนะคะทำให้ติดตามรายละเอียดธุรกรรมได้ยากกว่านะคะคราวนี้เนี่ยถึงแม้ว่าทางบลูมเบิร์กเนี่ยเขามีการยืนยันว่าบทความไม่ได้กล่าวหาว่ารัฐมนตรีทั้งสองเนี่ยกระทำผิดกฎหมายแล้วก็เพียงยกกรณีขึ้นมาเป็นตัวอย่างของแนวโน้มในตลาดอสังหาริมทรัพย์แต่ว่าศาลเนี่ยเห็นว่าเมื่ออ่านเนื้อหาทั้งหมดร่วมกันนะคะซึ่งมีการกล่าวถึงประเด็นการปกปิดข้อมูลแล้วก็การฟอกเงินเนี่ยผู้อ่านทั่วไปเนี่ยอาจจะเข้าใจได้ว่ารัฐมนตรีทั้งสองใช้ช่องโหว่ของกฎหมายเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงการตรวจสอบแล้วก็อาจจะเชื่อมโยงกับการฟอกเงินซึ่งกระทบต่อชื่อเสียงแล้วก็ความน่าเชื่อถืออย่างร้ายแรงเลยนะคะคราวนี้ภายหลังการพิพากษานะคะทางบลูมเบิร์กเนี่ยเขาก็ได้มีการถอดบทความชิ้นนี้ออกจากเว็บไซต์ตามคำสั่งศาลนะคะโดยทางด้านของนายจอห์นมิเคิลทเวตนะคะซึ่งเป็นบรรณาธิการบริหารก็ได้มีการออกมาแสดงความผิดหวังต่อคำตัดสินแต่ระบุว่าจะปฏิบัติตามนะคะพร้อมยืนยันว่าการรายงานข่าวมีความถูกต้องและเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะนะคะอย่างไรก็ตามนะคะก่อนหน้านี้เนี่ยทางการสิงคโปร์เขาก็ยังเคยสั่งให้บลูมเบิร์กติดประกาศแก้ไขข้อมูลในบทความดังกล่าวภายใต้กฎหมายที่ชื่อว่าพอฟมานะคะหรือว่ากฎหมายต่อต้านข่าวปลอมของสิงคโปร์ซึ่งบลูมเบิร์กค่ะได้มีการปฏิบัติตามแต่ว่ายืนยันว่าบริษัทยังคงเชื่อมั่นในความถูกต้องของรายงานข่าวที่ออกมาแต่จำนวนเงินที่มีการชดเชยไปเนี่ยโอ้โหมหาศาลมากๆเลยนะคะข่าวนี้มาจากรอยเตอร์สค่ะ Singapore Court orders Bloomberg to pay ministers $356,000 in defamation case ค่ะ
1: จำนวนเงินเยอะเลยทีเดียวนะครับผม
0: ค่ะ
1: ครับมาต่อกันที่เรื่องของคลื่นความร้อนกันบ้างนะครับในยุโรปหลังจากช่วงที่ผ่านมา2สัปดาห์ที่ผ่านมาเราจะได้ยินข่าวเกี่ยวกับเรื่องความร้อนในหลายประเทศแล้วก็เรื่องของไฟป่าไม่ว่าจะเป็นในสเปนหรือว่าในฝรั่งเศสนะครับซึ่งตอนนี้ก็ยังอยู่ในสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วงอยู่นะครับผมข่าวรอยเตอร์สครับพาดหัวข่าวบอกว่า Drones AI and white paint Europe races to protect infrastructure from heat นะครับก็เป็นการใช้มาตรการป้องกันเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานของยุโรปนะครับผมก็เป็นมาตรการของกลุ่มประเทศทางด้านสแกนดิเนเวียนะครับผมที่ออกมานะครับอย่างเช่นที่กรุงสตอกโฮล์มสวีเดนนะครับผมก็ได้มีการพัฒนาวิธีการที่จะรับมือกับความร้อนนะครับก็คือเรื่องของมาตรการพื้นฐานเลยครับก็คือทาสีขาวบนรางรถไฟนะครับผมแล้วก็มีการโปรยน้ำนะครับในพื้นที่สำคัญไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ลงจอดของเครื่องบินนะครับแล้วก็ลานที่จะลำเลียงเครื่องบินมาสู่ที่จอดนะครับเพราะว่าคลื่นความร้อนเนี่ยมันทำให้พื้นถนนเนี่ยบางทีมันไม่ได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีมากมายที่จะมารองรับนะครับแล้วพออุณหภูมิมันพุ่งเกิน30องศาขึ้นไปเนี่ยมันก็ทำให้พวกยางหรืออุปกรณ์ต่างๆเนี่ยมันมีความร้อนมากขึ้นอย่างตัวอย่างที่ผมเห็นได้ชัดเจนเลยจริงๆคือจากที่เพิ่งกลับมาจากฝรั่งเศสหมาดๆเนี่ยนะครับคือรถไฟเนี่ยเกิดดีเลย์ครับแล้วก็ดีเลย์เรียกว่าดีเลย์กันเป็นทอดๆเลยทีเดียวเพราะว่า

0: กลางเนี่ยร้อนจนเกินไปจนบางทีเนี่ยทำให้รถต้องหยุดระหว่างทางแล้วให้คนออกมาเพราะว่าแม้แต่ในขบวนรถไฟที่มีการปรับอากาศเนี่ยอากาศก็ร้อนมากขึ้นแล้วทำให้ต้องออกมาข้างนอกแล้วพอออกมาข้างนอกเนี่ยอากาศก็ร้อนแห้งอีกก็เรียกว่าร้อนเจอร้อนนะครับก็ไม่สามารถช่วยอะไรได้มากไปกว่าทำให้ต้องรอให้พื้นผิวของรางเนี่ยมันเย็นขึ้นแล้วเขาก็บอกกันว่าการทาสีขาวที่รางรถไฟเนี่ยมันจะช่วยสะท้อนแสงอาทิตย์แล้วก็ดูดซับความร้อนของเหล็กได้ดีขึ้นนะครับมันก็จะช่วยลดอุณหภูมิและป้องกันไม่ให้รางเนี่ยเกิดการโก่งตัวแล้วก็บิดเบี้ยวจากความร้อนด้วยนะครับอันนี้เนี่ยมันก็ทำให้เป็นภาพรวมที่ทางกลุ่มประเทศยุโรปหลายประเทศนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มประเทศสแกนดิเนเวียเนี่ยพยายามที่จะมุ่งเป้าไปศึกษาวิธีการของกลุ่มประเทศตะวันออกกลางไม่ว่าจะเป็นในซาอุดิอาระเบียหรือว่าในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นะครับว่ารถไฟใต้ดินหรือแม้แต่ในกาตาร์เองนะครับว่ารถไฟใต้ดินเนี่ยเขาทำยังไงเพื่อที่จะทำให้มีการระบายความร้อนออกไปได้นะครับแล้วก็ในเรื่องของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่างๆเนี่ยก็เตรียมที่จะปรับสำหรับร้อนหน้านะครับที่จะมีส่วนผสมของยางมะตอยเนี่ยที่สามารถรองรับกับความร้อนที่สูงกว่า30องศาบนพื้นผิวถนนได้เพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันก็มีปัญหาเรื่องของพื้นผิวถนนที่ชำรุดมากขึ้นนะครับเพราะว่ายางมะตอยเนี่ยละลายลงแล้วเพราะมันทนความร้อนระดับสูงอย่างนี้ไม่ได้นะครับผมก็เป็นภาพรวมที่ก็เรียกว่าน่าตกใจอยู่พอสมควรนะครับเพราะเขาก็บอกว่าเรื่องของอันนี้เนี่ยมันก็ส่งผลกระทบต่อสภาวะทางเศรษฐกิจเหมือนกันเพราะว่ามันก็ทำให้หลายๆอย่างเนี่ยต้องหยุดชะงักโดยเฉพาะยิ่งเรื่องของการเดินทางไปมาเนี่ยที่ทำให้มันคาดการไม่ได้สูงมันก็ทำให้ส่งผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นแล้วก็การที่จะต้องจ่ายค่าชดเชยกับผู้เดินทางด้วยนะครับเพราะอันนี้มันก็ไม่ได้เป็นความผิดของผู้เดินทางแต่อย่างใดแต่ทีนี้มันก็ไม่แฟร์ต่อผู้ที่ให้บริการเหมือนกันเพราะว่าก็ถึงแม้ว่าเขาต้องเตรียมการบริหารจัดการสถานการณ์แต่ว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นนานๆทีครั้งแต่ว่าเขาก็คาดการณ์กันว่ามันจะเกิดขึ้นถี่มากยิ่งขึ้นกับขึ้นความร้อนแล้วก็การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้วยครับ
1: ใช่แล้วค่ะเขาบอกว่ายุโรปเนี่ยคือโดยธรรมชาติเนี่ยตอนนี้เนี่ยถือว่าร้อนมากๆแล้วก็เจอกับความร้อนมากกว่าทวีปหรือพื้นที่อื่นๆเนี่ยส่วนหนึ่งก็คือเกิดจากปรากฏการณ์ทางอากาศนะที่เขาเรียกว่า double jet stream เป็นกระแสลมกรดคู่นะฮะซึ่งเกิดจากการที่ลมเนี่ยมีการแยกออกเป็น2สายทำให้มีให้เกิดลมคือลมแบบร้อนๆเนี่ยเกิดขึ้นแล้วนอกจากนั้นเนี่ยเขายังมีฮีทโดมคือโดมความร้อนที่เหมือนกับครอบคลุ
0: ม
1: พื้นที่อยู่นะก็ทำให้หลายประเทศเองเนี่ยเจอกับสภาพอากาศ40องศาเซลเซียสจากที่โอ้แต่ก่อนเนี่ยไม่เคยเจออุณหภูมิแบบนี้ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเนี่ยค่ะอากาศร้อนขึ้นเรื่อยๆเลยนะแล้วอย่างที่เราคุยกันหลายครั้งเนี่ยยุโรปเขาก็ไม่ได้มีแอร์นะที่บ้านแล้วก็บ้านเขาเนี่ยเพราะว่าแต่ก่อนหรือช่วงหนาวก็จะหนาวจัดเลยนะคะก็เลยทำให้บ้านส่วนใหญ่นะหรือโครงสร้างส่วนใหญ่ในอาคารต่างๆเนี่ยจะเก็บความร้อนไว้คือจะเก็บความอุ่นไว้เพื่อที่จะไม่ให้หนาวแต่ตอนนี้กลับกลายเป็นว่าต้องการคลายความร้อนต้องการให้เย็นลงนะคะก็เป็นปัญหาเรื่องของโครงสร้างก็เลยทำให้หลายประเทศเองพยายามที่จะปรับตัวเองให้สามารถอยู่กับสภาพแวดล้อมแบบนี้ได้นะคะ
0: ใช่ครับครับก็อย่างนึงที่เป็นโครงสร้างที่เขาพยายามปรับอยู่สำหรับบ้านเรือนต่างๆเนี่ยก็คือเมื่อก่อนเนี่ยมันจะมีเรื่องของการปล่อยน้ำร้อนใต้พื้นใช่ไหมครับเพื่อที่จะทำให้พื้นมันอุ่นเดี๋ยวนี้เขาจะใช้วิธีว่ามันจะมีเครื่องที่จะปรับอะครับผมพอหน้าร้อนเนี่ยเขาก็จะทำให้เป็นน้ำธรรมดาที่เป็นน้ำเย็นไหลเวียนแล้วก็มีการหมุนไปเรื่อยๆก็จะเป็นการฝังท่อลงไปก่อนที่จะเป็นการโบกปูนทับบนพื้นนะครับก็จะช่วยให้หน้าร้อนเนี่ยมันก็มีอากาศที่เย็นขึ้นในบ้านแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเรื่องของโครงสร้างบ้านก็เป็นเรื่องสำคัญจริงๆครับลิเพราะว่าในบ้านหลายหลังเนี่ยเขามีการเสริมใยที่เป็นใยฝ้ายแบบขนาดหนาครับเพื่อที่จะเก็บความอุ่นในตัวโครงสร้างบ้านได้ทีนี้พอหน้าร้อนปุ๊บเนี่ยมันก็ดูดความร้อนเข้ามานี้มันก็ร้อนหนักเข้าไปใหญ่แล้วมันไม่ระบายออกไปข้างนอกนะครับ
1: ก็ต้องมีการปรับตัวกันอย่างหนักเลยนะไม่แน่ใจว่าในปีถัดๆไปเนี่ยค่ะยุโรปจะร้อนขึ้นกว่านี้อีกหรือเปล่านะคะก็เป็นเรื่องของสภาพอากาศที่นำมาฝากกันในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่ค่ะวิค่ะแล้วก็ในช่วงหน้านะคะเราจะไปมองเศรษฐกิจจีนในครึ่งหลังปี2026ค่ะเปิดปัจจัยหนุนและเสี่ยงกันค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว

0: News Update ช่วง Good Morning ASEAN คุณจ่าย3รัฐจ่าย3คุณจ่าย3รัฐจ่าย3จำง่ายๆจ่ายดอกเบี้ยคนละครึ่งสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งจากธกส.กู้ได้สูงสุด 100,000 บาทลดต้นทุนการผลิตจ้างมูลค่าเพิ่มยกระดับเกษตรดั้งเดิมสู่เกษตรแม่นยำเกษตรมั่นคงเกษตรยั่งยืนด้วยสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งจากธกส.สอบถามเพิ่มเติมที่ธกส.ทั่วประเทศกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับ

0: โหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
2: กลับเข้าสู่รายการ Good Morning ASEAN นะคะในช่วงจอดลึกอาเซียนวันนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะไปมองเศรษฐกิจจีนครึ่งหลังปี2026นะคะเปิดปัจจัยหนุนและปัจจัยเสี่ยงกันค่ะพูดคุยกับดร.ภัยจิตวิบูลย์ธนสารนะคะอดีตอัครราชทูตฝ่ายการพาณิชย์ณกรุงปักกิ่งนะคะแล้วก็รองประธานและเลขาธิการหอการค้าไทยในจีนด้วยค่ะตอนนี้ดร.ภัยจิตพร้อมแล้วค่ะ
3: Good Morning ASEAN ช่วงเจาะลึกอาเซียน
2: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับสวัสดีคุณอลิสราคุณวิรัตและแฟนรายการทุกท่านครับ
2: ค่ะขอบคุณที่มาร่วมรายการ Good Morning ASEAN ในเช้านี้นะคะซึ่งวันนี้นะคะเราจะมาคุยกันในประเด็นเรื่องของเศรษฐกิจนะคะในจีนโดยเฉพาะครึ่งหลังปี2026นะคะเปิดปัจจัยหนุนแล้วก็ปัจจัยเสี่ยงค่ะเรามาเริ่มกันที่บวกกันก่อนดีกว่านะคะปัจจัยบวกสำคัญนะคะณตอนนี้เนี่ยค่ะมีปัจจัยอะไรบ้างคะที่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจจีนในช่วงที่เหลือของปีนี้ค่ะ
5: ผมคิดว่าจีนเนี่ยพยายามจะอันแรกรักษาทรงแล้วก็ให้เรื่องของการบริโภคนะขยับพื้นที่เข้ามาเป็นขยับบทบาทเข้ามาเป็นพระเอกในระดับที่สูงขึ้นนะเพราะฉะนั้นผมคิดว่าจากสัญญาณในช่วงท้ายของไตรมาสที่2ของช่วงครึ่งแรกของปีเนี่ยเราเห็นการพลิกฟื้นของสถานการณ์การบริโภคของจีนซึ่งจริงแล้วเนี่ยเราเห็นก่อนหน้านั้นเราเห็นมันตกลงมันก็ค่อยตกลงมาอย่างต่อเนื่องนะครับแต่ว่าตกลงนี่ไม่ได้หมายความว่าไม่ได้อยู่ในเป้าหมายที่เขากำหนดนะก็ยังอยู่ในทรงของเขาอยู่นะครับแต่พอตอนเดือนมิถุนาเดือนสุดท้ายเนี่ยเราเห็นการผงกหัวขึ้นนะของภาคการบริโภคของจีนซึ่งส่วนนี้ผมคิดว่าเขาจะสานต่อไปในระดับถัดไปยิ่งพอเราไปดูเรื่องของรายได้ของคนในชนบทนะเราก็เห็นคนกลุ่มนี้มีรายได้ในระดับที่สูงขึ้นซึ่งอันนี้ก็เป็นภาพใหญ่ของการปรับโครงสร้างของจีน
2: okay.
5: คือจีนเนี่ยเขาพยายามจะสร้างคนชั้นกลางของเขาให้ขึ้นไปแตะ800ล้านคนในปี2035เพราะฉะนั้นกลุ่มคนที่จะกลายเป็นคนชั้นกลางในอนาคตเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นคนจากเมืองรองและชนบทนะเราก็เห็นโครงสร้างลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นว่าเขาไปในทิศทางที่ถูกต้องนะครับแต่ปัจจัยในช่วงครึ่งหลังของปีที่สำคัญอีกอันหนึ่งคือผมคิดว่าการคลี่คลายของสถานการณ์ในตอนออกกลางเนี่ยจะเป็นปัจจัยเป็นตัวแปรสำคัญนะครับก็ไม่รู้ว่าสหรัฐจะยังไงอิสราเอลจะยังไงแต่ผมคิดว่าสถานการณ์มีแนวโน้มจะคลี่คลายแล้วก็ไม่ค่อยมีการตื่นตระหนกของตลาดเหมือนเช่นช่วงไตรมาสแรกและต่อไตรมาสที่สองนะตอนนี้คนก็รับรู้แล้วนะแม้ว่าจะยังมีการรบกันอยู่มีการยิงกันอยู่แต่คนไม่ค่อยตื่นเต้นตื่นตระหนกนะเหมือนก่อนหน้านี้และในตอนท้ายของปีเนี่ยจีนเขาจะเป็นเจ้าภาพการประชุมสุดยอดเอเปกนะเพราะนั้นตามหัวเมืองใหญ่ๆโดยพ้องยิ่งในมณฑลกวางตุ้งนะครับ

0: ดยเฉพาะยิ่งเซินเจิ้นเนี่ยนะซึ่งจะเป็นเจ้าภาพหลักของการประชุมสุดยอดเนี่ยโอ้ก็มีการลงทุนปรับนู่นทำนี่กันอย่างคึกคักนะแล้วก็แน่นอนจะหมายถึงการเดินทางไปท่องเที่ยวทั้งก่อนและหลังอันนี้พูดถึงการท่องเที่ยวเลยนะไม่ใช่การเข้าไปประชุมนะอีกเป็นจำนวนมากเพราะเราก็จับสัญญาณได้นะเครือข่ายของเราที่อยู่ในเมืองจีนเนี่ยก็จะเชื้อเชิญเอาให้จัดบิสเนสทัวร์เข้าไปสิจัดคณะเข้าไปดูงานเพราะว่าช่วงนี้คือช่วงที่เซินเจิ้นเขาเนี่ยนะครับจะสวยงามที่สุดนะในช่วงปลายปีครึ่งหลังของปีเพราะเขาจะตกแต่งทำอะไรให้เขาค่อนข้างพร้อมอันนี้ก็เป็นปัจจัยเชิงบวกสำคัญอีกส่วนหนึ่งที่ผมคิดว่าจีนเขาแข็งแรงอยู่เดิมคือภาคการผลิตนะภาคการผลิตในช่วงครึ่งแรกของปีเนี่ยเขาขยายตัวดีเขาขยายตัวประมาณ 5.4% ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายนะครับแล้วก็2เดือนสุดท้ายของช่วงครึ่งแรกของปีเนี่ยพฤษภาคมต่อมิถุนาเนี่ยนะลักษณะของจะเรียกว่าการผงกหัวขึ้นของการขยายตัวนะของไอ้ตัวภาคการผลิตเขาเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าพวกไฮเทคสินค้านวัตกรรมต่างๆนะซึ่งอันเนี้ยเติบโตแรงนะเราต้องทราบว่าวันนี้พวกเครื่องกลพวกสินค้าอิเล็กทรอนิกส์พวกอะไรที่มันเป็นไฮเทคเนี่ยมันปาเข้าไปประมาณ 60% ของโครงสร้างอุตสาหกรรมของจีนและไอ้ส่วนนี้มันจะกลายเป็นการสร้างโมเมนตัมกับการเคลื่อนตัวของการส่งออกในอนาคตถ้าสถานการณ์นะความขัดแย้งนะในตัวนอกกลางหรือในภูมิภาคอื่นถ้าจะเกิดขึ้นนะมันทุเลาลงหรือมันไม่เกิดขึ้นนะอันนี้ก็จะทำให้ภาคการส่งออกผมคิดว่าของจีนขยายตัวขึ้นซึ่งอันนี้ถ้าเราดูนะจีนจริงๆแล้วการค้าระหว่างประเทศของเขาครึ่งปีแรกเนี่ยเติบโตดีนะเติบโตเกือบ 17%
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่เป็นการเติบโตที่ต้องบอกว่าเอาไปจ่ายกับค่าพลังงานในระดับราคาที่เพิ่มสูงขึ้นพวกน้ำมันพวกก๊าซธรรมชาติจีนนำเข้าเยอะเลยและราคามันแพงขึ้นเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นโครงสร้างของการค้าของเขาเนี่ยที่มีการนำเข้าขยายตัวในอัตราที่สูงมากทะลุ 22% ไปนะในช่วงครึ่งแรกของปีขณะที่การส่งออกเนี่ยเขายังรักษาทรงไว้ได้ดีอยู่นะอยู่ที่ประมาณสัก13-14% นะแต่ก็ยังต่ำกว่าการนำเข้าซึ่งจริงๆแล้วเราไม่ค่อยเห็นนะจีนส่วนใหญ่ภาคการส่งออกจะขยายตัวสูงกว่าการนำเข้าแต่ครั้งเนี้ยเริ่มกลับแต่ถ้าเรามองในแง่ดีนะเราก็จะเห็นว่าตอนเนี้ยจากปีที่แล้วเนี่ยจีนเขาเกินดุลการค้าเข้าไปเท่าไหร่ 1.2 ล้านล้านเหรียญสหรัฐใช่ไหม
1: ค
0: ่ะไอ้นี้ก็อาจจะเป็นสัญญาณที่ดีนะของการปรับสมดุลของการค้านะเพราะว่าอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่จีนเนี่ยพยายามที่จะกระตุ้นเร่งเร้าให้ประเทศอื่นๆส่งออกมาจีนมากขึ้นหรือได้ทางกลับกันพยายามจะเปิดตลาดนะเพื่อให้นำเข้าสินค้าจากต่างประเทศมากขึ้นเพื่อรักษาสมดุลไม่งั้นจีนก็จะเสียเพื่อนค้าขายกันทีไรผ่านมานี่เกินดุลการค้า33ปีต่อเนื่องเนี่ยคนก็อาจจะไม่อยากค้ากับจีนแล้วโหเศรษฐกิจก็แย่จีนเกินดุลการค้าตลอดนะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นการแสดงบทบาทของจีนในการมีส่วนร่วมของการพลิกฟื้นหรือการเติบโตของเศรษฐกิจโลกรวมทั้งการสร้างห่วงโซ่ประทานนะครับในเวทีระหว่างประเทศในระดับที่สูงขึ้นของจีนครับ
2: ครับเมื่อมองในแง่ของภาพบวกไปแล้วก็อยากจะเรียนถามอาจารย์ครับในแง่ของสิ่งที่น่ากังวลแต่เราอาจจะมองไม่เห็นในเวลานี้เนี่ยในมุมมองของอาจารย์คิดว่าน่าจะเป็นอะไรบ้างครับ
0: ผมคิดว่าปัจจัยเชิงภูมิรัฐศาสตร์ที่ผมเกริ่นไปว่าในด้านนึงเนี่ยเราก็คาดหวังสถานการณ์เรื่องของความขัดแย้งในตัวดอกกลางที่มันจะคลี่คลายแต่แน่นอนอันนี้มันมีตัวแปรมันเป็นปัจจัยภายนอกที่จีนไม่สามารถควบคุมได้ทั้งหมดนะครับไอ้ปัจจัยเนี้ยก็เป็นความเสี่ยงที่ซ่อนอยู่นะครับประการที่สองที่สำคัญผมคิดว่าภายใต้โครงสร้างที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยเราจะเห็นว่าแม้ว่าตัวภาคการผลิตเขาดีแข็งแกร่งดีแต่ด้านอุปสงค์ด้านความต้องการของตลาดภายในประเทศเขาเนี่ยนะยังคงต้องฟื้นฟูว่าง่ายมันขาดสมดุลนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าถ้ามองในครึ่งหลังของปีเนี่ยก็คาดว่ารัฐบาลจีนเนี่ยจะต้องออกมากระตุ้นสนับสนุนในเรื่องของการบริโภคภายในประเทศในระดับที่สูงขึ้นนะครับประการที่3คือการชะลอตัวของการลงทุนนะซึ่งในช่วงครึ่งแรกของปีเดี๋ยวเราเห็นมันลดลงไอ้สินทรัพย์ถาวรมันลดลงตั้ง 5.7% นะครับ อันนี้ก็อาจจะเป็นสิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่าอาจจะทำให้รัฐบาลจีนต้องมาคิดปรับหรือแบงก์ชาติจีนต้องมาคิดปรับนะไอตัวสัดส่วนสำรองเงินสดธนาคารพาณิชย์ไอตัว RRR พวกนี้หรือแม้กระทั่งลดอัตราดอกเบี้ยแต่ผมคิดว่าจีนจะไม่ทำรุนแรงจะไม่ทำในระดับที่สูงนะครับเพราะว่ามันก็อยู่ในระดับที่เขาจะสามารถบริหารจัดการได้ว่าเพราะว่ารวม2ไตรมาสที่ผ่านมาเนี่ยจาก 5% ลงมาเหลือ 4.3 เพราะเฉลี่ยแล้วก็ยังอยู่ 4.7% จีนตั้งเป้าหมายใหญ่ปีนี้นะเป้าหมายรวมของทั้งปีเนี่ยอยู่ที่ 4.5-5% แสดงว่าเขาก็ยังอยู่ในขอบนะในขอบข่ายนะเป้าหมายที่เขากำหนดไว้นะครับ อีกอันนึงที่ผมคิดว่าจีนอาจจะต้องเดินหน้าทำนะอีกระดับหนึ่งก็คือเรื่องของตลาดอสังหาริมทรัพย
1: ์
0: เพราะว่าส่วนเนี้ยไอ้ตัวราคาเนี่ยมันยังคงอ่อนตัวอยู่ในประเทศจีนนะมันไม่แข็งแกร่งนะแม้ว่าในเมืองใหญ่ระดับ1ระดับ2ราคาจะนิ่งแล้วนะครับหรืออาจจะเริ่มมีการขยับเพิ่มขึ้นของราคาแต่ในเมืองรองนะยังอ่อนตัวอยู่เพราะนั้นพอราคาไม่ดีเนี่ยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นในใจของผู้บริโภคจีนก็คือเฮ้ยผมไม่มั่นใจนะว่าผมควรจะจับจ่ายเพราะผมเหมือนกับผมจนลงไงไอ้สิ่งที่ผมลงทุนกับอสังหาริมทรัพย์เนี่ยมันอาจจะมีค่าลดลงในอนาคตเขาก็จะไม่กล้าจับจ่ายใช้สอยซึ่งมันก็จะไปย้อนแย้งกับไอ้ตัวความต้องการของรัฐบาลจีนที่อยากจะขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยอาศัยภาคการบริโภคภายในประเทศเป็นกลไกหลักเป็นเครื่องยนต์หลักครับ
1: ค่ะเมื่อเราพูดถึงทั้งปัจจัยบวกแล้วก็ปัจจัยเสี่ยงต่างๆแล้วเนี่ยค่ะแล้วอย่างนี้เนี่ยถ้าเราเปรียบเทียบน้ำจากต้นปีแล้วก็ครึ่งปีหลังเนี่ยค่ะ อาจารย์ประเมินว่าดีขึ้นไหมหรือเป็นยังไงบ้างคะ
0: ผมคิดว่าจีนจะสามารถนะสามารถที่จะผลักดันให้การเติบโตนะของเศรษฐกิจในครึ่งปีหลังเนี่ยอยู่ในระดับเดียวกันหรือดีกว่าครึ่งแรกของปีคือ 4.7% เนี่ยได้นะเพราะว่าอย่างที่บอกอ่ะเขายังมีเครื่องไม้เครื่องมือนะกลไกอยู่ในมือเขามีสินทรัพย์เขามีอะไรต่างๆทรัพยากรอยู่ในมือในการที่จะขับเคลื่อนแล้วก็มีกลไกในการที่จะทำนะแต่ก็แน่นอนมีตัวแปรจากความเสี่ยงนะของปัจจัยภายนอกนะที่มีอยู่เพราะนั้นผมคิดว่าเราน่าจะเห็นความพยายามในการรักษาเรื่องของเสถียรภาพด้านการลงทุนนะการสนับสนุนเรื่องการอัปเกรดนะไอตัวภาคอุตสาหกรรมของเขาอ่ะให้เดินหน้าต่อไปเพราะว่าอันนี้เป็นต้นปีของแผน15ที่เขาจะให้ความสำคัญกับเรื่องของนวัตกรรมใช่ไหมเรื่อง New Quality Productive Force และเหนือสิ่งอื่นใดผมคิดว่าการส่งเสริมภาคการบริโภคภายในประเทศจะเป็นสิ่งที่จีนเนี่ยจะสามารถ อัดฉีดงบประมาณแคมเปญเก่าแลกใหม่ก็ดีนะการขับเคลื่อนด้วยไอตลาดที่เป็นหนึ่งเดียวของจีนนะให้มันรุดหน้าต่อไปนะลักษณะแบบนี้หรือแม้กระทั่งการเพิ่มสวัสดิการสังคมนะครับการสร้างงานเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็เนี่ยวันที่17เนี่ยก็จะมีการเปิดรับฟังวันสุดท้ายนะของ12อาชีพใหม่ที่เขาประกาศอันนี้12อาชีพล่าสุดนะเขามีการประกาศอาชีพใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาไอ้ลักษณะแบบนี้มันเป็นอาชีพที่ทำให้คนจีนเขาจะมีรายได้เพิ่มสูงขึ้นนะแต่พวกนี้ก็จะเป็นปัจจัยที่ผมคิดว่าจะทำให้จีนสามารถรักษาทรงในช่วงครึ่งหลังของปีนะให้อยู่ในเป้าหมายได้ครับ
2: ครับในแง่ของการฟื้นตัวเนี่ยครับคิดว่าไทยควรเตรียมรับกับโอกาสยังไงแล้วก็คิดว่าจะทำยังไงที่เราจะสามารถเหมือนกับใช้ประโยชน์จากช่วงโอกาสตรงนี้ให้ได้มากที่สุดจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจจีนนะครับสำหรับประเทศไทยเอง
0: ประการแรกเลยเราเห็นจีนเติบโตเนี่ยอยู่ในเรนจ์ระหว่าง 4.5-5% ตามเป้าหมายของเขาเนี่ยเราต้องคิดในเชิงบวกว่าโอ้นี่เขาเติบโตในอัตราที่แรงนะเราต้องไม่ลืมว่าจีนวันนี้เป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจ20ล้านล้านเหรียญสหรัฐนะการที่เขาโตแบบนี้เนี่ยก็เกือบ1ล้านล้านเหรียญสหรัฐคือ2ประเทศไทยอ่ะผุดขึ้นในประเทศจีนแสดงว่าตลาดเขาใหญ่ขึ้นนะและใหญ่กว่าเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่นที่มีสภาพเศรษฐกิจชะลอตัวนะครับอันที่สองเราอยู่ใกล้จีนแค่นี้ทำยังไงเราจะใช้ประโยชน
1: ์
0: จากภาคการค้าการส่งออกของเราสู่ตลาดจีนให้มากขึ้นจะขยายภูมิภาคให้มากขึ้นขยับเข้าสู่กลุ่มเป้าหมายนะครับที่มันขยายตัวเพิ่มมากขึ้นหรือในแง่การลงทุนเราจะเกาะเกี่ยว กับห่วงโซ่ประทานของเขาให้แน

0: แน่นได้อย่างไรนะเขาพัฒนาในมิติเรื่องของสินค้าพวกไฮเทคไปอย่างนี้เนี่ยเราจะทำได้ไหมเราจะพัฒนาคนเราตามทันไห
1: ม
0: นะถ้าไม่ทันเนี่ยการเคลื่อนย้ายการลงทุนของจีนที่จะมาไทยแล้วใช้ไทยเป็นกระดานดีดนะในการผลิตเพื่อการส่งออกอาจจะเกิดขึ้นยากนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ผมคิดว่าเราต้องคิดนะครับที่สำคัญคือวันนี้จีนกำลังทำแคมเปญ Export to China และประเทศไทยเป็น1ใน6ประเทศนะที่จีนหยิบยกเป็นประเทศต้นแบบในการดำเนินการเพราะเราต้องใช้จังหวะโอกาสเนี้ยเดินหน้าทำให้เกิดเป็นรูปธรรมเพื่อให้ตัวเลขการส่งออกที่เราชอบบ่นกันบอกโอ้เราค้ากับจีนเราขาดดุลการค้ากับจีนมาโดยตลอดนี่เขาให้โอกาสนะเราก็ต้องเก็บเกี่ยวโอกาสต่างๆเหล่านั้นให้เต็มเม็ดเต็มหน่วย
1: นะคะก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจมากๆเลยไทยต้องทำการบ้านนะคะและเตรียมความพร้อมสำหรับโอกาสต่างๆที่จะเข้ามาตรงนี้นะคะเช้านี้ขอบคุณอาจารย์มากๆเลยนะคะที่เข้าร่วมรายการ Good Morning ASEAN ค่ะ
0: ครับยินดีครับสวัสดีครับ
2: ขอบคุณอาจารย์ครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะดร.ภัยจิตวิบูลย์ธนสารนะคะอดีตอัครราชทูตฝ่ายการพาณิชย์นะคะณกรุงปักกิ่งค่ะรองประธานและเลขาธิการหอการค้าไทยในจีนด้วยนะคะก็เป็นข่าวสารที่เราสองคนนะคะนำมาฝากกันในเช้านี้นะคะก็ขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรายการ Good Morning ASEAN กันด้วยนะคะจากทั่วประเทศเลยแล้วก็ต่างประเทศด้วยนะคะขอบคุณมากเลยค่ะ
2: ครับสำหรับวันนี้นะครับรายการของพวกเราก็ลาไปก่อนแต่ว่ารายการพวกเรามีทุกวันนะครับแล้วพรุ่งนี้ก็จะกลับมาพบกับท่านอาจารย์เจตแล้วก็ลีอีกทีใช่ไหมครับ
1: ใช่แล้วค่ะวันพรุ่งนี้เจอกันใหม่นะคะวันนี้ลาไปก่อนละค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
3: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN

ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานคร

0: 7:31 น.สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ9ทันข่าวนะครับออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี Mcot New FM 100.5 กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับเช้าวันนี้วันพฤหัสบดีที่16กรกฎาคม2569นะครับคุณผู้ฟังอยู่กับคุณสศิธรสังสมธนะและผมภูเบศสุนีพร้อมกับข่าวหน้า1จากหนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทยเช้านี้หลายๆฉบับครับ
0: ค่ะขอเริ่มกันที่ข่าวนี้กันก่อนนะคะเป็นพาดหัวข่าวและภาพข่าวด้วยนะคะหยิบยกมาจากหนังสือพิมพ์เดลินิวค่ะเป็นภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานและทอดพระเนตรการแสดงกาชาดคอนเสิร์ตครั้งที่52ปีพุทธศักราช2569 Still on my mindทะสถิตในดวงใจนิรันดร์ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครค่ะส่วนพาดหัวข่าวนะคะทอดพระเนตรกาชาดคอนเสิร์ตปีที่52 Still on my mind สถิตในดวงใจนิรันดร์สองล้นเกล้าเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานและทอดพระเนตรการ

0: แสดงกาชาดคอนเสิร์ตครั้งที่52ปีพุทธศักราช2569 Still on my mind ทะสถิตในดวงใจนิรันดร์ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยแล้วส่งพระกรุณาโปรดเกล้าให้ผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์เชิญช่อดอกไม้พระราชทานมอบแก่ศิลปินรับเชิญผู้อำนวยเพลงหัวหน้าวงดนตรีและผู้บังคับกองดุริยางทหารเรือฐานทัพเรือกรุงเทพยังความปลาบปลื้มให้เป็นล้นพ้นค่ะ
1: ครับมาติดตามประเด็นที่ประชุมกสทครับมีมติเตรียมเพิกถอนการบรรจุแต่งตั้งข้าราชการท้องถิ่นล็อตใหญ่จำนวน 5,814 คนหลังจากสแกนคะแนนดิบพบพิรุธครับก็มาอัปเดตคะแนนช่วยคนสอบตกด้านนายกรัฐมนตรีก็บุกกองปราบไปก่อติดคดีนี้นะครับกระทรวงมหาดไทยครับเปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันบรรจุพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือว่ากสทครับซึ่งมีมติเห็นชอบให้เสนอเรื่องต่อคณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือว่ากรรมการกลางเพื่อทำหน้าที่ในการเพิกถอนการบรรจุการแต่งตั้งข้าราชการส่วนท้องถิ่นจำนวน 5,814 คนหลังจากผลการสอบสวนนะครับตรวจสอบคะแนนดิบในกระดาษคำตอบประกบกับรายชื่อผู้สอบผ่านพบความไม่โปร่งใสและการบิดเบือนผลคะแนนอย่างมหาศาลโดยเรื่องดังกล่าวครับจะถูกนำเข้าสู่ขั้นตอนในการประทับตรารับรองอย่างเป็นทางการในวันที่23กรกฎาคมนี้ส่วนความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นนี้ก็สอดคล้องกับการที่นายกรัฐมนตรีเดินทางไปตรวจเยี่ยมกองบังคับการปราบปรามนะครับเพื่อติดตามความคืบหน้าคดีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นปี2568โดยระบุว่าคดีนี้ไม่มีการบรรเทาหรือว่ายืดหยุ่นทุกอย่างก็ต้องดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดและหากตรวจสอบพบว่ามีข้าราชการระดับสูงหรือว่านักการเมืองเข้าไปเกี่ยวข้องก็จะต้องได้รับโทษหนักกว่าปกติ 2-3 เท่าพร้อมกับเชื่อว่ากระบวนการสืบสวนจะขยายผลและซัดทอดไปถึงผู้บงการที่อยู่เบื้องหลังออกมาอีกจำนวนมากด้านนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ครับปลัดกระทรวงมหาดไทยก็แถลงชี้แจงรายละเอียดนะครับว่าที่ผ่านมามีการบรรจุข้าราชการไปแล้ว3รอบรวมประมาณ 15,000 คนแต่เมื่อนำคะแนนที่มาประกาศผลไปตรวจประกบเทียบกับคะแนนดิบและกระดาษคำตอบตัวจริงที่อยู่ในตู้เซฟกลับพบความผิดปกติถึง 5,814 รายซึ่งสามารถจำแนกพฤติการออกเป็น3กลุ่มหลักก็คือกลุ่มแรกครับเป็นกลุ่มที่ได้คะแนนจริงต่ำจนสอบตกแต่ถูกขบวนการนี้อัพคะแนนเพิ่มขึ้นเพื่อให้สอบผ่านและเข้ารอบต่อไปซึ่งมีจำนวนสูงถึง 3,621 คนกลุ่มที่2เป็นกลุ่มที่สอบผ่านตามเกณฑ์อยู่แล้วแต่ว่าถูกแก้คะแนนเพิ่มขึ้นเพื่อให้ได้ลำดับต้นๆในการเรียกบรรจุจำนวน 1,713 คนและกลุ่มที่3เป็นกลุ่มที่ได้คะแนนผิดไป1คะแนนจากระบบสแกนไม่ชัดเจนอีก480คนซึ่งในกลุ่มสุดท้ายนี้จะนำไปตรวจสอบซ้ำกับเอกสารที่ถูกอายัดเอาไว้ครับปลัดกระทรวงมหาดไทยบอกด้วยนะครับว่าตำแหน่งที่ถูกเพิกถอนกว่า 5,000 ตำแหน่งนี้จะว่างลงเพราะรัฐบาลไม่สามารถปล่อยให้คนทุจริตเข้ามาทำงานราชการได้ซึ่งก็สอดคล้องกับคำชี้แจงของนายวันชัยจันทพรประธานกสทนะครับที่ระบุว่าคณะกรรมการรู้สึกตกใจกับจำนวนตัวเลขทุจริตนะครับพร้อมกับชี้แจงว่าความผิดพลาดและข้อบกพร่องดังกล่าวเกิดขึ้นในส่วนของมหาวิทยาลัยคู่สัญญาผู้รับจ้างซึ่งทางกสทยินดีเข้าให้ข้อมูลอย่างบริสุทธิ์ใจกับทางปปช.ขณะเดียวกันที่รัฐสภาครับนายรังสิมันต์โรมส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนในฐานะประธานคณะกรรมการการกฎหมายสภาผู้แทนราษฎรก็ได้มีการออกแถลงการจี้ให้รัฐบาลตั้งคณะกรรมการกลางที่เป็นคนนอกเข้ามาตรวจสอบคดีนี้เนื่องจากไม่เห็นด้วยที่กระทรวงมหาดไทยตั้งคนในตรวจสอบกันเองซึ่งอาจจะได้แค่เพียงแค่แพะรับบาปนะครับสำหรับความคืบหน้าทางคดีพนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปรามมีการควบคุมตัวผู้ต้องหาสำคัญ2รายก็คือจ่าสิบตรีด็อกเตอร์พิชิตทั้งพรมผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์เทศบาลเมืองวิเชียรบุรีและนายวินธนพัชรโพคินที่ปรึกษาผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและฝึกอบรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ส่งฟ้องต่อศาลอาญาในข้อหาอ้างยี่ซ่องโจรโดยศาลพิเคราะห์แล้วเห็นว่าพฤติการคดีทำกันเป็นขบวนการสร้างความเสียหายต่อระบบวงราชการเป็นวงกว้างจึงไม่อนุญาตให้ประกันตัวและส่งตัวเข้าคุมขังยังเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครทันทีและก็มีรายงานเพิ่มเติมนะครับว่าหนึ่งในผู้ต้องหาก็คือดร.วินนะครับได้เริ่มให้การซัดทอดไปยังเพื่อนร่วมขบวนการโกงสอบรายอื่นๆแล้วซึ่งก็คาดว่าตำรวจจะมีการออกหมายจับเพิ่มเติมในเร็วๆนี้ครับมีพาดหัวข่าวในหน้าหนึ่งของมติชนครับ

0: 13กรกฎาคมถกถอนชื่อพ้นข้าราชการท้องถิ่นชงฟัน 5,814 รายหลักฐานชัด 3,000 คนแก้คะแนนอนุทินยันไม่มีมวยล้มต้มคนดูโรมห่วงจับแค่ปลาซิวปลาส้อยตำรวจชี้พยานชัดทีมจัดสอบมสว.ฝากขังจ่าพิชิตวินค้านประกันครับ
1: ขณะที่หนังสือพิมพ์เดลินิวนะคะประเด็นนี้ก็เป็นพาดหัวข่าวใหญ่ค่ะเชื่อทุจริตสอบท้องถิ่นชี้ชะตา23กรกฎาคมเพิกถอน 5,814 ตำแหน่งอนุทินลั่นนักการเมืองเอี่ยวเจอดีจากพิชิตและดร.วินปฏิเสธหิ้วฝากขังมหาดไทยล้างบางโกงสอบท้องถิ่นลุ้น23กรกฎาคมกรรมการกลางฟันเพิกถอนบรรจุข้าราชการท้องถิ่น 5,814 ตำแหน่งอันสิทธิ์ชี้เลขากสท.เอี่ยวถูกสอบถอนตัวออกจากคณะกรรมการแล้วอนุทินนั่งหัวโต๊ะประชุมอัปเดตโกงสอบข้าราชการท้องถิ่นประกาศลั่นนักการเมืองเอี่ยวไม่รอดแน่โดนหนักด้านปปช.เตรียมเรียกข้อมูลตรวจกระดาษคำตอบเพิ่มจากมหาไทยแนะท้องถิ่นชะลอการบรรจุล็อตที่เหลือรอเรื่องชัดเจนก่อนขณะจากพิชิตและดร.วินให้การปฏิเสธตำรวจหิ้วตัวฝากขังส่วนทรงศักดิ์ชี้สอบคดีทุจริตเข้าท้องถิ่นควรทำให้เร็วและชัดเจนด้านรังสิมันโรมหวั่นจับได้แค่ปลาสิวปลาส้อยและมีภาพด้วยนะคะเป็นภาพนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประชุมติดตามกรณีโกงสอบข้าราชการท้องถิ่นที่กองบังคับการปราบปรามยันทำตามหลักฐานขณะที่กสท.ส่งรายชื่อให้กรรมการกำลังพิจารณามีมติวันที่23กรกฎาคมนี้อีกภาพหนึ่งของเดลินิวนะคะเป็นภาพตำรวจคุมตัวนายพิชิตทั้งพรมหรือจ่าพิชิตและนายอัศวินโชติพนังหรือดร.วินไปฝากขังศาลอาญาหลังเบิกตัวทั้งคู่ไปสอบปากคำคดีทุจริตสอบท้องถิ่นอย่างยืนกรานปฏิเสธค่ะส่วนหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นะคะก็มีพาดหัวข่าวประเด็นนี้เช่นกันค่ะกสท.เคาะเลิกบรรจุ 5,800มติกสท.ชงชื่อข้าราชการ 5,814 รายให้คณะกรรมการกลางสั่งเพิกถอนบรรจุ23กรกฎาคมนี้นายกมานั่งประธานเองปลัดมท.ชี้3กลุ่มใบคะแนนผิดปกติชัดมีอัพคะแนนทั้งที่สอบตกและเพิ่มคะแนนติดท็อปและสแกนไม่ชัดมั่นใจผลกรรมการกลางไม่ขาดกสท.แน่อนุทินตั้งโต๊ะแถลงร่วมตำรวจหลังจับ3ผู้ต้องหาโกงสอบยันขยายผลเอาผิดถึงที่สุดลั่นไม่มีมวยล้มต้มคนดูหึ่มนักการเมืองเอี่ยวต้องลงโทษ 2-3 เท่าเล็งปรับTOR ใหม่ขึ้นแบ็คลิสต์คนทุจริตห้ามสอบซ้ำรังสิมันจี้หนูตั้งคนนอกสางโกงสอบท้องถิ่นหวั่นสอบกันเองได้แค่ปลาสิวปลาส้อยตัวใหญ่รอดค่ะขอพักกันก่อนสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าวค่ะ
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
3: อยากให้เงินทำงานต้องเริ่มจากที่ดินโอกาสทองของนักลงทุนมาถึงแล้วกับแคมเปญที่ดินทำเงินทางเลือกใหม่ของนักลงทุนซื้อที่ดินเปล่าวันนี้โอนไวภายใน30วันฟรีค่าโอนสูงสุด 900,000 บาทพร้อมรับฟรีบัตรกำนันสูงสุดถึง 50,000 บาทโอกาสสร้างรายได้และทำกำไรเริ่มวันนี้ถึง31สิงหาคม2569นี้เท่านั้นสอบถามโทร02-6300-700หรือคลิก bam.co.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่แบมกำหนด
4: เทพไทยหรอปากสะอาด
5: แม่เทพไทยปากสะอาด
6: เทพไทยปากสะอาด
7: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
5: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
8: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
1: ติดตามก้าวทันข่าวกันต่อค่ะกรณีไฟไหม้สถานบันเทิงดังโรงเบียร์นาลาดพร้าวเขตจตุจักรเมื่อกลางดึก12กรกฎาคมที่ผ่านมา มีผู้เสียชีวิตระบาดเจ็บจำนวนมากนะคะซึ่งมีความคืบหน้าเมื่อวานนี้ค่ะสถานเอกอัครราชทูตรัสเซียประจำประเทศไทยได้เปิดเผยผ่านเพจ Facebook สถานทูตรัสเซียประจำประเทศไทยว่านายวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีแห่งสหพันธรัฐรัสเซียส่งสารแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์เพลิงไหม้

0: ถึงพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อวันที่13กรกฎาคม2569ความว่าใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทข้าพเจ้าขอแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์เพลิงไหม้อันน่าสลดใจที่เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานครขอพระองค์ได้โปรดถ่ายทอดคำแห่งความอาลัยความเห็นอกเห็นใจและขอส่งกำลังใจอย่างจริงใจจากข้าพเจ้าไปยังครอบครัวและญาติของผู้เสียชีวิตทุกคนและขออวยพรให้ผู้บาดเจ็บทุกคนฟื้นตัวในเร็ววันจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ค่ะมีพาดหัวข่าวและภาพข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์เดลีนิวนะคะสังเวยโรงเบียร์พุ่งเพิ่มอีกพิสูจน์หลักฐานชี้สำลักควันนักร้องตายราย33ปูตินส่งสารเสียใจปูตินผู้นำรัสเซียส่งสารถึงในหลวงแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ไฟไหม้หวังผู้บาดเจ็บฟื้นตัวโดยเร็วตำรวจเร่งสรุปปมไฟไหม้รอผลพิสูจน์หลักฐานชี้ชัดอุบัติเหตุหรือประมาทเผยกู้ไฟล์ภาพจากกล้องวงจรปิดในที่เกิดเหตุได้ทั้งหมดแล้วขณะเหยื่อโรงเบียร์นาลาพร้าวดับเพิ่มรวม33ศพผลการชันสูตรพบว่าสาเหตุการเสียชีวิตส่วนใหญ่เกิดจากการสำลักควันไฟมอบร่างไร้วิญญาณให้ญาตินำไปทำพิธีทางศาสนาขณะวิศวกรรมสถานตรวจพบรอยไหม้เพดานเป็นวงกว้างและมีภาพด้วยนะคะสถานเอกอัครราชทูตรัสเซียประจำประเทศไทยได้เผยแพร่ภาพผ่าน Facebook นายวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีแห่งสหพันธรัฐรัสเซียได้ส่งสารแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์เพลิงไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวค่ะ
1: ครับล่าสุดทางพลตำรวจตรีเกียรติกุลสนธิเนนครับผู้บังคับการตำรวจนครบาล2ได้เรียกประชุมคณะพนักงานสืบสวนสอบสวนเพื่อติดตามความคืบหน้าของคดีนานกว่า3ชั่วโมงพร้อมกับเปิดเผยนะครับว่าศูนย์บริการทางการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานครหรือศูนย์เอราวัณได้มีการอัปเดตยอดผู้เสียชีวิตรวมเพิ่มขึ้นเป็น33คนแล้วครับและก็สามารถยืนยันอัตลักษณ์บุคคลได้ครบทั้งหมดโดยผู้เสียชีวิตรายล่าสุดก็คือนายดินนักร้องนำวงทศกัณฐ์ซึ่งได้รับบาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิตลงอย่างสงบในห้อง ICU โรงพยาบาลราชวิถีเมื่อช่วงเย็นวานนี้ส่วนยอดผู้ได้รับบาดเจ็บรวมอยู่ที่77คนแพทย์ให้กลับบ้านได้แล้ว43คนและยังคงนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลอีก29คนในจำนวนนี้มีอาการสาหัสอยู่ในห้อง ICU ถึง17คนครับสำหรับความคืบหน้าทางคดีพนักงานสอบสวนก็ได้ทำการสอบปากคำพยานแวดล้อมไปแล้วถึง96ปากทั้งเจ้าของร้านพนักงานญาติผู้เสียหายและผู้เชี่ยวชาญด้านผลการวิเคราะห์จากภาพจากกล้องวงจรปิดภายในร้าน16ตัวครับที่ได้รับมาจากกองพิสูจน์หลักฐานพบหลักฐานชิ้นสำคัญระบุเวลาชัดเจนโดยเมื่อเวลาประมาณ 5 ทุ่ม 49 นาทีเริ่มปรากฏกลุ่มควันหนาทึบบริเวณฝ้าเพดานเหนือเวทีฝั่งประตูด้านขวาจากนั้นเพียงแค่15วินาทีก็เริ่มเกิดเปลวไฟลุกไหม้ก่อนที่ไฟจะลุกโหมอย่างรวดเร็วไปยังทั่วทั้งอาคารภายในเวลาประมาณ 5 ทุ่ม 50 นาทีซึ่งระยะเวลารวมตั้งแต่เริ่มมีควันจนกลายเป็นทะเลเพลิงใช้เวลาเพียงแค่1นาทีเท่านั้นครับนอกจากนี้ชุดสืบสวนยังได้รับข้อมูลสำคัญจากผู้เชี่ยวชาญด้านระบบไฟฟ้าพบว่าหลังจากโรงเบียร์แห่งนี้เปิดกิจการไปได้แค่2เดือนเจ้าของร้านเคยยื่นเรื่องไปยังการไฟฟ้าเพื่อขอเพิ่มกำลังในการใช้ไฟฟ้าในร้านเนื่องจากระบบไฟฟ้าเดิมไม่เพียงพอต่อการใช้งานโดยขอเพิ่มจากเดิม30ทับ100แอมป์นะครับขึ้นเป็น200แอมป์แต่จากการตรวจสอบก็พบว่าเจ้าหน้าที่การไฟฟ้ายังไม่ได้เข้าไปดำเนินการปรับปรุงระบบหรือว่าติดตั้งให้ใหม่เนื่องจากยังอยู่ในขั้นตอนของการพิจารณาด้านเอกสารซึ่งทางตำรวจได้ประสานขอเอกสารดังกล่าวมาประกอบสำนวนคดีเพื่อพิสูจน์ทราบว่ามีการใช้กระแสไฟฟ้าจนเกินพิกัดเป็นเหตุให้ไฟฟ้าลัดวงจรหรือไม่ผู้บังคับการตำรวจนครบาล2กล่าวเพิ่มเติมนะครับถึงประเด็นการประกอบกิจการโดยผิดกฎหมายบอกว่าร้านนี้ได้รับใบอนุญาตให้เปิดบริการเป็นเพียงร้านอาหารครับแต่ว่ากลับเปิดให้บริการเกินเวลาไปถึงตี2ซึ่งขณะนี้พนักงานสอบสวนได้เรียกตัวผู้ต้องหาผู้ที่เกี่ยวข้องกับการใบออกใบอนุญาตรวมถึงผู้ตรวจสอบอาคารมาให้ปากคำแล้วและอยู่ระหว่างการรอเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมจากสำนักงานเขตจตุจักรนะครับขณะเดียวกันทางสำนักงานเขตจตุจักรก็แจ้งให้ประชาชนและญาติผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้ดังกล่าวสามารถที่จะเดินทางมายื่นคำร้องขอรับการเยียวยาและการช่วยเหลือจากภาครัฐได้ที่ห้องโถงอเนกประสงค์ชั้น2สำนักงานเขตจตุจักรครับมีพาดหัวข่าวประเด็นนี้ในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนครับไฟไหม้โรงเบียร์ดับพุ่ง33รายกู้วงจรปิดได้ไล่เช็ค

0: สี่หุ้นส่วนปลัดมท.รับลูกนายกหรือกฎหมายสถานบันเทิงให้ทันสมัยเปิดทางทบทวนส่วนนิ่งมาตรฐานความปลอดภัยครับ
1: มีข่าวดีเรื่องของค่าไฟนะคะเมื่อวานนี้นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานได้แถลงภายหลังการประชุมว่าที่ประชุมกพช.ค่ะมีมติสำคัญในการผ่าตัดโครงสร้างค่าไฟฟ้าครั้งใหญ่เพื่อลดภาระค่าครองชีพประชาชนอย่างยั่งยืนและเตรียมพร้อมรับมือการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดของประเทศโดยเห็นชอบให้ดำเนินมาตรการลดค่าไฟฟ้าสำหรับบ้านที่อยู่อาศัยทุกครัวเรือนกำหนดให้อัตราค่าไฟฟ้า2หน่วยแรกมีราคาไม่เกิน3บาทต่อหน่วยมาตรการนี้ก็จะครอบคลุมประชาชนกว่า23ล้านครัวเรือนรวมถึงกลุ่มบ้านเช่าและผู้ใช้ทะเบียนบ้านชั่วคราวด้วยโดยคาดว่าจะเริ่มมีผลบังคับใช้ได้ทันในรอบบินเดือนสิงหาคมนี้หลังผ่านกระบวนการรับฟังความคิดเห็นจากคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานค่ะประเด็นนี้นะคะเป็นพาดหัวข่าวใหญ่ของหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ค่ะรวมไปถึงเรื่องของเศรษฐกิจด้วยเลยนะคะเฮอุ้มค่าไฟ3บาท200หน่วยแรกเริ่มบินสิงหาคมยังอั้นราคาน้ำมันและเศรษฐกิจโต 2.3% นายกนั่งหัวโต๊ะบอร์ดกพช.ไฟเขียวผ่าตัดใหญ่โครงสร้างค่าไฟทั้งระบบอุ้ม2หน่วยอุ้ม200หน่วยแรกเหลือ3บาท23ล้านครัวเรือนเริ่มรอบบินสิงหาคมนี้ลดภาระค่าไฟสาธารณะพ้นบินประชาชนพร้อมปลดล็อก Direct PPA รอบใหม่เอกนัทยันใช้กลไกนำเงินโรงกลั่นกองทุนคุมราคาน้ำมันในประเทศไม่ให้ขึ้นแรงตามตลาดโลกแบงก์ชาติชี้เศรษฐกิจไทยปี69โต 2.3% ไม่ดีแต่ไม่แย่จับตาหนี้เสียและเงินเฟ้อหลังสงครามกลับมาเดือดค่ะ
0: ครับมาตามต่อเรื่องของขบวนการจ้างพ่อทิพย์ครับกระทรวงสาธารณสุขสำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานด้านความมั่นคงที่เกี่ยวข้องร่วมกันแถลงความคืบหน้าการเดินหน้าตรวจสอบคดีอาชญากรรมข้ามชาติกรณีการตรวจสอบกลุ่มขบวนการว่าจ้างชายไทยเป็นพ่อทิพย์เพื่อกระทำการสวมสิทธิ์ให้กับเด็กต่างด้าวชาวจีนให้ได้รับสัญชาติไทยโดยมิชอบด้วยกฎหมายซึ่งจากการแกะรอยทางทะเบียนราษฎร์ครับก็พบความผิดปกติอย่างรุนแรงนับตั้งแต่ขั้นตอนการแจ้งเกิดการออกใบรับรองการเกิดจากสถานพยาบาลไปจนถึงการออกสูติบัตรและทำโดยเจ้าหน้าที่รัฐนะครับโดยนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็เปิดเผยนะครับว่าตอนนี้ทางกรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือว่าสบส.ได้ใช้อำนาจตามกฎหมายเข้าเรียกดูข้อมูลเวชระเบียนย้อนหลังจากโรงพยาบาลเอกชนที่เข้าข่ายต้องสงสัยแล้ว2แห่งจากทั้งหมด6แห่งเพื่อนำมาเป็นพยานหลักฐานในคดีพร้อมกับยืนยันนะครับว่าถ้าหากผลการสอบสวนพบว่ามีสถานพยาบาลหรือว่าบุคลากรรายใดรู้เห็นเป็นใจในการออกเอกสารอันเป็นเท็จจะต้องถูกลงโทษตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาลมีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือว่าอาจจะรุนแรงถึงขั้นสั่งเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการโรงพยาบาลทันทีด้านนายแพทย์ภูวเดชสุรโคตรครับอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพนะครับก็กล่าวเพิ่มเติมว่าจากการตรวจสอบเวชระเบียนของโรงพยาบาล2แห่งแรกเบื้องต้นก็พบชื่อเด็กที่เข้าข่ายต้องสงสัยและตรวจสอบเชิงลึกเพิ่มเติมแล้ว4รายโดยมาตรการหลังจากนี้ครับสบส.จะส่งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบโรงพยาบาลเอกชนอีก4แห่งที่เหลือนะครับในลักษณะเดียวกันโดยจะมุ่งเน้นไปที่เคสซึ่งแม่เป็นต่างชาติแต่ระบุชื่อบิดาเป็นคนไทยซึ่งรัฐบาลจะใช้มาตรการขั้นเด็ดขาดด้วยการตรวจพิสูจน์ความสัมพันธ์ทางสายเลือดนะครับหรือว่าตรวจ DNA หากพบว่าไม่ใช่พ่อลูกกันจริงๆและเป็นการแจ้งข้อมูลเท็จจะประสานกระทรวงมหาดไทยเพื่อดำเนินการเพิกถอนสัญชาติไทยที่ได้มาโดยมิชอบทันทีพร้อมกันนี้ก็อยู่ระหว่างการทบทวนมาตรการป้องกันช่องโหว่โดยจะบังคับให้มีการตรวจสอบและบันทึกข้อมูลบัตรประชาชนของผู้ที่อ้างเป็นพ่ออย่างเข้มงวดก่อนออกเอกสารการแจ้งเกิดนะครับในขณะเดียวกันที่รัฐสภานายปิยรัตน์จงเทพครับส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนได้แถลงข่าวตอกย้ำเรื่องนี้นะครับโดยบอกว่ากระบวนการต้มตุ๋นสัญชาตินี้เป็นผลมาจากการขยายผลจับกลุ่มเครือข่ายทุนจีนสีเทาที่มีมูลค่าทรัพย์สินหมุนเวียนสูงกว่า 70,000 ล้านบาทซึ่งจากการตรวจสอบเส้นทางการเงินก็พบว่ามีการโอนเงินไปให้ภรรยาของผู้ต้องหาชาวจีนและเมื่อตรวจสอบประวัติก็พบว่าภรรยารายนี้มีบุตร3คนซึ่งทุกคนได้รับสัญชาติไทยทั้งหมดนายปิยรัตน์ยังได้นำหลักฐานสูติบัตรของเด็กคนหนึ่งนะครับที่เกิดเมื่อปี66มาแสดงต่อสื่อมวลชนโดยระบุว่าเป็นการ

0: แจ้งเกิดจากโรงพยาบาลเอกชนชื่อดังย่านพระราม9ซึ่งความผิดปกติในเอกสารก็คือสัญญาการแจ้งเกิดไม่มีใบแจ้งเกิดอย่างถูกต้องแต่ว่ากลับปรากฏลายมือชื่อของเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนของสำนักงานเขตแห่งหนึ่งลงนามรับรองเองทั้งหมดถึง2จุดโดยชายไทยที่ถูกอ้างว่าเป็นพ่อทิพย์ในเอกสารฉบับนี้พบว่ามีประวัติอาชญากรรมติดตัวจำนวนมากสสปิยรัตน์นะครับก็ได้เรียกร้องไปยังรัฐบาลนะครับให้เร่งแสดงความชัดเจนว่าหลังจากที่มีการเพิกถอนสัญชาติไทยของเด็กเหล่านี้แล้วจะมีการมาตรการรับรองและก็ผลักดันเด็กที่มาจากการสวมสิทธิ์เหล่านี้ออกนอกประเทศหรือไม่อย่างไรนะครับมีพาดหัวข่าวเรื่องนี้ในแนวหน้าครับสทสอบ6โรงพยาบาลเอี่ยวเครือข่ายพ่อทิพย์จ่อผิดออกเอกสารเท็จสทจับมือตำรวจเร่งสอบ6โรงพยาบาลเอกชนเอี่ยวเครือข่ายพ่อทิพย์นำไปสู่การได้สัญชาติไทยของเด็กต่างด้าวชาวจีนย้ำยังไม่ได้ข้อสรุปโรงพยาบาลกระทำผิดหรือไม่พร้อมดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดครับ
1: ขอพักกันอีกสักครู่หนึ่งนะคะช่วงหน้ายังมีอีกหลายหลากหลายประเด็นให้ติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
3: ชุบด้วยแป้งทอดกรอบตราฉลากทองจึงทำให้ทุกอย่างกรอบอร่อยมาก
4: ไหนบอกอมเพีย
5: บจะใช้ตราฉลากทองไง
4: เหนียว
6: กรอบง่ายอร่อยนานต้องตราฉลากทอง
7: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหากรรม

0: โหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: ติดตามก้าวทันข่าวในช่วงสุดท้ายค่ะมีประเด็นพาดหัวข่าวเรื่องการเมืองอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์เดลีนิวนะคะเท้งยัน20กรกฎาคมโชว์แก้ปัญหาชาติอัดหนูงานล้มเหลวเผือกร้อนสุ่มเพียบเท้งประกาศ20กรกฎาคมนี้พรรคส้มจะโชว์วิสัยทัศน์แก้ปัญหาต่างๆตีแผ่ต้นทุนที่สูญเสียไปจากการทุจริตจี้เสี่ยหนูไปจีนต้องใช้โอกาสหารือแก้ปัญหาทั้งทุนเทามลพิษชายแดนไทยเขมรอัดนายกทำงานสุดล้มเหลวมหาดไทยปัญหาเพียบเพราะมีมท.1พาร์ทไทม์ไม่ได้กำกับดูแลงานเข้มข้นถามรู้ปัญหาแต่ไม่กล้าแก้หรือตัวเองกับบริวารเกี่ยวข้องกับทุจริตสิทธิโชติกกต.แย้มคดีหัวสว.น่าจะลงมติสิงหาคมหัวบางจังหวัดไม่ทำให้กระบวนการเสียทั้งหมดคลิปต่างๆถูกเปิดเผยอยู่ในสำนวนแล้วบอกประชาชนคาดหวังได้เพราะกกต.มีไว้เพื่อคัดคนดีเข้าสู่การเมืองและกกต.ทุกคนเป็นคนดีใช้ดุลพินิจเหมาะสมแน่นอนค่ะ
2: ครับนายสิทธิโชติอินทรวิเศษครับกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ก็เปิดเผยความคืบหน้าการพิจารณาคดีหัวสว.นะครับบอกว่าคณะกรรมการสืบสวนไต่สวนกำลังเรียกรวบรวมพยานหลักฐานอย่างละเอียดโดยได้รับการสนับสนุนข้อมูลทางนิติวิทยาศาสตร์และเส้นทางการเงินจาก DSI และปปง.ก็ยืนยันว่าการทำงานของกกต.ไม่ได้มีการตั้งธงไว้ล่วงหน้านะครับแต่ยอมรับว่าคดีนี้พยานหลักฐานได้ยากเนื่องจากไม่ได้กระทำโดยเปิดเผยและต้องปกปิดชื่อพยานเพื่อความปลอดภัยทางนี้กกต.ก็คาดว่าจะสามารถลงมติชี้ขาดคดีนี้ได้ภายในเดือนสิงหาคมนี้นะครับโดยกระบวนการตามกฎหมายก็มี2ขั้นตอนคือหากหลักฐานชัดเจนจะดำเนินคดีอาญาแต่ถ้าหากหลักฐานไม่ถึงขั้นอาญาทว่ามีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีความผิดจริงกกต.ทั้ง7คนก็จะมีดุลพินิจส่งเรื่องให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งหรือว่าให้พ้นจากตำแหน่งได้นะครับมีพาดหัวข่าวในมติชนครับประเด็นนี้กกต.ลั่นสิงหาคมสรุปหัวสว.เลขาวิปวุฒิโวยไอติมยันบริสุทธิ์อดได้ค่าอุดมนั่งประธานศาลรัฐธรรมนูญครับ
1: ค่ะมีภาพข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News นะคะเรื่องของคดี Forex ค่ะเจ้าหน้าที่ DSI จับกุมนางสาวมาริกามากสลุดผู้บริหารและกรรมการบริษัท QRS Education จำกัดผู้ดำเนินการ QRS Global โยงคดี Forex ไปสอบสวนขณะรักษา

ตัวที่โรงพยาบาลพระราม9ค่ะและขอไปที่ผลฟุตบอลโลกนะคะเมื่อคืนนี้ช่วงตี2นะคะตอนนี้เราก็ได้คู่ชิงชนะเลิศฟุตบอลโลกเรียบร้อยแล้วนะคะก็เป็นทัพฟ้าขาวอาร์เจนตินาค่ะแสดงให้เห็นถึงหัวจิตหัวใจของทีมแชมป์

0: เข้าไปดวลกับสเปนวันอาทิตย์นี้ค่ะ
1: กรมน.ภาค4ส่วนหน้าครับยกระดับระบบ CCTV ชายแดนใต้สู่มาตรฐานเดียวเพื่อความปลอดภัยของประชาชนกรมน.ภาค4ส่วนหน้าครับเดินหน้ายกระดับมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ผ่านการบูรณาการระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดหรือ CCTV ให้เป็นระบบอัจฉริยะที่เชื่อมโยงถึงกันทั่วทั้งพื้นที่โดยพลโทวนัทลักษณะสิรินะครับผอ.สำนักงานข่าวกรองกอรมน.ในฐานะหัวหน้าคณะกรรมการบูรณาการระบบ CCTV ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมด่านตรวจและศูนย์ CCTV ในจังหวัดสงขลายะลาปัตตานีและนราธิวาสเพื่อรับทราบข้อขัดข้องและอุปสรรคจากการใช้งานจริงและนำมาปรับปรุงการบริหารจัดการระบบให้มีประสิทธิภาพสูงสุดครับทั้งนี้การเชื่อมโยงระบบให้เป็นหนึ่งเดียวเพื่อมุ่งเน้นการบูรณาการข้อมูลและมาตรฐานในการใช้งานระบบ CCTV ระหว่างหน่วยงานต่างๆให้มีเอกภาพนอกจากนี้ยังได้ร่วมทดสอบระบบควบคุมสั่งการณศูนย์ CCTV สภ.หาดใหญ่ให้ดำเนินการในครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นก้าวสำคัญของกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าในการใช้เทคโนโลยีเป็นกลไกหลักเพื่อเฝ้าระวังป้องกันเหตุและสนับสนุนการสืบสวนรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างยั่งยืนครับข้อมูลโดยศูนย์ประชาสัมพันธ์กอรมน.ภาค4ส่วนหน้าครับ
0: หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับรายการก้าวทันข่าวค่ะคุณภูเบศุนีและดิฉันสัสสิธรสังสมธนาต้องลาไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือกทมตรวจเข้มสถานบันเทิงย่านดินแดงยกระดับมาตรการความปลอดภัยสร้างความเชื่อมั่นประชาชนเมื่อเวลา 21 นาฬิกาของคืนที่ผ่านมาพลตำรวจเอกอดิษฐ์งามจิตสุขศรีที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ตรวจสถานบันเทิงและสถานประกอบการซึ่งมีลักษณะคล้ายสถานบริการพื้นที่เขตดินแดงโดยมีนางปณิสราเนธทานทรผู้อำนวยการเขตดินแดงพร้อมด้วยคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่เขตดินแดงสถานีตำรวจนครบาลท้องที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมบูรณาการตรวจสอบดูแลการดำเนินการกิจการของผู้ประกอบการเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบและมาตรการด้านความปลอดภัยที่กำหนดพร้อมสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนและผู้ใช้บริการที่ปรึกษาผู้ว่ากทม.พร้อมคณะได้ตรวจสอบระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยความพร้อมในการเผชิญเหตุฉุกเฉินของสถานประกอบการอาทิถังดับเพลิงระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ระบบไฟฟ้าส

0: สำรองและไฟฉุกเฉินรวมถึงป้ายทางหนีไฟและทางออกฉุกเฉินสามารถมองเห็นได้ชัดเจนไม่มีสิ่งกีดขวางอุปกรณ์ดับเพลิงต้องอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานพร้อมทั้งตรวจสอบอาคารเพื่อการประกอบกิจการตรวจสอบใบอนุญาตประกอบกิจการเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่กำหนดญาติร้องไห้ระงมรับศพหนุ่มลาวเสียชีวิตจากเหตุไฟไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าวทันทีที่สมาคมอาสากู้ภัยแขวงคำม่วนมูลนิธิช่วยเหลือผู้ประสบภัยแขวงคำม่วนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนำร่างผู้เสียชีวิตคือเท้าพรประเสริฐปุงปานีแรงงานชาวลาวซึ่งเป็นพนักงานโรงเบียร์นาลาดพร้าวมีภูมิลำเนาอยู่ที่บ้านเครือเขากาดหลัก18เมืองอุทุมพรแขวงสวรรณเขตสปป.ลาวกลับบ้านเกิดญาติญาติต่างพากันร้องไห้แทบขาดใจระหว่างการรับศพเข้าบ้านโดยในจำนวนผู้เสียชีวิตพบว่าเป็นแรงงานชาวลาว2รายได้แก่เท้าพรประเสริฐปุงปานีและนางเวียงพรจันดาวงซึ่งเป็นพนักงานของร้านเช่นเดียวกันสำหรับนางเวียงพรจันดาวงได้รับบาดเจ็บสาหัสจากเหตุเพลิงไหม้ถูกนำส่งรักษาที่โรงพยาบาลพระราม9ก่อนส่งต่อไปรักษาที่โรงพยาบาลชลบุรีและเสียชีวิตในเวลาต่อมาทำให้ยอดผู้เสียชีวิตชาวลาวเพิ่มเป็น2ราย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: เทพไทยหรอปากสะอาด
5: แม่เทพไทยปากสะอาด
6: เทพไทยปากสะอาด
7: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
5: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
8: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
9: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
10: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 plus super special จากกรุงเทพประกันภัย plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำplus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 plus super special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: เสียงเพียว

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB417/69A
1: เปลี่ยนยางที่ B Quick
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: เปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ B Quick
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: เปลี่ยนแบตที่ B Quick
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: เปลี่ยนช็อคอัพผ้าเบรกใบปัดน้ำฝนที่ B Quick
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: B Quick ครบทุกบริการเรื่องรถจะสินค้าหรือบริการไหนก็
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: ถึง31กรกฎาคมนี้สอบถามโทร1153
3: ทั้งที่เพื่อรถสร้างรอยเพื่อคุณ
4: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
5: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
6: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
7: แต่วันนี้ถึงวันที่20กรกฎาคม2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ย้ำไม่จำเป็นต้องโหวตทีมที่จะชนะขอเพียงแค่

0: โดยวาสุเลิศจัญญาและอุ้มกสิยา
1: พาเรทเพลงฮิตฮิตสิมา
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
4: สวัสดีค่ะ
5: ฮัลโหล
4: อยู่ไม่เอ่ยเดี๋ยวให้เจ้าหน้าที่ดูแลสายนิดนึงนะครับ
5: อยู่ในสายแล้วเนาะสวัสดีค่ะ
6: สวัสดีครับผมครับ
5: ค่ะชื่อสาย
4: คุณอะไรครับ
6: คุณต้นน้ำครับ
4: คุณต้นน้ำ
5: ค่ะ
6: ครับ
5: คุณต้นน้ำอยู่แถวไหนคะ
6: อยู่แถวสนามบินสุวรรณภูมิครับ
4: ทำอะไรอยู่แถวนั้นครับ
6: ทำงานในแถวสนามบินนะครับ
4: อ๋ออยู่ในสนามบินเลยช่วงนี้นักท่องเที่ยวเยอะไหมครับ
6: ก็มีไม่ขาดสายครับ
4: ไม่ขาดสาย
5: ก็มาเรื่อย
6: ๆครับผม
4: ส่วนใหญ่เป็นชาติอะไรอะครับ
6: ส่วนมากเขาจะมาเที่ยวเฉยประมาณนะครับพวกเขาประเทศจีนเรานี่แหละครับ
4: อะไรนะ
6: เอเชียเราครับพวกทีมพวกญี่ปุ่นประมาณน
4: ี้อ๋อเอเชียส่วนใหญ่เป็นถ้าหัวดำๆหน่อยใช่ไหมครับ
5: ส่วนเอเชีย
4: ยุโรปยังไม่มาใช่ไหม
6: ครับผม
4: เดี๋ยวต้องรอหน้าหนาวยุโรปก็จะมากันพรึบเลยเต็มสนามบินไปหมดเลยนะครับนะฮะ
6: ครับ
4: โอ้จะได้มีเม็ดเงินเข้ามาดูแลนะครับหล่อเลี้ยงในประเทศบ้านเราเนาะนะครับแล้วคุณต้นน้ำทำงานในส่วนไหนของสนามบินสุวรรณภูมิล่ะครับ
6: ดูแลภาคพื้นนะครับ
4: ภาคพื้นเป็นพนักงานของการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยเหรอครับ
6: ใช่ครับ
5: วันนี้ก็ทำงานอยู่แต่เช้าเลยเหรอคะ
6: เพิ่งลงเวรครับผม
5: ลงเวรค่ะ
4: นะฮะ
5: ส่งกำลังใจให้นะคะ
4: วันนี้พอลงเวรเสร็จปุ๊บอย่าลืมนะฮะหาอะไรทานด้วยเนาะ
6: ครับผม
5: เพิ่มพลังเพิ่มพลังค่ะ
4: เยอะแยะเลยฟุกขอข้างลงล่างนะครับอร่อยเด็ดๆทั้งนั้นเลยนะครับวันนี้อยากฟังเพลงไหนดีครับคุณต้นน้ำ
6: เพลงสามชาติมหาหิงครับผมของคุณเอมหาหิงครับ
4: ครับ
5: สามชาติมหาหิง
4: นะครับ
5: ค่ะอยากฟังให้ใครเป็นพิเศษไหมคะ
6: ไม่ครับฟังเองทุกคนครับ
5: ให้ทุกเสียงทุกสายเนาะจ้ะ
4: รบกวนพูดขอบคุณผู้สนับสนุนให้ผมนิดนึงนะคุณต้นน้ำนะ
6: ใช่ครับ
4: เผ็ดเต็มขวด
6: ก็เลยเต็มขวดครับ
4: เผ็ดเต็มขวดครับ
6: เผ็ดเต็มขวดครับ
4: สีเต็มคำ
6: ซีสเต็มคำครับ
4: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียง
6: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงครับ
4: ตราพันท้ายนรสิง
6: ห์ตราพันท้ายนรสิง
4: ห์อร่อยครบรส
6: อร่อยครบรส
4: จบในขวดเดียว
6: จบในขวดเดียว
4: และสบู่ไมด้า
6: และสบู่ไมด้า
4: เพื่อผิวสะอาด
6: เพื่อผิวสะอาด
4: มั่นใจทุกวัน
6: มั่นใจทุกวัน
4: ช่วยลดแบคทีเรีย
6: ช่วยลดแบคทีเรีย
4: และเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
6: สาเหตุของอาการคัน
4: เดี๋ยวให้ชาวลูกทุ่งมหานครเรียกต่อมาจากสามชามหาหิงของมหาหิงเนาะนะครับ
6: ขอบ
4: พระคุณนะครับดูแลตัวเองดูแลสุขภาพด้วยนะครับ
6: ขอบคุณครับ
5: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
2: สนับสนุนโดยเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
3: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
4: สามชาติมหาหิงครับนะครับหัวขบวนพาเรตเพลงฮิตนะครับอ้าวใครอยากช่วยเลือกต่อนะครับ SMS เข้ามาได้4689400 LINE @ TLTMFM95 นะครับเว็บไซต์ของเราครับ www.ltmfm95

mcot.net หรือ Facebook Fanpage ฝากกดไลค์กดแชร์ก่อนคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับหรือโทรหาเจ้าหน้าที่ก็ได้02-248-1366นะครับอีก3เพลง

0: ไม่ถึงจะกระดานนั้นหรอกความจริงผมผูกพันกับดนตรีชนิดนี้มาเป็นเด็กอยู่สุพรรณแล้วนะครับสมัยนั้นนั้นเกาะเวทีดูอาสังทองสีใสช่วงนั้นแกก็กลัวราชาก็แบ่งแยกกันนะครับมีอาสุรพลนี่ก็อาชายเมืองสิงห์นี่ก็สามชาแล้วก็หลายวงดนตรีลูกทุ่งสมัยนั้นก็สามชาแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งพอเวลางานวัดเนี่ยสามชาตินี่โดดเด่นมากบนเวทีรำวงเราจะได้เห็นเราจะได้ยินเสียงนกหวีดเป่าปรี๊ดหมดรอบแล้วรอบนี้สามชารอบหน้าโซนฮะพอรอบนี้สามชารอบหน้าโซนเราวิ่งกรูนเข้าไปเลยนะครับหรือแม้แต่กำตังบาไปยืนหน้าโรงจำบานี่ก็สามชาตึงๆโป่งถึง
1: ขอบคุณนะแอดคาราบาวศิลปินแห่งชาติด้วยที่ทำให้เราได้มีโอกาส
2: ได้เห็นภาพเลยนะ
1: ย้อนเวลานะฮะไปฟังเรื่องราวเกี่ยวกับสามชาติในอดีตนะครับนะฮะ
2: ดูคลาสสิกมากเลยนะพี
1: ่
2: เพิ่งเคยได้ฟังพี่แอดโฟนเมื่อกี้เนี่ยแหละ
1: ครับ
2: ใช่ค่ะ
1: เธอเรียกเขาพี่เหรอ
2: ใช่
1: พ
2: ี
1: ่เรียกเขานาสามชาติมหาหิงนะครับนะฮะมหาหิงนะครับเอมหาหิงนะครับตามคำขอที่เจ้าหน้าที่แถวสุวรรณภูมิเขาเลือกไว้คุณตะนามนะครับแล้วชาวลูกทุ่งมหานครเลือกต่อกันมาอีก3เพลงนะครับวอนลมฝากรักเสียงร้องของอนัทนะครับพอใจละลาแคทรัตการนะครับปิดท้ายด้วย

0: นะแอดคาราบาวนะครับศิลปินแห่งชาตินะครับสามชาติคาราบาวครับ4เพลงต่อเนื่องในช่วงเวลาดีๆนะครับที่เราจะฟังพาเรทเพลงฮิตๆกัน4ภาคเลยนะครับวันนี้มีเพลงใหม่นะฮะในช่วงเวลาจอกคิดในวันความหวังแห่งชาติด้วยนะครับเพลงชื่อแผลใหม่เสียงร้องของหมิวรัชดาพรนะครับเป็น cover version ต้นฉบับเนี่ยเป็นเสียงร้องของจินตลาภูลาภนะครับในสังกัดของรำเพลินอินดี้เรคคอร์ดนะครับคำร้องทำนองโดยอาจารย์พยัคฆ์ภูวิชัยครับเรียบเรียงโดยอาจารย์สมศักดิ์พิรารัตน์นะครับถ้าชอบเพลงนี้ขอได้ตลอดทั้ง24ชั่วโมงนะครับในช่วงเวลาจอคิวิทขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองครับแล้วก็ช่วงเวลาเพลงฮิตติดชาร์ตนะครับขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงหาซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7-Eleven นะครับเต้ยสั่งลาครับTTREXนะครับ
1: ค่ะล่าสุดอยู่ในฮิตที่10ค่ะและอีกหนึ่งผลงานเพลงค่ะดอกกระเจียวบานค่ะจากพี่ก้องห้วยไร่ค่ะล่าสุดอยู่ในฮิตที่6ค่ะ
0: ฟังเพลงใหม่นะครับที่เป็น cover version โดยเสียงร้องของหมิวรัชดาพรถ้าชอบเพลงนี้ขอได้24ชั่วโมงครับจอคิ
2: วฮิตสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: ฮิต
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้หลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: เพลงฮิตติดชาร์ต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: ช็อต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: ยวาสุเลิศจัญญาและอุ้มกสิยา
1: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3ปีน้อยแบบปะ
2: ยามาฮ่ารับประกัน5ปี
1: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
2: 5ปียามาฮ่า5ปี
3: นี่คือกระบวนการที่เราคัดสรรคลิก
4: ใช้นิ้วลมไหลไปตามยอดพริกแดงแล้วเอาริมฝีปากคลึงเบาๆให้ทั่วแล้วค่อยๆบรรจงขบพริกจากคั่วเผ็ดน
3: ะอัศิตลอดทั้งกระบวนการน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงพริกชั้นดีเผ็ดแรงหน้ามั่มน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
5: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
6: ว้าวว้าวว้าวว้าวไว้ว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบ
7: ว้าวว้าวว้าว
6: ว
7: ้
6: าวว้าวที่ซุปยิ่งซุปยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด

0: ช่วงคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47/69A
1: เพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิงรถบรรทุกเผ่าซาทุกคันที่ของเต็มท้ายกระจายยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่ถอนตอ
2: ซ่อมบังอยู่เด้ออยากจะลอกเธอเจอบรรทุกเธอก็วันไว้แรงแรงแซงอึดได้ใจเห็นแล้วน้ำลายซ
1: อสิงบรรทุกต้องน้ำมันเครื่องเผาซ่าลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม
3: ่เผาซ่าล็อกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
4: Pulsar

0: เรื่องกันยุง
1: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง
2: ยามาฮ่ารับประกัน5ปี
1: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
2: 5ปียามาฮ่า5ปี
3: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E
4: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven

0: ยวาสุเลิศจันยาและอุ้มกสิยา
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปีสนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
2: ทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
3: ขอบคุณช่วงเวลาเพิ่มเพลงหวานด้วยนะครับโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านนะครับวันนี้ย้อนเวลาไปฟังเพลงดังในอดีตกันนะครับเรือนแพครับคุณอัชรินทร์ นันทนาคร ศิลปินแห่งชาตินะครับ

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
1: ทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
2: วันนี้หนังสือพิมพ์รายวันหลายฉบับเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเดลินิวไทยรัฐข่าวสดนะครับที่มีอยู่ในห้องส่งเนี่ยนะครับนะฮะเขาก็บอกว่ามีวันที่23กรกฎาคมจวนแล้วนะครับก็จะมีการที่จะเรียกว่าทุจริตสอบท้องถิ่นแหละนะฮะก็จะมีการชี้ชะตา

นะครับแล้วก็จะมีการเพิกถอน 5,814 ตำแหน่งนะครับท่านนายกก็บอกว่ามีการเมืองเอี่ยวเนี่ยจะเจอดีแน่ๆนะครับนะฮะอันนี้ผมอ่านตามหัวข้อข่าวนะแล้วก็เรื่องของค่าไฟ200หน่วยแรกนะครับจะจ่าย3 บาทนะกป

0: รัสเซียเนี่ยนะครับผู้นำของรัสเซียเนี่ยก็ส่งสารถึงในหลวงแสดงความเสียใจในเหตุการณ์ไฟไหม้นะครับนะฮะแล้วก็เรื่องของ20กรกฎาคมนะครับจะโชว์แก้ปัญหาชาตินะครับเรื่องของประเด็นต่างๆด้วยนะครับนะฮะลองไปตามดูใน Daily News ดูนะครับแล้วก็วันนี้ข่าวสดมีประเด็นเรื่องของยอมถอดค่าไฟแฝงนะครับลดค่าไฟบ้านนะครับ200ยูนิตเหลือ3บาทนะครับเริ่มใช้รอบดินสิงหาคมนี้นะครับแล้วก็เหยื่อนะฮะเขาก็มีการแจ้งจับนะครับไร้ไซเรนนะครับเอาผิดโรงเบียร์นะครับแถวลาดพร้าวนะฮะที่เป็นข่าวโด่งดังเลยนะครับแล้วก็เรื่องของการเพิกถอนการโกงข้อสอบ 5,814 คนก็มีประเด็นในข่าวสดนะครับเรื่องของกรรมาธิการจี้คดีนะฮะขอดูที่ทำลายปืนด้วยนะครับที่สัมภวุฒินะครับโยงรอบการยิงสสด้วยนะครับแล้วก็เมื่อวานนี้นะครับอังกฤษก็แพ้ไปนะครับเร
1: ีย
0: บร้อยแล้วนะครับแฟนบอลชาวอังกฤษก็นะตกอกตกใจกันเล็กน้อยนะครับถ้าใครได้ดูนะครับกรุงเทพธุรกิจนะครับวันนี้มีประเด็นเรื่องของการเปิดศึกชิงนะครับรอยัลอังกฤษนะครับเขาบอกว่าเดือดเราไปตามอ่านดูนะครับเรื่องของคุมค่าไฟ Data Center วางหลักประกันด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของการไทยที่ไทยเนี่ยรุยเศรษฐกิจ5ล้านโลกนะครับชูความเชื่อมั่นมาตรฐานระดับสากล นะครับมติชนรายวันมีเรื่องของเคาะนะฮะการรื้อโครงสร้างค่าไฟนะครับแล้วก็เรื่องของข้าราชการท้องถิ่นด้วยที่จะเสนอ 5,814 รายด้วยนะครับเหมือนฉบับอื่นๆเลยนะครับแล้วก็เรื่องของกกต.นะครับบอกว่าสิงหาคมเนี่ยจะสรุปหัวสวนะครับเลขาวิปก็มุทิก็มาโวยวายนะครับนะไปตามอ่านดูว่าโวยวายอะไรนะครับแล้วก็เรื่องของไฟไหม้โรงเบียร์เนี่ยเสียชีวิต32ราย
1: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือพิสูจน์ทราบระบุตัวตนผู้เสียชีวิตเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ได้แล้ว32รายคาดรับร่างกลับครบถ้วนวันนี้ความคืบหน้าที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจพลตำรวจตรีวิรุณสุภสิงห์สิริปรีชาผู้บังคับการสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจยืนยันตัวเลขผู้เสียชีวิตทั้งหมด32รายขณะนี้สามารถพิสูจน์ทราบชื่อและระบุตัวตนของผู้เสียชีวิตได้ครบ32รายแล้วและล่าสุดมีเสียชีวิตเพิ่มอีก1รายรวมเป็น33รายส่งมอบร่างคืนให้กับครอบครัวจำนวน28รายส่วนร่างที่เหลืออีก4รายรวมถึงผู้เสียชีวิตเพิ่มเติมเมื่อคืนนี้ที่มีการตรวจพิสูจน์ในช่วงเช้าอยู่ระหว่างรอญาติเดินทางมายื่นเอกสารคาดว่าจะสามารถดำเนินการรับร่างไปได้ครบถ้วนทั้งหมดในวันนี้พลตำรวจตรีวิรุณกล่าวว่าผลการชันสูตรพลิกศพเบื้องต้นพบว่าสาเหตุการเสียชีวิตส่วนใหญ่เกิดจากการสำลักควันไฟนอกจากนี้ยังมีผู้เสียชีวิตบางส่วนที่มีบาดแผลถูกไฟไหม้ตามร่างกายเด่นชัดทั้งนี้ในกลุ่มผู้เสียชีวิตที่เพิ่มขึ้นมา5รายนั้นเดิมทีถูกจัดอยู่ในกลุ่มป่วยวิกฤตสีแดงก่อนที่จะเสียชีวิตในเวลาต่อมาด้านแม่ดินนักร้องนำวงทศกัณฐ์เตรียมส่งร่างชันสูตรหาสาเหตุการเสียชีวิตหลังการจากไปของดินนักร้องนำวงทศกัณฐ์จากเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวนางจันสุดาตัลลาอายุ49ปีแม่ของนายทิติวัฒน์แก้วกันหาหรือน้องดินยืนยันว่าดินเสียชีวิตในช่วงเวลา 17:07 นของเมื่อวานนี้โดยทางแพทย์ยังไม่ได้มีการแจ้งรายละเอียดสาเหตุการเสียชีวิตว่าเกิดจากภาวะใดคาดว่าต้องรอผลชันสูตรพลิกศพอีกครั้งขณะนี้ร่างของน้องดินอยู่ที่โรงพยาบาลราชวิถีอยู่ระหว่างเตรียมนำส่งไปยังสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจเพื่อเข้าสู่กระบวนการชันสูตรส่วนเรื่องการจัดงานศพทางครอบครัวยังไม่ได้มีการหารือกันว่าจะนำร่างของน้องดินไปบำเพ็ญกุศลสถานที่ใดรวบผู้ต้องหาฆ่าเจ้าหน้าที่สำนักระบายน้ำลากศพซุกห้องน้ำล็อกประตูอำพรางคดีเมื่อช่วงเช้าวานนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจสน.ทองหล่อรับแจ้งเหตุพบผู้เสียชีวิตภายในห้องน้ำที่พักเจ้าหน้าที่สำนักการระบายน้ำคลองหัวลำโพงแขวงคลองเตยเขตคลองเตยกรุงเทพมหานครผู้เสียชีวิตทราบชื่อนายอัมภัยคำนนอายุ54ปีเจ้าหน้าที่สำนักระบายน้ำกรุงเทพมหานครจากการสอบสวนนายพิเชษกลมเกลียวผู้พบศพคนแรกให้การว่า วลา 7:00 นของเมื่อวานนี้ได้เดินไปเข้าห้องน้ำแต่พบว่าประตูห้องน้ำถูกล็อกจากด้านนอกด้วยแม่กุญแจจึงกลับไปนำกุญแจอีกชุดมาไขเพื่อเปิดประตูเข้าไปและไปพบผู้เสียชีวิตนอนอยู่ภายในห้องน้ำจึงเรียกนายสัตวรรษอายุ42ปี

0: ซึ่งพักอยู่ด้วยกันมาช่วยนำร่างผู้เสียชีวิตออกจากห้องน้ำและแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจจากการตรวจสอบพบพิรุธหลายประการอีกทั้งหลังเกิดเหตุนายสัตวรรษหนีออกจากที่พักต่อมาเจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนสน.ทองหล่อร่วมกับสืบนครบาล5ติดตามผู้ต้องหาจนทราบว่าหลบหนีไปพักอยู่ที่โรงแรมเวียงสำราญย่านตรอกสาเกแขวงวัดบวรนิเวศเขตพระนครจึงประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจสน.สำราญราษฎร์เข้าตรวจสอบจนจับกุมตัวนายสัตวรรษได้เมื่อเวลาประมาณ16 นาฬิกาของวันเดียวกันนายสัตวรรษรับสารภาพว่าเป็นผู้ก่อเหตุหลังผู้ตายจับได้ว่าตนแอบนำโทรศัพท์ของผู้ตายไปโอนเงินออกจากบัญชีแม้จะขอชดใช้เงินคืนแต่ผู้ตายไม่ยินยอมและยืนยันจะดำเนินคดีทำให้เกิดความโกรธจึงลงมือก่อเหตุ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
3: เสียง

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47/69A
1: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: คลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
1: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ชั่วโมงสุดท้ายนะครับมหานครออนไลน์ฮิตนะครับผู้บ่าวเสื้อปุ๋ยเด็กกิตตี้นะครับลายฟ้าเบิ้ลปทุมราชฟิชเจอริงกับแมนพิสิทธิ์พงษ์นะครับสองเพลงต่อเนื่องที่คุณฟังขอมาทางสื่อออนไลน์ของเรานะครับยังมีเวลาเพิ่มเติมเพลงฮิตนะครับหลังไมค์อยู่กับเจ้าหน้าที่นะครับโทรหาเจ้าหน้าที่ได้เลย02-248-1366ครับหรือ SMS เข้ามาคุยกันได้468-9400 LINE @ltmfm95 นะครับเว็บไซต์ของเราครับ www.ltmfm95.mcod.net หรือ Facebook Fanpage ฝากกดไลค์กดแชร์ก่อนครับคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับ
1: ค่ะวันนี้มีกิจกรรมดีๆนะคะเกี่ยวกับกิจกรรมบอลค่ะของคลื่น FM 99ค่ะบริษัทอสมทจำกัดมหาชนค่ะขอเชิญชวนคุณผู้ฟังนะคะร่วมสนุกในช่วงของการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกค่ะผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะคะเปิดโอกาสให้แฟนบอลได้ร่วมภารกิจส่งแรงเชียร์ทีมชาติโปรดนะคะทีมที่เราชื่นชอบค่ะได้ทางเว็บไซต์ cheer.mcod.net นะคะ cheer.mcod.net ค่ะเพียงลงทะเบียนแล้วก็เข้าสู่ระบบค่ะซื้อบัตร MCOT Super Fan ค่ะเพื่อร่วมกิจกรรมโหวตทีมฟุตบอลทีมชาติที่ท่านชื่นชอบนะคะแล้วก็มีสิทธิ์ลุ้นรับของรางวัลค่ะรางวัลที่1เนี่ยเขาบอกว่าเป็นรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์ค่ะ Farizon MPV EV Super Van จำนวน1รางวัลค่ะและรางวัลที่2ค่ะเป็นรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น U43 อีกจำนวน5รางวัลค่ะรางวัลที่3ค่ะเป็นตั๋วเครื่องบินค่ะบางกอกแอร์เวย์ภายในประเทศนะคะจำนวนอีก24รางวัลค่ะและรางวัลที่4ค่ะเป็น Gold Gift Voucher ค่ะอีกจำนวน5รางวัลค่ะมูลค่านะคะรวมกว่า2,600,000 บาทค่ะสามารถ

0: ติดตามรายละเอียดและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ทางเว็บไซต์ cheer.mcot.net นะคะแล้วก็ร่วมสนุกค่ะได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นนะคะของวันที่20กรกฎาคมนี้ค่ะกับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันค่ะ
1: วันนี้เพลงฮิตซอรี่ส่งเพลงต่อเนื่องนะครับขอบคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับส่งเพลงต่อเนื่องเลยครับ
2: สนับสนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: แม่สาวคณะขวัญใจครับติ่งนะครับสิ่งร้องของป้าอนบครับ
1: ค่ะ
2: สนับสนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาม
3: หานครแฟมิลี
2: ่สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
5: และ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
0: ขอบคุณผู้สนับสนุนกิจกรรมมหานครแฟมิลี่ด้วยนะครับโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยและไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158นะครับติดตามกิจกรรมมหานครแฟมิลี่ได้เร็วๆนี้ทุกช่วงจัดรายการเลยครับ
3: มหานครแฟมิลี
2: ่สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
5: และ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158

วันความหวังแห่งชาติก็ต้องนึกถึงเพลงนี้เลยนะครับเป็นไปตามคาดจอร์จโหระพานะครับ

0: ไม่รู้ว่าจะเป็นไปตามคาดหรือเปล่านะครับส่งกำลังใจให้ชาวลูกทุ่งมหานครทุกท่านเลยนะครับ
1: ค
0: ุณผู้ฟังที่อยากจะให้เราเผยแพร่ผลงานเพลงที่คุณผู้ฟังร้องเองเขียนเองหรือจะอยากเข้าร่วมในโครงการเพลงช้างเผือกนะครับศิลปินในโครงการเพลงช้างเผือกจะไม่ได้แต่งเองก็ได้แต่เป็นคนถ่ายทอดบทเพลงนั้นนะครับนะฮะหลากหลายรูปแบบเลยไม่จำกัดเพศไม่จำกัดอายุไม่จำกัดอาสาขาอาชีพเลยจะอยู่ในแห่งหนตำบลไหนก็ได้แล้วแต่นะครับส่งได้ตามที่อยู่เลยครับที่ลูกทุ่งมหานคร63/1ถนนพระราม9แขวงห้วยขวางเขตห้วยขวางกรุงเทพ10310นะครับหรือสะดวกมาส่งด้วยตัวเองที่ชั้นล่างของอาคารปฏิบัติการวิทยุโทรทัศน์บมจ.อสมท.เรายินดีที่จะเผยแพร่ให้ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับติดตามได้นะครับทุกช่วงนั้นจัดรายการเลย
2: เพลงช้างเผือกและ AEC เพลงดีจากเพื่อนบ้าน
0: หรือสาวเว้นสาวก็ติดตามได้10 โมงจนถึงบ่ายโมงตรงผมอาจารย์ไมตรีเนียมแสงแล้วก็ลุงเค

0: โดยวาสุเลิศจันยาและอุ้มกสิ
1: เพื่อนแท้คือคนที่อยู่ด้วยกันในทุกย่างก้าวเพื่อนที่ร่วมวางแผนเพื่อความฝันในวันที่คุณเริ่มต้นทำงานเพื่อนที่ช่วยให้คุณมีบ้านเพื่อวางรากฐานชีวิตเพื่อนที่เติมเต็มรอยยิ้มให้กับครอบครัวที่คุณรักเพราะชีวิตต้องการเพื่อนที่ไว้ใจได้ทอ.ส.พร้อมอยู่เคียงข้างในทุกช่วงเวลาของการมีบ้านมากกว่าการปล่อยกู้ทอ.ส.คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank
2: ดูโฮมแจกหนักจัดใหญ่กับแมตช์ระดับโลกในแคมเปญดูโฮมสเตเดียมตัวจริงทุกสนามกำไรครบทุกแมตช์ช็อปสินค้าบ้านลุ้นโชคใหญ่รถยนต์ BYD Atto 2และรางวัลรวมกว่า 1.5 ล้านบาทรีบช็อปเลยวันนี้ที่ดูโฮมทุกสาขาหรือโทร1746ดูโฮมแค่มาก็กำไรเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
3: ฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องงอตู้ตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่ 7-Eleven รวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพไหนๆก็ทำได้ตอนไหนก็ง่ายได้ตลอด24ชั่วโมงแถมโปรโมชั่นพิเศษฝากหรือถอนวันนี้รับฟรีคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จอย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven
4: เปิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคของหวานอย่างขนมลูกอมและน้ำหวานเกินขนาดจนได้รับน้ำตาลมากกว่า16กรัมต่อวันทำให้เกิดฟันผุหยุดสูงโรคอ้วนเบาหวานหยุดหายใจขณะหลับนี่คืออันตรายจากความหวานที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้เด็กโดยไม่รู้ตัวหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.
5: บ้านคือความรักบ้านคือความสุขบ้านคือความอบอุ่นเพราะบ้านคือทุกอย่างการเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขสร้างอนาคตก้าวสู่ยุคใหม่ Thailand 4.0 โปร่งใสทันสมัยใส่ใจประชาชนสร้างสมาร์ทซิตี้ให้ความสำคัญกับการอยู่อาศัยร่วมกันของผู้คนทุกเพศทุกวัยเน้นการพัฒนาที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนแบบ One Stop Serviceการเคหะแห่งชาติพัฒนาคุณภาพการอยู่อาศัยพัฒนาสังคมไทยยั่งยืน
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
7: เชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่แสดงร่วมกันได้อย่างโดดเด่นเป็นครั้งแรกกับรางวัล Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง R1 จินนี่เจน่า R2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอะตอม R4 มี่พัดเอย่า R5 อุ้มแบมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: โดยวาสุเลิศจัญญาและอุ้มกสิยา
1: วันนี้
2: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
1: ขอบคุณนะครับหลายสายเลยนะครับที่ช่วยเลือกมานะครับเยแสงแถวบางนานะครับเพลงที่ทั้งนั้นเลยนะครับ
3: ค
1: ุณเฉลิมพลอยู่ลพบุรีคุณหนึ่งอยู่ปทุมธานีด้วยนะครับแล้วก็ป้าปุ้ยนะครับอยากให้อุ้มกัสยาร้องเพลงนี้ให้เราได้ฟังด้วย
3: ค่ะ

ใครที่อยากจะฟังเพลงไหนนะครับในชั่วโมงสุดท้ายเนี่ยก็แนะนำมาได้นะครับหลากหลายช่องทางนะครับว่าจะให้อุ้มก็ถ่ายทอดเพลงไหนนะครับในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เนี่ยนะครับติดตามกันได้ในชั่วโมงสุดท้ายนะครับผ่านทาง SMS ก็ได้468 9400ครับ LINE @ TFM FM 95ก็ได้นะครับ

0: สาวห่มใจนะครับ
1: ค่ะ
0: ก็เป็นเพลงที่คุณผู้ฟังชาวลูกทุ่งมหานครเลือกไว้กันนะครับหลายๆเพลงเพลงไหนที่ยังไม่ได้ฟังนี้ขออนุญาตติดไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับติดตามข่าวต้นชั่วโมงจากทีมงานสำนักข่าวไทยแล้วก็วันนี้พิมพ์ดามหานครมาดูแลคุณฟังต่อนะครับเราจะปิดท้ายกันด้วยคติธรรมนำชีวิตเหมือนเดิมครับ
1: ค่ะเป็นคติธรรมคำสอนของหลวงตาม้าวัดท่าเมืองนาจังหวัดเชียงใหม่นะคะหลวงตาม้าบอกว่าวันเสียไม่มีหรอกหลวงตาว่ามันเป็นวันดีทุกวันถ้าเราอารมณ์ดีค่ะ
0: วันนี้ SMS ที่ถูกเลือกมามากที่สุดทั้ง4689400นะครับ

0: ขณะนี้เวลา10นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมง
4: ใจโดยเยมินแหวนเครือนับถอยหลัง5วันหมดเขตลงทะเบียนเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมร้อยเอกหญิงภัตตารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมฝ่ายนายจ้างและฝ่ายผู้ประกันตนหรือบอร์ดประกันสังคมจะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่27กันยายน2569นี้ซึ่งที่ผ่านมาสำนักงานประกันสังคมได้เปิดให้นายจ้างและผู้ประกันตนลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งมาตั้งแต่1มิถุนายนที่ผ่านมาล่าสุดมีผู้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งแล้วประมาณ1ล้านคนแต่ยังมีผู้มีสิทธิ์อีกจำนวนมากที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนทางสำนักงานประกันสังคมจึงมีมติขยายระยะเวลาการลงทะเบียนออกไปจนถึง20กรกฎาคมนี้จากเดิมจะหมดเขต15กรกฎาคมสำหรับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งประกอบด้วยผู้ประกันตนมาตรา33มาตรา39มาตรา40และนายจ้างที่อยู่ในระบบประกันสังคมโดยผู้มีสิทธิ์1คนสามารถลงคะแนนเลือกผู้แทนฝ่ายตนได้ไม่เกิน7คนซึ่งตัวเลขผู้เสียผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งฝ่ายผู้ประกันตนนั้นมีจำนวนกว่า11ล้านคนส่วนฝั่งนายจ้างมีสิทธิ์เลือกตั้งกว่า 400,000 คนดังนั้นการขยายเวลาการลงทะเบียนครั้งนี้จะช่วยให้ประชาชนเข้าถึงสิทธิ์ตนได้อย่างทั่วถึงมากยิ่งขึ้นสบน.เปิดขายพันธบัตรรัฐบาลออมพลัสล็อตแรก 4,000 ล้านบาทดอกเบี้ย 1.80 ถึง 2.80% นางจินดารัตน์วิริยะทวีกุลผู้อำนวยการสำนักบริหารหนี้สาธารณะหรือสบน.กล่าวว่าการออกพันธบัตรรัฐบาลออมพลัสเป็นการปรับรูปแบบการจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาลสำหรับประชาชนให้สอดรับกับยุคดิจิทัลอำนวยความสะดวกการลงทุนส่งเสริมการออมอย่างต่อเนื่องโดยยังคงจุดเด่นของพันธบัตรรัฐบาลในฐานะสินทรัพย์ที่มีความมั่นคงมีความเสี่ยงต่ำและได้รับความเชื่อมั่นจากผู้ลงทุนจึงเชื่อว่าจะได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นอย่างดีสำหรับการจำหน่ายครั้งที่1มีวงเงินรวม 4,000 ล้านบาทแบ่งเป็นพันธบัตรรัฐรัฐบาลอายุ3ปีอัตราดอกเบี้ยคงที่ 1.80% ต่อปีและอายุ10ปีอัตราดอกเบี้ยคงที่ 2.80% ต่อปีโดยทั้ง2รุ่นจ่ายดอกเบี้ยทุก3เดือนการจำหน่ายแบ่งเป็น2ช่องทางได้แก่ Wallet สบน.วงเงิน 2,000 ล้านบาทเปิดจำหน่ายตั้งแต่31กรกฎาคมถึง31สิงหาคม2569หรือจนกว่าจะเต็มวงเงินผู้มีสิทธิ์ซื้อเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยอายุ15ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเริ่มลงทุนได้ตั้งแต่100บาทซื้อได้ครั้งละ100ถึง3ล้านบาทและซื้อรวมได้ไม่เกิน50ล้านบาทต่อรายโดยใช้วิธีจัดสรรแบบ first come first serve สหรัฐเสร็จสิ้นการโจมตีอิหร่านล่าสุดกองบัญชาการกลางสหรัฐแถลงว่ากองทัพสหรัฐเสร็จสิ้นปฏิบัติการโจมตีอิหร่านระลอกล่าสุดตามคำสั่งประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์มุ่งเป้าทำลายศูนย์บัญชาการระบบป้องกันภัยทางอากาศคลังขีปนาวุธและโดรนรวมถึงสถานีตรวจการชายฝั่งโดยเฉพาะในพื้นที่บันดาอับบาสซึ่งเป็นเมืองท่าใหญ่สุดและเป็นฐานทัพสำคัญของกองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิหร่านบริเวณช่องแคบฮอร์มุซนอกจากนี้กองทัพสหรัฐยังยิงขีปนาวุธเวลไฟเข้าใส่ปล่องควันของเรือบรรทุกน้ำมันเปล่าลำหนึ่งที่เพิกเฉยต่อคำเตือนและมุ่งหน้าไปยังเกาะค้าของอิหร่านส่งผลให้เรือใช้การไม่ได้ด้านสื่อท้องถิ่นอิหร่านรายงานว่าพื้นที่4แห่งรอบเมืองอาวาสรวมถึงเมืองท่าบันดาอับบาสตกเป็นเป้าหมายการโจมตีแต่ยังไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิต
0: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
5: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
6: และใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
7: เทพไทยเหรอปากสะอาด

0: พไทยปากสะอาด
1: เทพไทยปากสะอาด
2: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
0: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
2: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
0: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: เสียงเพี้ยวมียา

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47/69A
1: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียWhat?

0: พิมดามหานคร
1: ฮิตมาราธอน
2: สนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
3: พาวซ่า

0: วันนี้มาแบบหวานๆเลยคุณผู้ฟังคะเริ่มต้นกันที่โชคดีที่มีเธอจากการทัศนะนะคะธรรมดาที่พิเศษค่ะจากน้ำเตย Tidal Music ค่ะและขอขอบคุณมาณที่นี้จากน้องสายนะคะต้องขอขอบคุณกันด้วยในช่วงของฮิตมาราธอนค่ะขอบคุณสิงกระบะต้องเผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสีค่ะ
1: สนับสนุนโดยสิงกระบะต้องเผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
0: มาแล้วมาแล้วพิมดามหานครตอนรับคุณผู้ฟังค่ะเข้าสู่ MCOT Radio Network 22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเบานะคะวันนี้อยู่กับพิมดามหานครค่ะดูแลคุณผู้ฟังนะคะไปจนถึงบ่ายโมงตรงเลยนะคะใครที่อยากฟังเพลงอะไรนะคะหรือว่ามีอะไรอยากจะพูดคุยเม้ามอยกับพิมดานะคะก็มาทางช่องทาง Facebook Live ได้เลยค่ะที่ LTM FM 95นะคะช่องทางนี้เดี๋ยวจะเรียกชื่อขึ้นรถไฟกันด้วยฝากกดไลค์กดหัวใจให้ด้วยนะคะหรือว่าอยากจะส่งสติกเกอร์มาก็ทำได้เหมือนกันนะคะช่องทางนี้นี่เราพูดคุยเม้ามอยกันนะคะเป็นครอบครัวเดียวกันเลยใครอยากสมัครเป็นสมาชิกใหม่เข้ามาชมกันได้นะคะหลังไมค์อยู่กับกวางน้อยคนน่ารักค่ะ022481366ค่ะโทรมาจองสายหน้าใหม่กับกวางน้อยเอาไว้ได้เลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะรับ1สายหน้าใหม่กันด้วยนะคะรวมไปถึง SMS ที่เบอร์4689400นะคะก็ส่งเพลงเข้ามาเพิ่มเติมกันได้เช่นเดียวกันนะคะช่องทางนี้เนี่ยก็จะถูกนำไปนับคะแนนรวมนะคะให้กับศิลปินคนโปรดคนที่คุณชื่นชอบด้วยนะคะเอาละค่ะคุณผู้ฟังตอนนี้รถไฟมาแล้วค่ะแม่ต้อนรับกันด้วยนะคะสำหรับวันพฤหัสบดีที่16กรกฎาคมวันนี้เป็นวันแห่งความหวังค่ะของใครหลายๆคนนะคะรวมไปถึงพิมดาก็ด้วยนะคะหวังเลยมีหวังนะคะทุกวันที่16นะคะแล้วก็ทุกๆวันที่1เลยเนาะอ่ะรถไฟมาแล้วค่ะมีใครรายงานตัวมาแล้วบ้างเอ่ยพี่สายชนจรัสกุลพี่พีระเดชดีกลางพี่หนึ่งรักลูกที่สุดนะคะแล้วก็ยังมีพี่สุรยุสมานอัคคณีนะคะบอกว่าถูกหวยเลี้ยงไก่ย่าง8ดาว5ตัวนะคะขอให้ถูกนะพี่นะเห็นพี่นะไม่เคยไปเลี้ยงพิมดาเลยแปลว่าพี่ไม่เคยถูกเลยโหน่าสงสารมากขอให้ถูกนะคะรอบนี้นะพี่เล็กกาแฟล็อกวัดพี่กล้วยชูพายพี่เอสุดหล่อพี่1รักลูกที่สุดนะคะทักทายกันแล้วหวานใจคนใกล้พี่สันทัศน์พี่ปรีชาผลสุขนะคะแล้วก็ยังมีพี่รักน้ำแมวอ้วนพี่เอสุดหล่ออุ๊ยวันนี้มาเร็วพี่กฤชมนแก้วเรืองนะคะแม่อ้อยพี่ออยบอกว่าเมื่อวานนี้รังสิตชุ่มฉ่ำมากๆเลยค่ะพิมดาฝนตกใช่ไหมแถวๆบ้านพิมดาไม่ตกนะแถวโซนลาดกระบังเราอยู่คนละซีกเลยเนาะคุณผู้ฟังนะคะแล้วก็ยังมีคุณแม่ทันพิชานะคะสวัสดีค่ะพี่ยูนิคนะคะแล้วก็มีพี่สุวินสุรินบูนพี่มาลีกิตทวีพี่เทพยาผู้ปราบมารนะคะอุ้ยพี่เทพยาหายไปไหนมาหลายวันเลยไม่ได้ทักทายกันหลายวันเลยพี่มารุตผู้แสนสะอาดพี่ปรีชาผลสุขพี่สมศรีจากพระราม4ด้วยนะคะแล้วก็ยังมีพี่ขนมหวาน3พี่น้องแขกมาตะพุทธรายงานตัวครับผมนะคะแล้วก็ยังมีพี่สุนทรสุนทรานนะคะแล้วก็มีใครอีกไหมพี่ออยไม่ออยบอกว่ารถไฟพี่มดานี่เกือบจะเข้าไม่ถึงแล้วคนเริ่มแน่นละตอนนี้นะคะพี่ซับในดินสินในน้ำบอกว่ากลับไปรอลุ้นหวยที่บ้านค่ะมีเลขอะไรกันบ้างคุณผู้ฟังพี่วิชัตนะคะพี่วิชัตเชียวภูเขียวด้วยนะคะแล้วก็มีใครอีกไหมพี่ยาย่าพี่ยาย่ามาวันนี้ฝนตกแน่ๆเลยพี่ยาย่ามานะคะพี่ยาย่าก็หายไปหลายวันเหมือนกันไม่รู้หายไปไหนมาพี่อำนาจสุภาเกตด้วยนะคะพี่เชฟพงเจนีอร่อยซอย59นะคะแล้วก็มีใครอีกไหมมีพี่จิรพรด้วยนะคะพี่ติ๊ก8ริ้วใช่ไหมพี่ติ๊ก8ริ้วพี่สุดติ่งกระดิ่งแมวในก๊อปแก๊งหมูแผ่นก็มาแล้วนะคะมีใครอีกไหมมีใครยังไม่ได้เรียกชื่ออีกไหมพี่ณรงค์ยินดีนะคะหมดแล้วมั้งเนาะนะคะน่าจะประมาณนี้นะคะพี่ออยแม่ออยบอกว่าลังสิตเริ่มคลึ้มอีกแล้วค่ะพิมดาแถวหนูเริ่มคลึ้มแล้วใช่ไหมแถวนี้ยังเลยค่ะยังสว่างจ้าอยู่เลยนะคะพี่สุดติ่งกระดิ่งแมวนะคะประมาณนี้กันก่อนเนาะคุณผู้ฟังพี่ประสงค์ด้วยนะคะบอกว่ารออยู่ที่ท่ากาฬสินธุ์ครับมารับแหน่ครับพี่เสกสิทธิ์ด้วยนะคะหนุ่มจากจังหวัดตากนะคะรถไฟออกแล้วนะคุณผู้ฟัง ก่อนล่ะ
2: พิมดามาเล่าพิมดามาเล่า
0: เอาล่ะค่ะคุณผู้ฟังเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาหลายวันเลยเนี่ยพิมดาก็เขาเรียกว่าอะไรดิ่งอยู่กับข่าวเหมือนกันเนาะจากเหตุการณ์ไฟไหม้ที่โรงเบียร์นะคะแล้วก็มีผู้บาดเจ็บแล้วก็ผู้เสียชีวิตหลายรายเลยนะคะต้องขอแสดงความเสียใจกับญาติผู้เสียชีวิตด้วยนะคะคืออย่างนี้คุณผู้ฟังวันนี้เนี่ยเรื่องราวที่จะนำมาเล่าให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังกันเนี่ยนะคะก็คือจะเป็นวิธีการเอาตัวรอดนะคะถ้าเกิดว่าเราไปในสถานที่ที่แปลกตาเนาะอาจจะแบบว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวก็ตามหรืออาจจะเป็นแบบสมมติว่าเราไปดูคอนเสิร์ตไปดูหนังหรือห้างสรรพสินค้าหรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยนะคะทุกที่แหละเนาะมันจะสามารถเกิดเหตุการณ์ที่ไฟไหม้เหตุการณ์ไม่คาดฝันอะไรแบบนี้ได้เสมอเพราะฉะนั้นแล้วนะคะเขาบอกว่าเวลาที่เราเกิดเหตุการณ์แบบนี้นะคะการเอาตัวรอดเนี่ยมันจะเข้ามาแทนที่สตินะคะคนเราเนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่าอะไรการเอาตัวรอดนะคะวิจารณญาณหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรมันเป็นเซนส์เซนส์ในการเอาตัวรอดเนี่ยนะคะมันจะเข้ามาแทนที่สติเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยในช่วงเวลาที่เรายังมีสติอยู่คุณผู้ฟังพอไปถึงที่ที่แปลกตาแล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะสิ่งแรกเลยที่เราจะต้องดูก็คือทางออกนะทางเข้าเนี่ยมันคือทางออกละ1ทางให้เราดูทางออกเพิ่มเติมอื่นๆอีกทางออกฉุกเฉินทางหนีไฟตรงไหนมีไหมต้องมีทางออกสำรองนะคะทางออกที่2ที่3เนี่ยคือต้องดูเอาไว้นะต้องดูเอาไว้เลยนะคะพอไปถึงที่หลังจากนั้นนะคะเราให้จำทิศให้เราจำทิศเลยนะคะก็คือสมมุติว่ามันอยู่ทางทิศนู้นนะทิศขวามือทิศไปที่กี่นาฬิกาองศาพยายามจำทิศด้วยเพราะว่าถ้าเกิดว่าเวลาเกิดเหตุไฟไหม้ขึ้นมาควันมันจะฟุ้งนะเต็มพื้นที่แล้วเราจะไม่สามารถมองเห็นได้ละทางออกที่เราจ้องเอาไว้เมื่อตอนแรกนะเพราะฉะนั้นมันต้องจำเป็นทิศเอานะคะคุณผู้ฟังก็จำทิศทางเอาแล้วหลังจากนั้นนะคะหลังจากนั้นเนี่ยให้เราหมอบลงต่ำนะคะคุณผู้ฟังถ้าเกิดเหตุการณ์ขึ้นอะไรจริงๆไฟไหม้อะไรพวกนี้เพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าเวลาที่เกิดไฟไหม้ส่วนมากผู้เสียชีวิตเนี่ยอาจจะไม่ได้เสียชีวิตในกองเพลิงนะคะกองไฟอะไรเงี้ยอาจจะเสียชีวิตจากการที่สูดดมควันแล้วก็สารพิษเข้าไปนะคะเวลาที่ไฟไหม้เนี่ยมันจะไหม้สิ่งของต่างๆแล้วสิ่งของต่างๆอันนี้พอเกิดการเผาไหม้เนี่ยมันจะเกิดก๊าซพิษขึ้นมาดังนั้นออกซิเจนอยู่ไหนออกซิเจนมันจะอยู่ต่ำลอยอยู่ต่ำเราจะต้องก้มให้ต่ำที่สุดหรือคลานก็ได้เนาะแล้วก็พยายามเนี่ยเอาตัวรอดนะคะไปในทิศทางที่เราจำไว้นะคะว่ามันอยู่กี่นาฬิกาองศาตรงไหนอะไรเงี้ยคลานไปนะคะและที่สำคัญเลยนะคะอย่าวิ่งเข้านะเวลาเกิดไฟไหม้อย่าวิ่งเข้าให้วิ่งออกเท่านั้นหมายความว่ายังไงหมายความว่าเวลามีห้องน้ำหรือว่ามีห้องที่ปิดอะไรอย่างเงี้ยอย่าเข้าไปนะคะให้วิ่งหาทางออกเท่านั้นนะคะนี่แหละอันเนี้ยคือเป็นวิธีการเอาตัวรอดนะคะก็พยายามจำเอาไว้เนาะว่าต้องทำยังไงบ้างอะไรบ้างเนาะแต่ถึงเวลานั้นมันทุกอย่างมันจะเกิดขึ้นเร็วมากนะคุณผู้ฟังถ้าเกิดไปได้ก็พยายามดูถังดับเพลิงว่าอยู่ตรงไหนอะไรก็ใช้ถังดับเพลิงด้วยนะคะนี่แหละนะประมาณนี้เอามาฝากกันในวันนี้นะคะช่วงของพิมดามาเล่าเนาะเพราะว่าหลายๆคนก็ไม่รู้วิธีการเอาตัวรอดจริงๆนะไม่มีวิธีการสอนด้วยนะนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องฟังเอาจากบทความต่างๆนะคะจากความรู้จากพี่ๆผู้เชี่ยวชาญต่างๆที่เขามา

ให้ความรู้เนาะพิมดาก็ฟังเข้ามาอีกทีนะคะก็เอามาฝากกันในวันนี้นะคะเอาอย่างนี้ดีกว่าคุณผู้ฟังคำถามเนาะคำถามวันนี้ค่ะคือมีหลายๆความเห็นเลยนะบอกว่าแล้วจะไปเที่ยวทำไมล่ะอะไรยังไงล่ะจริงๆแล้วคือการไปเที่ยวมันไม่ใช่สิ่งอะไรที่ผิดนะแต่ว่าสิ่งที่ผิดมันคือสถานที่อ่ะมันไม่ปลอดภัยแค่นั้นเองนะคะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นคำถามวันนี้ถามว่าถ้าชีวิตของคุณมันต้องตัดอะไรบางอย่างออกตัดอะไรบางอย่างออกคุณจะเลือกตัดอะไรนะคะ1เพื่อน2เงิน3ความรักและ4ความสุขคุณจะเลือกตัดอะไรออกจากชีวิตนะคะเลือกตัดได้2อย่างนะเพื่อนเงินความรักและความสุขนะคะตอบคำถามมาวันนี้นะคะเผื่อว่าเราตัดเพื่อนได้เราจะไม่ต้องไปเที่ยวอะไรอย่างงี้ใช่ไหมนะเกี่ยวไหมไม่รู้นะคะตอบคำถามมาแล้วอย่าลืมเพลงที่อยากฟังด้วยเดี๋ยวหลังจากจบเพลงนี้จะรับหนึ่งสายน้ำใหม่นะคะ022481366ค่ะกวางน้อยคนน่ารักรอรับสายคุณผู้ฟังอยู่ค่ะ

0: ท่าอ้ายบ่ฮักนะคะจากพี่การตองทุ่งเงินค่ะตอนนี้หนึ่งสายหน้าใหม่มารอแล้วค่ะ
1: สายชิวหิวใจ
0: สนับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือดทักทายหนึ่งสายหน้าใหม่สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะน้องพิมดา
0: สวัสดีค่ะคุณพี่อะไรเอ่ย
2: ปูบางพาจ้า
0: พี่ปูทำอะไรอยู่ตอนนี้
2: ตอนนี้รดน้ำหญ้าอยู่จ้ะ
0: ล่ะค่ะ

0: ันนี้คืออยู่บ้านเฉยๆแล้วก็แบบทำงานบ้านหรือว่ารดน้ำหญ้าให้เจ้านายคะหรือยังไง
1: พี่เฝ้าบ้านให้นายอะค่ะที่เคยโทรไปคุยกับพิมดาแล้ว
0: จำได้แล้วพี่ปูอยู่บางพระใช่ไหมใช่คุ้นไงก็เลยถามว่าเนี่ยให้รดน้ำให้เจ้านายหรือว่ายังไงใช่ไหมวันนี้อากาศเป็นยังไงบ้างคะที่บางพระ
1: ก็ครึ้มแดดครึ้มฝน
0: หรอ
1: มีแดดเป็นบางช่วงแล้วก็ครึ้ม
0: พอช่วงไหนครึ้มๆก็ไม่ค่อยสวยเลยเนาะทะเลเน
1: า
0: ะ
1: ก็พอได้อยู่จ้ะ
0: ก็ยังพอได้อยู่เนาะแล้ววันนี้อยู่คนเดียวเหรอคะพี่ปู
1: อยู่สองคนกับเพื่อนจ้า
0: อยู่กันสองคนเนาะยังมีเพื่อนเนาะแล้วทานอะไรยังไงอ่ะเวลาทานข้าวอ่ะ
1: ก็ทำผักกินกันเองอ่ะจ้ะ
0: ทำกินกันเองใช่ไหมคะ
1: จ
0: ้าออกไปซื้อวัตถุดิบอะไรอย่างงี้ที่ตลาดงี้เหรอฮะ
1: จ้าจ้ะ
0: แล้วก็เอามาทำกินกันเองเนาะแถวนั้นตลาดอะไรใกล้ที่สุดคะ
1: ใกล้ที่สุดคือตลาดสดบางพระจ้า
0: ตลาดสดบางพระใช่ไหม
1: จ้
0: านะคะวันนี้ทำอะไรกินล่ะ
1: วันนี้ต้มกระดูกหมูกับผักกาดดองจ้า
0: อุ้ยน่าทานมากเลยไม่ได้กินนานแล้วว่าต้มกระดูกหมูผักกาดดองหากินได้ที่ไหนเนี่ยเนาะต้องทำเองแล้วล่ะใช่ไหม
1: ทำเองจ้า
0: ต้องทำเองต้องไปขอพี่ปูกินแล้วล่ะอย่างเงี้ย
1: มาเลยค่ะมาเลยค่ะ
0: บางพระแถวๆศรีราชานู่นเนาะ
1: จ้าน
0: ะคะอ่ะก็วันนี้อยากฟังเพลงอะไรคะพี่ปู
1: ฝนตกในทะเลของรัชนกจ้ะ
0: ได้เลยฝนกำลังจะตกแล้วใช่ไหมเนี่ย
1: ไม่ใช่อะค
0: ่
1: ะ
0: มันเข้ากับบรรยากาศพอด
1: ีมันตก
0: เข้ากับบรรยากาศแถวนั้นพอดีเลยพี่ปูขาถามนิดนึงได้ไหมคำถามวันนี้ถามว่าถ้าให้เลือกตัดออกนะสองอย่างนะคะมีทั้งหมด4อย่างก็คือมีเพื่อนมีเงินมีความรักและมีความสุขพี่ปูจะเลือกตัดอะไรออก
1: ตัดอะไรออกเหรอตัด
0: ยากเนาะ
1: มันก็ยากอะ
0: ยากเนาะให้ตัดออก
1: ม
0: ัน
1: อย
0: ู
1: ่ในชีวิตประจำวันทุกอย่างเลยอ่ะ
0: มีเพื่อนมีเงินมีความรักมีความสุขตัดอะไรดี
1: ตัดเพื่อนดีกว่าคือว่าแบบเหมือนเพื่อนที่แบบชวนเราไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ย
0: ตัดเพื่อนใช่ไหมแล้วตัดอะไรอีกอย่างนึง
1: ตัดอะไรอีกอย่างนึง
0: ไม่อยากตัดอะไรสักอย่างเลยชีวิตเลยนะ
1: ตัดอีกอย่างนึงก็คืออ
0: ะไรดี
1: ขอตัดความสุขที่แบบไปกับเพื่อนดีกว่าไปกับเพื่อน
0: ความสุขแบบนั้น
1: เราหันมาหาความสุขกับคนในครอบครัวเราดีกว่า
0: น่ารักมากๆตอบดีมากเลยค่ะพี่ปูเอารางวัลไปเลยค่ะนะคะเดี๋ยวจัดเพลงพอให้นะคะพี่ปูวันนี้ขอให้มีความสุขมากๆนะคะ
1: จ้า
0: แล้วก็ขอให้เป็นวันนี้โชคดีนะคะเป็นวันที่โชคดีของพี่ปูนะ
1: จ้า
0: เย็นนี้นะ
1: เย็นมีลุ้น
0: มีลุ้นนะ
1: ครับไอ้เช้าวุ่นวายตอนสายตื่นเต้น
0: นะ
1: ตกตอนบ่ายก็เป็นไปตามค่ะ
0: ตกตอนบ่ายเป็นเศรษฐีนะวันนี้นะ
1: จ้า
0: ขอบคุณมากๆเลยที่โทรมาหน้าไมค์นะคะ
1: จ้าสวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณค่ะสายชิวหิวใจสนับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะขอบคุณด้วยนะคะกับยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ

0: on life สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: ต้องขอขอบคุณนะครับทาง FM 95นะครับลูกทุ่งมหานครที่จัดงานดีๆแบบนี้แต่วันนี้พวกเราซอยบอยอาสยาม
2: พวกเรามีซิงเกิลแรกของพวกเราครับ
1: ชื่อเพลงว่า
2: ออกเหล็กครับผม
1: ไปฟังกันเลยครับ

0: ขอบคุณครับ
1: ขอบคุณคร
2: ับ ออกเหล็กนะคะจากสามหนุ่มวงซอยบอยอาสยามค่ะนะคะมาร้องเอาไว้ค่ะเมื่องานวันมหกรรมนะคะคอนเสิร์ตวันแรงงานแห่งชาติวันที่1พฤษภาคม2567นั่นเองนะคะมหานครไลฟ์ต้องขอบคุณกันด้วยกับสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
3: มหานครไลฟ
4: ์สนับสนุนโดย
5: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไทรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: คุณผู้ฟังคะมีหนึ่งเรื่องราวดีๆนะคะมาบอกต่อกันนะสำหรับคอกาแฟทั้งหลายค่ะฟังทางนี้เลยกาแฟเขาช่องค่ะเติมความหมายในทุกวันของคุณมากกว่า65ปีด้วยการรังสรรค์กาแฟจากวัตถุดิบคุณภาพดีผ่านกระบวนการผลิตมาตรฐานระดับโลกเติมความสดชื่นในทุกเช้ากับกาแฟสำเร็จรูปชนิดเกล็ดรสเข้มจากเมล็ดโรบัสต้าคุณภาพสูงนะคะแล้วก็หอมกลุ่นไปด้วยเทคโนโลยีอโรมารีคัฟเวอรี่นะคะเอกลักษณ์เฉพาะของเขาช่องคงกลิ่นหอมของกาแฟจากธรรมชาติ 100% ค่ะเอาใจคอกาแฟดำโดยเฉพาะนะคะแล้วก็เติมความสุขในทุกช่วงเวลากับกาแฟเขาช่อง Coffee Mix 3 in 1สูตรไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลนะคะไม่ว่าจะเป็นรสชาติเอสเปรสโซ่ซูเปอร์ริชคาปูชิโน่มอคค่าคาราเมลมัคคิอาโต้สมูทแอนด์ครีมมี่นมข้นเฮลเซนัทรวมถึงโอเลี้ยงและกาแฟเย็นด้วยนะคะไม่ว่าคุณจะเลือกสไตล์ไหนค่ะทุกแก้วของเขาช่องคือช่วงเวลาดีๆที่คุณเลือกเติมให้กับตัวเองกาแฟเขาช่องพร้อมเสิร์ฟกาแฟแก้วโปรดให้คุณในทุกช่วงเวลาเพื่อรอยยิ้มที่สดใสในทุกวันค่ะเขาช่องรสแท้กาแฟไทยพักกันสั้นๆสักครู่ค่ะเดี๋ยวกลับมาอยู่ด้วยกันต่อช่วงท้ายๆชั่วโมงค่ะ

ทำงานหนักหรือหลังจากเล่นกีฬาออกกำลังกายเมื่อมีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ยาเพียแคมยาเพียแคมมีตัวยาเมทิลซาลิไซเลตน้ำมันยูคาลิปตัสเมนทอลและยูจินอนใช้ทานวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกหลังจากการเล่นกีฬาหรือออกกำลังกายเมื่อรู้สึกปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกนึกถึงยาเพียแคมยาเพียแคมจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: ัวจริงโหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแสงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องเนี้ยต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
1: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องเผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
0: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
1: กระบะเร่งแรงแซงขาดสิงกระบะใช้เผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์พอลซ่า
2: ประกาศประกาศเบาแดงกำลังหาผู้โชคดีที่จะได้รับแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35
3: ว่าไงนะ
2: ก็แคมเปญเบาแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพเขาแจกต่อแจกแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35
3: อู้ยงั้นต้องรีบบอกต่อ
2: พี่ๆสมาชิกแท็กซี่เพื่อนเบาแดงถ้าอยากได้แท็กซี่ไฟฟ้าคันใหม่ให้รีบเขียนบีบส่งฝาคาราบาวแดงหรือฝาคาราบาวคันโซที่กล่องลุ้นโชคตามปั๊มแก๊สรับรางวัลอาทิตย์ที่9สิงหานี้ที่โรงเรียนรามันตะวันแดงรามอินทรา
3: พี่ๆแท็กซี่รีบส่งฝาเลย
4: เคยไหมแค่ลุกก็
5: โอ้ย
4: แค่นั่งก็
5: โอ้ย
4: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B1 เก่งพริษ B2 พาวเวลนเรศ B3 พีทวสุธร B4 ภูกิตติน B5 ฟอร์ดทิติพงศ์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yntenawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMoss ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
7: สบู่บอมสินอาบน้ำด้วยสบู่บอมสินกลิ่นตัวหายกลิ่นกายหอมพดพื้นคันไม่มีใช้สบู่บอมสินของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
8: มีจำหน่ายแล้วที่7-Eleven

0: ยพิมดามหานคร
1: สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด
2: เอาละค่ะช่วงท้ายๆของชั่วโมงแรกแล้วนะคะเดี๋ยวชั่วโมงหน้าจะขอหนึ่งสายหน้าไมค์ด้วย022481366นะคะกวางน้อยคนน่ารักเรารับสายอยู่รีบๆโทรกันเข้ามาจองสายกันได้เลยทิ้งเบอร์โทรกลับเอาไว้ด้วยสำหรับคนที่อยากคุยหน้าไมค์นะคะถ้าเกิดว่ามีสายโทรกลับไปรับโทรศัพท์กันด้วยนะคะคำถามวันนี้ทวนอีกครั้งนึงเผื่อใครอยากร่วมสนุกนะคะทาง Facebook Live ก็มาร่วมสนุกตอบคำถามช่องทางนี้ได้เลยนะคะถามว่า1เพื่อน2เงิน3ความสุขและ4ความรักคุณจะเลือกตัดข้อไหนออก2ข้อนะคะและเพราะอะไรด้วยนะคะให้เหตุผลมาด้วยนะและอย่าลืมเพลงที่คุณอยากฟังนะคะร่วมสนุกตอบคำถามมาได้นี่พี่อินแฮนว่าคำถามนี่ง่ายมากเลยนะแต่ตอบยากมากไม่รู้จะเลือกตัดอะไรออกเนาะเพื่อนเงินความสุขแล้วก็ความรักนะคะเลือกตัดออกสัก2ข้อเนาะถ้าเกิดว่าต้องตัดเนี่ยจะตัดข้อไหนออกเพราะอะไรนะคะและอย่าลืมเพลงที่คุณอยากฟังด้วยนะคะทิ้งท้ายอีก1เพลงค่ะชั่วโมงนี้
3: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
1: สนับสนุนโดยบ่าวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
2: ขอบคุณด้วยนะคะขอบคุณกิจกรรมบ่าวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกรถแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมาก

ยิ่งมีสิทธิ์มากเจอกันวันอาทิตย์ที่9สิงหาคมนี้ที่โรงเบียร์รามอินทราชั่วโมงหน้าอยู่ด้วยกันต่อกับพิมดามหานครนะคะรับหนังสายหน้าไมค์ด้วยชั่วโมงหน้าทิ้งท้ายด้วยเพลงจดหมายถึงพ่อค่ะจากพี่อิดฟุตบาท

0: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
1: สนับสนุนโดยบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก

0: ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือนายกยืนยันความมั่นใจการค้าไทยยุโรปนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงการพูดคุยกับคณะผู้แทนธุรกิจสหภาพยุโรปอาเซียนและสมาคมการค้ายุโรปเปียนว่าผู้แทนธุรกิจยืนยันความมั่นใจและการรับฟังความคิดเห็นหารือมาอย่างต่อเนื่องทั้งในไทยและต่างประเทศพร้อมทั้งยืนยันการเตรียมความพร้อมด้านการลงทุนการท่องเที่ยวการเข้ามาใช้ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตสินค้าตลอดจนช่วยสนับสนุนและการเจรจาเขตการค้าเสรีหรือ FTA นอกจากนี้ยังมีการขอความสนับสนุนให้ไทยเข้าเป็นสมาชิก OECD ด้วยทั้งนี้เนื่องจากเป็นผลดีต่อไทยและสามารถต่อยอดทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศในรูปแบบอื่นๆได้แต่จะเข้าเป็นสมาชิกได้ตามเป้าหมายปี70หรือไม่นั้นอยู่ที่คณะกรรมการ OECD เป็นผู้พิจารณาสจร.ตร.ชื่นชมตำรวจหญิงโครงการพระราชดำริช่วยชีวิตทารกแฝดในนาทีวิกฤตพลตำรวจโทนิติธรจินตกานนท์ผู้บัญชาการการศึกษาในฐานะหัวหน้าคณะทำงานเสริมสร้างภาพลักษณ์ตำรวจจราจรศูนย์บริหารงานจราจรสำนักงานตำรวจแห่งชาติกล่าวชื่นชมการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจจราจรโครงการพระราชดำริหลังจากเข้าช่วยเหลือหญิงใกล้คลอดในสถานการณ์ฉุกเฉินอย่างทันท่วงทีท่ามกลางช่วงเวลาทุกวินาทีมีความหมายโดยสามารถช่วยเหลือทารกแฝดคนแรกได้อย่างถูกต้องและปลอดภัยก่อนเร่งอำนวยความสะดวกด้านการจราจรโดยมีการเปิดเส้นทางนำส่งมารดาไปยังโรงพยาบาลราชวิถีเพื่อให้แพทย์ทำคลอดทารกแฝดอีกคนได้อย่างปลอดภัยสะท้อนถึงความพร้อมความรู้ความกล้าตัดสินใจและหัวใจของผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ที่พร้อมยืนเคียงข้างประชาชนในทุกสถานการณ์โดยดาบตำรวจหญิงณัฐมนประสงสรรผบ.หมู่กองกำกับการ6บก.จร.เพิ่งย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ในโครงการพระราชดำริพร้อมกำลังตำรวจที่เข้าช่วยเหลือได้ให้ความรู้จักการฝึกอบรมด้านการช่วยเหลือผู้คลอดบุตรจากโรงพยาบาลกรุงเทพเข้าประเมินอาการและการช่วยเหลือทารกในเบื้องต้นโดยมีการเช็ดทำความสะอาดใช้ลูกยางแดงดูดของเหลวในปากและจมูกก่อนกระตุ้นร่างกายทารกอย่างถูกวิธีจนทารกส่งเสียงร้องแรกของชีวิตได้อย่างปลอดภัยสร้างความโล่งใจแก่ครอบครัวและเจ้าหน้าที่ทุกคนในที่เกิดเหตุสหรัฐผลิตเหรียญรูปทรัมป์โรงกษาปณ์สหรัฐเตรียมผลิตเหรียญกษาปณ์มูลค่า1ดอลลาร์สหรัฐโดยมีรูปใบหน้าของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ไว้ด้านหน้าเพื่อเฉลิมฉลองโอกาสครบรอบ250ปีการก่อตั้งประเทศโดยสกอตต์เบรเซนรัฐมนตรีคลังสหรัฐระบุว่ารูปแบบดังกล่าวได้รับการปรับปรุงจากร่างเดิมที่เคยเป็นภาพผู้นำสหรัฐชูกำปั้นจากเหตุการณ์พยายามลอบสังหารเมื่อปีที่แล้วมาเป็นรูปนกอินทรีหัวขาวซึ่งเป็นตราประทับประจำตำแหน่งประธานาธิบดีด้านหลังแทนอย่างไรก็ตามการจัดทำเหรียญนี้ถูกตั้งคำถามถึงความถูกต้องตามกฎหมายเนื่องจากกฎหมายสหรัฐมีข้อห้ามไม่ให้ใช้ภาพบุคคลที่ยังมีชีวิตอยู่บนเงินตราของประเทศยกเว้นบนธนบัตรกระดาษ
0: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
5: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
6: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02 114 3990ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุก

0: ็อปแมเนีย
1: ทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

0: ยพิมดามหานคร
1: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
2: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
3: มาแล้วมาแล้วค่ะชั่วโมงที่2ค่ะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวรับ1สายหน้าใหม่กันก่อนเลยนะคะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับน้องพิมดาคุณ
3: สวัสดีค่ะใครเอ่ย
4: คนไม่มีหัวใจครับ
3: อ้าวทำไมถึงไม่มีหัวใจล่ะหัวใจไปไหน
4: หัวใจอยู่กับคนข้าง
3: ๆล่ะหวานซะด้วยแล้วนั่งอยู่ด้วยกันหรือเปล่าคะ
4: ครับผม
3: เขาได้ยินอยู่
4: พอดีมาเที่ยวบ้านเพื่อนที่เบตง
3: ที่ไหนที่เบตงเหรอ
4: ครับผมจังหวัดเบตง
3: แล้วจริงๆแล้วพี่คนไม่มีหัวใจอยู่ที่ไหนคะ
4: อยู่ปากช่องครับ
3: อ๋อแต่วันนี้ไปเที่ยวถึงเบตงไปไกลเลยนะใช่ไหมเขาบอกว่าเบตงนี่เป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่อากาศดีมากๆนะที่ยะลาใช่ไหม
4: ใช่ครับเป็นต๊
3: กอีกหนึ่งอำเภอ
4: เป็นอำเภอหนึ่งของยะลาแต่ว่าคือเขามีป้ายทะเบียนรถยนต์เป็นของตัวเอง
3: ใช่ไหมแล้วก็อากาศดีมากมีโอโซนของตัวเองอะไรประมาณนี้สักอย่างหนึ่งนี่แหละ
4: ใช่ครับผม
3: ใช่ไหมคะ
4: อ
3: ่
4: า
3: ร้อนไหม
4: วันนี้ก็ไม่เท่าไหร่ครับมีก็เมื่อเช้ามืดฝนเพิ่งตกลงมา
3: อืมแล้วธรรมชาติสวยด้วยนะ
4: ใช่ครับผม
3: ใช่ไหมคะน่ากลัวไหมไหนบอกพี่น้องชาวไทยหน่อยซิว่าจริงๆแล้วเบตงเนี่ยไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิด
4: ไม่เขาว่าคนใต้น่ากลัวผมว่าไม่จริงครับ
3: ไม่ใช่คือมันเป็น3จังหวัดชายแดนไง
4: ใช่ใช่ครับผมว่าไม่น่ากลัวเพราะผมมาที่เบตงครั้งนี้ผมไม่ได้นั่งรถทัวร์ไม่ได้ขี่รถยนต์มา
3: ไปยังไงคะ
4: ขับมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างมาสองคนพันยา
3: ถามจริงขับจากไหน
4: จริงครับจากปากช่องมาเบตง
3: โอ้ใช้เวลากี่วันนะคะ
4: ก็ผมไม่คือตอนนี้ผมไม่ได้อะไรฟิกอะไรกับเวลาอะไรมากมายคือไปเรื่อยๆใช้เวลาประมาณอาทิตย์นึงครับ
3: อาทิตย์นึงใช่ไหมค่ำไหนนอนนั่นเงี้ยเหรอคะ
4: ใช่ครับผม
3: ก็ไปเรื่อยๆ
4: ก็คือมาฮันนีมูนรอบที่12
3: โอ้ยหวานจังเลยแฮปปี้แอนนิเวอร์ซารีนะคะมีความสุขมากๆนะคะ
4: ครับผม
3: อ๋อแล้วก็ขับกันไปเรื่อยๆอย่างนี้หรอ
4: ใช่ครับผม
3: แล้วถ้าเกิดว่าขับๆอยู่แล้วฝนตกทำไงคะ
4: ก็ต้องหาที่หลบกันนะครับ
3: อืมเปียกเลยสิเน
4: า
3: ะ
4: ใช่ครับผม
3: อ๋อใช่ไหมนะคะก็ขอให้มีความสุขนะกับการฮันนีมูนครั้งนี้นะคะ
4: ครับผม
3: บรรยากาศดีมาก
4: ใช่มาภาคใต้ที่ครั้งนี้เป็นครั้งที่เท่าไหร่แล้วผมจำไม่ได้แต่ว่าบอกว่าภาคใต้ก็น่าเที่ยวอยู่นะครับ
3: ค่ะแล้วอาหารการกินเป็นยังไง
4: อาหารการกินในภาคทางภาคใต้นี่เขาจะเน้นค่อนข้างรสจัด
3: ของเบตงอ่ะมีอาหารประจำถิ่นอะไรอย่างนี้ไหม
4: เบตงอาหารประจำถิ่นผมก็จำไม่ได้แล้วเพราะตอนนี้ยังไม่ได้ไปเพิ่งมาถึงได้จะสองวันมานี้มาถึงเพื่อนก็ช่วยให้ใช้งานเลยไปซ่อมแซมบ้านเลย
3: ไปซ่อมบ้านให้เพื่อนไปช่วยเพื่อนซ่อมบ้านเน
4: า
3: ะ
4: ครับผม
3: นะยังไงเดี๋ยวไปหากินอาหารท้องถิ่นของที่เบตงแล้วมาเล่าให้ฟังด้วยนะว่าได้กินอะไรบ้างนะ
4: แต่ผมว่าคนเบตงนี่ตั้งแต่ผมมาเที่ยวนะผมว่าคนชาวบ้านเบตงเนี่ยผมว่าน่ารักนะ

0: นะ
1: น่ารักมากๆเลยล่ะ
0: ค่ะ
1: อยากให้ลอง
0: ไปเที่ยวกันดู
1: ลองมาเที่ยวคือคนที่คิดว่าจะไปเที่ยวเมืองนนท์เมืองนอกนะครับผมบอกว่า77-78จังหวัดเนี่ย
0: ค่ะเที่ยวให้ครบก่อน
1: ครับ
0: ใช่ไหม
1: ใช่เพราะมันมีอะไรดีๆซ่อนอยู่อีกเยอะ
0: เนาะ
1: ใช่ครับก็ผม2คนตายายเนี่ยไปกันมาเกือบหมดแล้วครับเกือบจะแทบทุกอำเภอแล้ว
0: แล้วสวยมากธรรมชาติประเทศไทยเราเนี่ยคือสวยมากเลย
1: ใช่ใช่ครับผม
0: นะคะที่นู่นมีสถานที่ท่องเที่ยวอะไรแนะนำไหมคะ
1: มันดูเขาแต่ผมไม่แน่ใจชื่ออะไรนะเพราะว่าผมก็จำไม่ได้แล้วว่ามัน4ปีแล้วผมจะมารอบนี้
0: ลองถามเพื่อนดูนะ
1: ฮะเดี๋ยวผมจะโทรไปรายงานหลังใหม
0: ่ได้เลยนะคะวันนี้อยากฟังเพลงอะไรคะ
1: พบหมอหน้าห้านครับผมก็แฟนเขาอยากฟัง
0: นี่ขอให้แฟนด้วยน่ารักจังเลยอันนี้คือคบกันมากี่ปีแล้วถามได้มั้ย
1: 12ปีปีนี้ครับ
0: น่ารักจังเลยนะคะแต่ฮันนีมูนรอบที่16แล้วเหร
1: อ12ครับ
0: อ๋อ12จำผิดจำผิด
1: ผมไม่รู้นะก็คือวันแรกที่เขาให้โอกาสผมเป็นหัวหน้าครอบครัว
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ผมเคยทำตัวแบบไหนผมก็จะทำแบบนั้นจนทุกวันนี
0: ้เสมอต้นเสมอปลายด้วยเนาะ
1: ก็ถึงอาจจะนอกทางบ้างครับแต่ไม่เคยนอกใจ
0: โอ้วันหลังอย่านอกทางด้วยนะไม่เอานะนะก็ขอให้รักกันไปนานๆแบบนี้ตลอดไปเลยนะคะ
1: ก็อยากให้ทุกคู่เป็นเหมือนอย่างที่ผมทำคือผมอยากจะบอกว่าเรื่องเงินทองเรื่องสิ่งของบางครั้งเราทิ้งได้เราก็ทิ้งบ้างครับเราหันหน้าเข้าหาคนที่อยู่ข้างกายเราลองคุยกันดูว่าเขาต้องการอะไรบ้าง
0: นะใส่ใจคนข้างๆเนาะนะคะ
1: โทรศัพท์บางทีจะทิ้งได้ก็ทิ้งไปครับ
0: อย่าไปติดมากนะ
1: ใช่ครับ
0: เห็นคนที่อยู่ข้างๆเราสำคัญกว่าโทรศัพท์ใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: นะนะขอบคุณที่โทรมาให้ข้อคิดดีๆด้วยนะคะ
1: ครับผม
0: เดี๋ยวก่อนจะไปฟังเพลงพี่คนไม่มีหัวใจพูดตามก่อนนะ
1: ครับผม
0: ขอขอบคุณ
1: ขอขอบคุณ
0: เผ็ดเต็มขวดซีดเต็มคำ
1: เผ็ดเต็มขวดซีดเต็มคำ
0: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยง
1: น้ำจิ้มสุกี้พริกสูตรพริกกะเหรี่ยง
0: ตราพันท้ายนรสิง
1: ห์ตราพันท้ายนรสิง
0: ห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
1: อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
0: และสบู่ไมด้า
1: และสบู่ไมด้า
0: เพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวัน
1: เพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวัน
0: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
1: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
0: สาเหตุของอาการ
1: สาเหตุของอาการครั้นในลมพา
0: เก่งมากเลยขอบคุณที่โทรมาหน้าไมค์นะคะพี่คนไม่มีหัวใจนะ
1: ครับผม
0: เดี๋ยวไปเต้นด้วยกันนะคะ
1: ครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: คร
0: ับ เอาละค่ะคุณผู้ฟังค่ะขอเพลงมานะคะพบหมอหน้าห้านเดี๋ยวเราไปฟังพร้อมๆกันแล้วมาทายกันดีกว่าว่าพาเรทชุดนี้เนี่ยเกี่ยวกับอะไร

สี่เพลงค่ะมีใครทายถูกบ้างไม่เอ่ยว่าเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรนะคะพาเรทชุดนี้ค่ะเกี่ยวกับเรื่องราวของอาการบางอย่างที่มันจะต้องใช้หมอลำบำบัดเท่านั้นถึงจะหายนะคะไปหาหมออะไรเอ่ยหมอลำนั่นเองนะคะเริ่มกันที่เพลงแรกเลยอัดอั้นบั้นเอวนะคะจากพี่ตั๊กแตนชนลดาตามมาด้วยพบหมอหน้าห้านจากน้องอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงบ่อได้ฟ้อนนอนบ่หลับจากน้องเบลนิพาดาแอลลั่นปัดจากปริมลายไทยนะคะถ้าเกิดว่ามีทั้ง4อาการนี้นะคะต้องรีบไปบำบัดนะคะไปหาหมอลำนะจะได้แบบว่าได้เด้งกันเนาะได้เขาเรียกอะไรได้อัดอันบันเอวมันต้องเด้งอ่ะมันต้องเด้านิดนึงอะไรอย่างงี้นะคะคุณผู้ฟังพาเรทเพลงฮิตนะคะต้องขอขอบคุณกันด้วยค่ะขอขอบคุณเพจเต็มขวดซีดเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียวและสบู่ไมดาเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน

0: สีภาพ
1: สนับสนุนโดยเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
2: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
3: มาแล้วชั่วโมงที่2นะคะคุณผู้ฟังยังคงขอเพลงต่อเนื่องกันมาได้เลยนะคะเพิ่มเติมมาได้เลยอยากฟังเพลงอะไรนะคะแต่วันนี้ก็ขอกันมาเพียบแล้วเหมือนกันนะคุณผู้ฟังนะนะคะเดี๋ยวเราเรียกคุณผู้ฟังขึ้นรถไฟกันก่อนดีกว่าเนาะมาค่ะวันนี้นะคะหลังไมค์มีพี่นัทบางกรวยพี่จิ๋ว8ริ้วหนุ่มน้องแต้สุพันยายแสงบางนาป้าแป๋วลาดกระบังพี่สมคิดพหลโยธินพี่ทักพี่พิทักษ์จากเลยน้องแวนนครปฐมพี่นันเพชรบูรณ์พี่อัมพลบางปู่นี่หลังไมค์นะคะทาง Facebook Live นะคะดูซินะมีใครบ้างพี่เรินนะคะพี่เรินเจริญสวัสดีค่ะคุณแม่ทันพิชานะคะแล้วก็ยังมีพี่พิพัฒน์ด้วยนะคะเสียเปียคนเดิมไงจะใครล่ะนะคะบอกว่าเสียมีอาการจ่าเสียต้องเด้งต้องเด้าแล้วจ่านะคะไปค่ะไปหาหมอค่ะหมอลำหน้าห้านได้เลยนะคะเชิญค่ะนะคะแล้วก็ยังมีพี่อนุชาด้วยนะคะจากจังหวัดเลยนะคะพี่อนุชาบอกว่าวันนี้มาทำธุระก็เลยฟังจากแอป Mcord Connect นะคะแล้วก็ยังมีนายก๊อฟแก๊งหมูแผ่นด้วยนะคะพี่ MM วิทยารัตน์นะคะมีพี่กฤตชมนแก้วเรืองพี่นิสาบอกม้วนจอยมากค่ะนะคะพาเรทชุดนี้ใช่ไหมพี่เลิฟวัชรพรกู๊ดมอร์นิ่งนะคะบอกว่าดื่มกาแฟไปหลายแก้วตาแข็งเลยค่ะตอนนี้นะคะเป็นยังไงนอนไม่หลับเลยใช่ไหมแล้วก็ยังมีพี่หนูเพียรภกากุลนะคะมีใครอีกเดี๋ยวนะแป๊บนึงนะคะมีเดี๋ยวนะอุ้ยมีแต่เสียเปี๊ยกคนเดียวเลยนะคะครองแชทเลยครองคอมเมนต์เลยนะคะเพราะว่าเขาส่งสติ๊กเกอร์แบบรัวมากเลยนะคะคุณแม่ประนอมตามสั่งนะคะพี่แม่บอกว่าต้องทนเพราะความจนมันน่ากลัวด้วยนะคะพี่จันยาจันสนิทนะคะแล้วก็มีพี่ย่าใช่ถ้าหลังใหม่นี่ต้องอาจปิดจังหวะไงพี่ย่าเพิ่มสีสันนะคะแล้วก็ยังมีพี่ปูรัตนพันธ์ด้วยนะคะพี่จันยาจันสนิทบอกว่าคิดถึงจ้านะคะมีใครอีกไหมพี่ณรงค์ยินดีพี่สุวินสุรินบูนนะคะมีพี่ TSJ นะคะมีใครอีกไหมนะคะมีคุณแม่ประนอมทักทายกันแล้วพี่กล้วยทอดขาเลาะด้วยนะคะบอกว่าฝนกำลังจะตกมาช่วยซื้อกล้วยทอดกันหน่อยจ้ารอรถไฟอยู่ด้วยจ้านะคะพี่สุดติ่งกระดิ่งแมวด้วยพี่เอสเบเกอรี่นะคะบอกว่าเข้ามาช้าเลยนะคะมาไปขายขนมปังอยู่ครับรอบเช้านะคะพี่ขวัญเรือนเอี่ยมใหม่ด้วยนะคะแล้วก็มีอีกไหมพี่อินแทนนะคะพี่ยูนิคด้วยนะคะมีพี่เดอะทักสุรินดีเซลพี่สันทัศน์นะคะแล้วก็น่าจะหมดแล้วประมาณนี้ทักทายกันครบแล้วเรียบร้อยพี่พัชราสุขรวนนะคะพี่ขวัญเลือนนะคะทันอยู่ไม่ตกรถไฟนะคะรอบนี้นะเอาล่ะรถไฟไปก่อนนะวันนี้มีเพลงใหม่ล่าสุดค่ะนะคะมาฝากด้วยจากพี่เอกสุภกิจค่ะในช่วงของจอคิวฮิตเดี๋ยวไปฟังพร้อมๆกัน
0: จอคิวฮิต
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: เพลงนี้ชื่อว่าคนผ่านทางนะคะจากพี่เอ็กซ์สุภกฤตสังกัดจอนนี่มิวสิกค่ะคำร้องทำนองได้พี่ตะมิสเตอร์แคนเขียนให้นะคะแล้วก็เรียบเรียงดนตรีโดยพี่น้ำวายล้อมเดชนั่นเองนะคะมีคนต้นทางมีปลายทางมีคนผ่านทางด้วยนะคะคุณผู้ฟังถ้าชอบเพลงนี้ของพี่เอ็กซ์สุภกฤตนะคะก็ขอกันเข้ามาได้นะคะทุกช่วงดีเจเลยค่ะจอคิวฮิตนะคะต้องขอขอบคุณด้วยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองจอคิ
1: วฮิตสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: เพลงฮิตติดชาร์ต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: 2เพลงค่ะหยิบมาฝากกันในช่วงของเพลงฮิตติดชาร์ตนะคะสิทธิ์ของเจ้าจากอ้ายไหมไทยหัวใจศิลป์นะคะเพลงนี้สัปดาห์นี้เนี่ยอยู่ในมหานครชาร์ตค่ะในฮิตที่4เลยทีเดียวนะคะแล้วก็ก่อนหน้านั้นฮักพอเป็นพิธีค่ะจากพี่ต่ายอรทัยนะคะอยู่ในมหานครชาร์ตฮิตที่19นะคะเพลงฮิตติดชาร์ตต้องขอขอบคุณกันด้วยค่ะขอขอบคุณอาหารแมวเอโปร IQ อาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปร IQ อาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
0: คุณผู้ฟังคะกิจกรรม Y Entertain Award 2026เริ่มต้นขึ้นแล้วนะคะงานประกาศรางวัลที่มอบแด่บุคคลทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังที่สร้างผลงานในอุตสาหกรรมบันเทิงซีรีส์ Y ซึ่งปีนี้เนี่ยมาในคอนเซปต์ไทยซิลค์นใส่ไทยซิลค์เคอร์เทนแอนด์โกลเด้นโลตัสนะคะบุตรสบงกฎม่านไหมลายสยามเปิดโอกาสให้แฟนๆเนี่ยได้ร่วมโหวตกับนักแสดงหรือว่านิยายที่คุณชื่นชอบทั้ง5สาขารางวัลนะคะซึ่งเราได้รายชื่อผู้เข้าชิงในแต่ละสาขารางวัลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะรางวัลแรกนะคะ Y Couple of the Year ค่ะคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปีนะคะ Y 1ติวเตอร์ยิม Y 2ภูพาเวล Y 3ฟอร์ดพีท Y 4ลูกหมีซอนย่า Y 5หลิงออมนะคะรางวัลที่2ค่ะ Prince of Boys Love นะคะนักแสดงนำ Boy Love เจ้าเสน่ห์ค่ะ B 1เก่งหฤทธิ์ B 2พาเวลนเรศ B 3พีทวสุธร B 4ภูกฤติน B 5ฟอร์ดทิติพงศ์ค่ะรางวัลที่3นะคะ Princess of Girls Love นะคะนักแสดงนำ Girl Love พาวเสน่ห์นะคะ G 1จินนี่ณนิชา G 2เจเน่แองเจลิก้า G 3 B มายจิรัชยา G 4ฝ้ายพิรยา G 5ลูกหมีปัญญาพัฒน์นะคะปัญญาพัฒน์นะคะขออภัยแล้วก็รางวัลที่4นะคะ Rising Star Couple ค่ะคู่ชิปดาวรุ่งนะคะ R 1จินนี่เจน่า R 2ตีตีป๋อ R 3ฝ้ายอะตอม R 4มีพัฒน์เอย่าR5 อุ้มแบมนะคะรางวัลสุดท้ายค่ะ Most Popular Y Novel นะคะนิยาย Y ยอดนิยมค่ะ N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Player 2

ซอโซ่ล่ามทีนะคะ N2 ค่ะพิษรัก Poisonous Love นะคะ N3 ค่ะพี่ฝากชอบเธอมู Crazy Love มูมูนะคะ N4 ค่ะสามีบ้านนอกนะคะ My Rustic Wife นะคะ N5 ค่ะNot the best but still good นะคะรักใครชอบใครเนี่ยเชียร์ใครเป็นด้อมไหนอย่าลืมเข้าไปโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainaward.com ขออภัย yentertainaward.mcot.net/vote นะคะหรือว่าโหวตผ่านแอปพลิเคชัน eMOS นะคะโหวตตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่2กันยายนนี้ค่ะพักกันสั้นๆสักครู่ค่ะเดี๋ยวกลับมาอยู่ด้วยกันต่อกับพิมพ์ดามานคร

0: DPA เงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3ปีน้อยไปปะ
2: ยามาฮ่ารับประกัน5ปี
1: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
2: 5ปียามาฮ่า5ปี
3: เจ็บจนชาก็ยังไม่ชาเท่าหมาล่าน้ำข้นฮอตฮอตใหม่ยำยำฮอตฮอตหมาล่าน้ำข้นอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด

0: Soft Fail ตัวจริงเรื่องกันยุง
1: เทสเกาหลีใกล้ฉันโคเรียนกิมจิฮอตฮอตใหม่ยำยำฮอตฮอตโคเรียนกิมจิอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
2: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนในสายเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
5: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำ Girls Love ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love ราวเสน่ห์ G1 Jinny นัทนิชา G2 Jenna Angelina G3 Be My จิรัชยา G4 ฝ้ายพีรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
6: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง
7: ยามา

0: มหานคร
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี
0: เอาล่ะค่ะคุณผู้ฟังช่วงท้ายๆชั่วโมงนี้ยังเหลืออีก1เพลงรอคุณผู้ฟังอยู่ค่ะ
1: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
0: ขอบคุณด้วยนะคะกับ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158ค่ะชั่วโมงนี้เดี๋ยวทิ้งท้ายด้วยเพลงนี้นะคะแล้วเดี๋ยวชั่วโมงหน้าคุณผู้ฟังเที่ยงครึ่งเจอกันค่ะพิมดาจะมาอ่านคำตอบของทุกคนนะคะยกไปไว้ชั่วโมงหน้าเลยทิ้งท้ายด้วยเพลงหวานๆเพลงนี้ค่ะวอนจาก The Peach Band ค่ะเที่ยงครึ่งกลับมาเจอกับพิมดาต่อค่ะ

0: คุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: ขณะนี้เวลา12นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTN FM 95

0: ร้องรอดเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์เข้าให้ปากคำตำรวจเผยยังผวาเหตุการณ์สูญเสียเพื่อนร่วมวง4คนกังวลเยียวยาเหยื่อสบด.เปิดขายพันธบัตรรัฐบาลออมพลัสล็อตแรก 4,000 ล้านบาทดอกเบี้ย 1.80 ถึง 2.80% วิกฤตไฟป่าในแคนาดาส่งผลกระทบรุนแรงต่อสภาพอากาศในนครโทรอนโตจนดัชนีคุณภาพอากาศพุ่งสูงเกินเกณฑ์ร้ายแรงที่สุดในโลกทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี
1: ้สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับวันนี้พฤหัสบดีที่16กรกฎาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณเยมินแหวนเครือและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับนายกรัฐมนตรีลงนามตั้งรองเซมเบ้เป็นรักษาการอธิบดีสถ.ให้มีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงนามคำสั่งกระทรวงมหาดไทยครับเรื่องการแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว่าตามที่กระทรวงมหาดไทยได้มีคำสั่งที่1563/2569ลงวันที่23 มิถุนายน 2569ให้นายธีรุธสุภวิบูลผลตำแหน่งอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นประจำกระทรวงมหาดไทยเป็นการชั่วคราวทางนี้ตั้งแต่วันที่24 มิถุนายน 2569เป็นต้นไปจะมีจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงนั้นเพื่อความเหมาะสมแก่การรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการในกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอาศัยอำนาจตามความในมาตรา46แห่งพระราชบัญญัติระเบียบราชการแผ่นดินพุทธศักราช2534จึงแต่งตั้งนายนิรัตพงศ์สิทธิถาวรตำแหน่งรองปลัดกระทรวงมหาดไทยสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้รักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทั้งนี้ตั้งแต่วันที่16กรกฎาคมก็คือวันนี้เป็นต้นไปจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงขณะที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยนะครับนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์เปิดเผยบอกว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับได้ลงนามคำสั่งแต่งตั้งนายนิรัตพงศ์สิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นรักษาการอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีผลตั้งแต่วันนี้ครับนอกจากนี้จะมีการประชุมคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือว่าพนักงานส่วนท้องถิ่นกลางในวันพรุ่งนี้ก็คือ17กรกฎาคมจากเดิมที่จะมีการประชุมในวันที่23กรกฎาคมทีนี้ก็เพื่อเร่งรัดการดำเนินการถอดถอนข้าราชการท้องถิ่นที่พบว่ามีการทุจริตการจัดสอบท้องถิ่น 5,814 คนครับ
1: ค่ะในเรื่องของอดีตปลัดภูเก็ตนะคะที่ฟ้องเจ้าหน้าที่ฟ้องเจ้าของที่ดินฐานแจ้งความเท็จแล้วก็หมิ่นประมาทปัดเรียกรับสินบน1ล้านบาทแล้วก็ปัดว่าตัวเองนั้นเอี่ยวโกงสอบท้องถิ่นนายรุ่งเรืองที่มาบุตรปลัดจังหวัดภูเก็ตก็ยืนยันค่ะว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียกรับผลประโยชน์สอบข้าราชการท้องถิ่นไม่เคยเรียกรับเงินเพื่อช่วยเหลือใครให้ได้รับตำแหน่งผู้ต้องหา3คนที่ถูกจับกุมทั้งจ่าพิชิตนายวินแล้วก็น้องสาวนายวินตนนั้นไม่ได้รู้จักรวมถึงข้าราชการ5คนที่ถูกสอบวินัยร้ายแรงในขณะนี้ก็ไม่เคยรู้จักยืนยันว่าไม่เคยฝากใครรับตำแหน่งนะคะแล้วก็หรือว่าเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับขบวนการแต่ตั้งข้อสังเกตทำไมคดีของตนมีการดำเนินเรื่องเร็วมากเร่งรัดผิดสังเกตมี2มาตรฐานถูกออกให้จากถูกให้ออกจากราชการทันทีแต่คดีอื่นโกงสอบ 5,000 ล้านกลับยังใช้ชีวิตได้ปกติส่วนตัวมองนะคะกลับไปทำงานที่ภูเก็ตเมื่อวันที่24มิถุนายนวันนั้นมีการนำผู้เสียหายแจ้งความและวันที่26มิถุนายนมีการสอบขอศาลออกหมายจับไปควบคุมตัววันรุ่งขึ้น27มิถุนายนหลังจากที่ตนเองถูกดำเนินคดีผู้บังคับบัญชามีคำสั่งให้ออกจากราชการโดยที่ไม่สอบถามข้อเท็จจริงว่าตนเองทำจริงหรือไม่ซึ่งทางทนายความได้ไปยื่นฟ้องผู้บังคับบัญชาต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางเรื่องการให้ออกจากคำสั่งโดยมิชอบแล้วนายนรินทร์สมนึกทนายความบอกว่าการฟ้องร้องไม่เกี่ยวข้องกับการเรียกรับผลประโยชน์สอบข้าราชการท้องถิ่นแต่เป็นการฟ้องกลับคนที่แจ้งความเอาผิดในข้อหาเรื่องเรียกรับผลประโยชน์จากการออกเอกสารสิทธิ์ที่ดินจังหวัดภูเก็ต1ล้านบาทซึ่งไม่

0: เป็นความจริงจึงมาฟ้องดำเนินคดีข้อหาแจ้งความเท็จข้อหากลั่นแกล้งให้ผู้อื่นได้รับความผิดทางอาญาและข้อหาหมิ่นประมาทล่าสุดศาลรับคำร้องโดยมีการนัดไต่สวนมูลฟ้อง26ตุลาคมค่ะ
1: เรื่องความคืบหน้าคดีเพลิงไหม้นะครับโรงเบียร์ณลาดพร้าววันนี้ครับนักร้องที่รอดชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์เข้าให้ปากคำกับตำรวจครับบอกว่ายังผวากับเหตุการณ์สูญเสียเพื่อนร่วมวงไป4คนและกังวลเรื่องของการเยียวยาเหยื่อครับนายชนะชัยทองประเสริฐอายุ30ปีวติกนักร้องผู้รอดชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์เข้าให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนโดยเปิดเผยบอกว่าหลังเกิดเหตุมีทนายความติดต่อเข้ามาแจ้งว่าในเบื้องต้นมีการช่วยเหลือเยียวยาเป็นเงิน 10,000 บาทตอนนี้ยังกังวลเรื่องของการเยียวยาเนื่องจากทราบว่าเจ้าของร้านยังคงรักษาตัวอยู่แล้วก็ยังไม่ฟื้นแล้วก็ยังเล่าด้วยนะครับว่าที่ผ่านมาสังเกตว่าภายในร้านเคยเกิดปัญหาไฟตกบ่อยครั้งแต่หากกระแสไฟไม่เพียงพอก็จะปิดเครื่องปรับอากาศชั่วคราวเมื่อไฟกลับมาก็จะเปิดการแสดงได้ตามปกติแต่ยืนยันว่าไม่เคยมีการซักซ้อมแผนอพยพหรือว่าป้องกันอัคคีภัยมาก่อนแม้จะพูดกันเล่นๆว่าหากเกิดเพลิงไหม้จะทำอย่างไรส่วนประตูทางออกยืนยันว่าแม้จะเป็นประตูที่มีระบบล็อกแต่ในวันเกิดเหตุไม่ได้มีการล็อกประตูแต่อย่างใดและในวันเกิดเหตุต้นเหตุเปลวไฟลุกลามอย่างรวดเร็วแล้วก็ควันตามมาในเวลาไม่ถึง1นาทีทำให้ทุกคนแทบไม่มีเวลาตั้งตัวพร้อมทั้งกล่าวด้วยน้ำเสียงสั่นเครือด้วยนะครับว่าเหตุการณ์ครั้งนี้ส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจอย่างหนักสมาชิกวงทั้งหมด11คนเหลืออยู่ตอนนี้7คนทำให้หลายคนเกิดอาการแพนิคส่วนตัวแม้จะรักในเสียงเพลงแต่ว่ายังทำใจกลับไปร้องเพลงไม่ได้ครับส่วนความคืบหน้าทางคดีพลตำรวจโทสยามบุญสมผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเดินทางมาประชุมร่วมกับคณะพนักงานสอบสวนเพื่อติดตามความคืบหน้าคดีขณะนี้ทางพนักงานสอบสวนลงพื้นที่ไปเก็บรวบรวมมาได้เพื่อหาสาเหตุที่ทำให้เกิดเพลิงไหม้และผู้เสียชีวิตรวมถึงได้รับบาดเจ็บว่าเกิดจากสาเหตุอะไรนะครับขณะที่ญาติและก็เพื่อนครับทำพิธีเชิญดวงวิญญาณน้องจิ๊บผู้เสียชีวิตกลับบ้านเกิดบุรีรัมย์สะท้อนบทเรียนความปลอดภัยในสถานบันเทิงโดยเมื่อ 9:10 นาทีที่ผ่านมานางสาวฟ้าพร้อมด้วยกลุ่มเพื่อนสนิทของนางสาวมณีรัตน์บ่มกลางหรือว่าจิ๊บผู้เสียชีวิตเดินทางมายังจุดเกิดเหตุพร้อมนิมนต์พระสงฆ์มาประกอบพิธีเชิญดวงวิญญาณเพื่อกลับไปสู่ภูมิลำเนาตามความเชื่อทางศาสนานางสาวฟ้าเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่าตนเองและกลุ่มเพื่อนที่มาร่วมพิธีในวันนี้ครับเป็นเพื่อนร่วมงานของสามีผู้เสียชีวิตซึ่งมีความคุ้นเคยและรู้จักกับผู้เสียชีวิตเป็นอย่างดีจึงร่วมใจกันมาทำพิธีอัญเชิญดวงวิญญาณของน้องจิ๊บให้กลับบ้านโดยระบุว่าปกติแล้วผู้เสียชีวิตทำงานเป็นบุคลากรทางการแพทย์อยู่ที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งย่านพญาไทในส่วนของร่างของผู้เสียชีวิตนั้นนางสาวฟ้าให้ข้อมูลว่าทางครอบครัวและญาติได้ติดต่อรับร่างจากสถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจและนำกลับไปประกอบพิธีกรรมทางศาสนาที่จังหวัดบุรีรัมย์ตั้งแต่วันแรกๆที่เกิดเหตุเรียบร้อยแล้วโดยการมาทำพิธีวันนี้ครับเป็นการประสานงานร่วมกันกับกลุ่มเพื่อนมาช่วยดำเนินการแทนครอบครัวเมื่อผู้สื่อข่าวสอบถามถึงเหตุการณ์ในวันดังกล่าวนางสาวฟ้าเปิดเผยว่าในคืนเกิดเหตุผู้เสียชีวิตเดินทางมาเที่ยวกับเพื่อนรวมประมาณ3คนหลังเกิดเหตุสลดมีเพื่อนอีก1คนที่ปลอดภัยดีส่วนเพื่อนอีก1คนได้รับบาดเจ็บสาหัสและยังอยู่ในการดูแลของแพทย์ครับนอกจากนี้นางสาวฟ้ายังได้ฝากข้อคิดเห็นและก็สะท้อนมุมมองเกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัยของสถานบันเทิงหรือว่าร้านเหล้าโดยบอกว่าเรื่องความปลอดภัยอยากให้สถานประกอบการต่างๆมีการซักซ้อมแผนรับมือเหตุฉุกเฉินกันตลอดเวลาและที่สำคัญคือเรื่องของทางเข้าออกควรจะออกแบบหรือว่าจัดการให้มีความคล่องตัวและระบายคนได้ดีมากกว่านี้เพื่อให้สามารถระบายคนได้อย่างรวดเร็วหากเกิดเหตุไม่คาดฝันทั้งนี้บรรยากาศการทำพิธีเชิญดวงวิญญาณเป็นไปด้วยความโศกเศร้าโดยมีกลุ่มเพื่อนยืนไว้อาลัยแล้วก็ฟังสวดพระพิธรรมต่อหน้าแท่นพิธีชั่วคราวก่อนที่จะเดินทางกลับไปร่วมงานบำเพ็ญกุศลที่จังหวัดบุรีรัมย์ต่อไปครับ 12:10 นาทีเดี๋ยวพักครู่หนึ่งครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตใน

ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหา

0: ่ผิดมากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: ติดตามข่าวช่วงที่2นะคะนายกรัฐมนตรีเตรียมยืนจีนอย่างเป็นทางการ3วัน3เมืองต่อยอดความร่วมมือทางเทคโนโลยีลงทุนและด้านความมั่นคงค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์การเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนบอกว่าการเดินทางเยือนครั้งนี้นะคะเป็นการเดินทางเยือนอย่างเป็นทางการมีภารกิจสำคัญ3เรื่องด้วยกันก็คือการเข้าร่วมประชุมด้านปัญญาประดิษฐ์ที่นครเซี่ยงไฮ้การเปิดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI ที่เมืองเฉิงตูและการเยือนกรุงปักกิ่งอย่างเป็นทางการตามคำเชิญของรัฐบาลจีนโดยกำหนดทั้งหมดใช้เวลา3วันเดินทางไป3เมืองก่อนเดินทางไปร่วมประชุมอาเซียนซัมมิตเรื่องของปัญญาประดิษฐ์ค่ะหรือ AI เป็นเรื่องสำคัญที่รัฐบาลจะต้องสนับสนุนและต้องพิจารณาว่าไทยจะสร้างความร่วมมือกับประชาคมโลกอย่างไรโดยในการประชุมที่นครเซี่ยงไฮ้มีการกล่าวสุนทรพจน์ผู้ประกอบการด้านปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีรายใหญ่เพื่อหารือว่าจะสามารถใช้ไทยเป็นฐานด้านใดได้บ้างไม่ว่าจะเป็นศูนย์ข้อมูลศูนย์ Data Center ศูนย์การผลิตนะคะหรือฐานการผลิตการผลิตชิ้นส่วนอุตสาหกรรมในโอกาสนี้สีจิ้นผิงประธานาธิบดีสาธารณรัฐประชาชนจีนจะให้ตนและคณะเข้าหารือที่นครเซี่ยงนาเซี่ยงไฮ้สรุปความร่วมมือที่ได้หารือตั้งแต่ปีที่ผ่านมารวมถึงการสนับสนุนคำสั่งซื้อข้าวไทยตลอดจนหารือมิติความมั่นคงการค้าการลงทุนและความร่วมมือปราบปรามการกระทำผิดทั้งนี้ทางการจีนขอไม่ให้ใช้คำลักษณะชื่อประเทศต่อท้ายด้วยคำว่าเถานะคะจากนั้นค่ะนายกก็เดินทางเปิดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเมืองเฉิงตูก่อนเดินทางต่อไปปักกิ่งเพื่อหารือทวิภาคีกับนายกรัฐมนตรีจีนก็คือนายหลี่เฉียงในประเด็นที่ทั้งสองประเทศร่วมมือและขอรับการสนับสนุนซึ่งกันและกันค่ะส่วนด้านความมั่นคงนายกบอกว่าเป็นเรื่องที่จะหารือกันในกรอบทวิภาคีจึงยังไม่ขอยกตัวอย่างรายละเอียดความร่วมมือระหว่างไทยจีนก็มีความคืบหน้าต่อเนื่องและจีนก็เป็นมิตรประเทศที่ดีรวมทั้งเป็นมหามิตรที่ให้การสนับสนุนไทยมาโดยตลอดไม่ว่าเป็นเรื่องที่ไทยร้องขอหรือไม่ได้ร้องขอทั้งในประเด็นความอ่อนไหวเรื่องความมั่นคงการปราบปรามทุจริตอาชญากรรมความผิดกฎหมายแล้วก็ร่วมมือการค้าสำหรับการเยือนทางเยือนจีน3วันนายกบอกว่าเดินทางแค่3วันคงไม่ได้กำชับอะไรต่อครม.เป็นพิเศษเพราะว่าปัจจุบันการสื่อสารมีความสะดวกสามารถทำงานได้ทุกที่ค่ะ
2: นายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงการพูดคุยกับคณะผู้บริหารและก็สมาชิกสภาธุรกิจสหภาพยุโรปอาเซียน EU อาเซียน Business Council EU ABC และสมาคมการค้ายุโรเปียนเพื่อธุรกิจและการพาณิชย์ European Association for Business and Commerce EABC ว่านักธุรกิจจากสหภาพยุโรปครับได้เดินทางมาเยือนตนโดยยืนยันถึงความตั้งใจที่จะขยายการลงทุนในประเทศไทยพร้อมทั้งชื่นชมต่อสิ่งที่ประเทศไทยตอบสนองและรับฟังความคิดเห็นหารือกันมาอย่างต่อเนื่องทั้งในประเทศไทยและเวทีต่างประเทศทั้งนี้ไทยได้ยืนยันความพร้อมด้านการลงทุนการท่องเที่ยวแล้วก็การใช้ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตรวมถึงขอให้ภาคธุรกิจยุโรปสนับสนุนการเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทยสหภาพยุโรปในช่วงโค้งสุดท้ายโดยตั้งเป้าปิดการเจรจาให้ได้ในสิ้นปี2569นี้ครับนายกรัฐมนตรียอมรับนะครับว่าการเจรจามีความล่าช้าในช่วงท้ายเนื่องจากทั้งสองฝ่ายยังมีประเด็นเห็นต่างและต้องร่วมกันหาทางออกเพื่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกันเพราะหากการเจรจา FTA สำเร็จมูลค่าการค้าระหว่างไทยกับสหภาพยุโรปจะเพิ่มขึ้นหลายเท่าตัวและผู้ประกอบการไทยจะสามารถส่งออกสินค้าไปยังยุโรปได้นะครับโดยไม่มีกำแพงภาษีเป็นอุปสรรคส่วนปัญหาอุปสรรคของไทยมีอะไรบ้างนั้นนายกรัฐมนตรีบอกว่าส่วนใหญ่เป็นเรื่องของวัตถุดิบและภาคการเกษตรซึ่งรัฐบาลจะต้องดำเนินการในลักษณะบัวไม่ช้ำน้ำไม่ขุ่นเพื่อรักษาผลประโยชน์ของทุกฝ่ายครับอย่างไรก็ตามในการพูดคุยได้มีการกล่าวถึงการขอความสนับสนุนให้ไทยเข้าเป็น

0: มาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือว่า OECD ด้วยครับ
1: ผู้บัญชาการสอบสวนกลางสั่งเด้งสารวัตรทางหลวงช่วยราชการกองบัญชาการสอบสวนกลางค่ะเส้นปมจับปืนอาสาสมัครทหารพรานจับปมไปการจับนะคะอาสาสมัครทหารพรานที่พบปืนมีรายงานข่าวพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชวนาสัยผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางลงนามคำสั่งกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเรื่องข้าราชการตำรวจช่วยราชการจากที่มีข่าวในสื่อสังคมออนไลน์กรณีเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจทางหลวง2กองกำกับการ7กองบังคับการตำรวจทางหลวงจับกลุ่มอาสาสมัครทหารพรานพร้อมเครื่องกระสุนปืนของกลางกล่าวหาว่าพกอาวุธติดตัวไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตและไม่มีเหตุอันควรจำเป็นอันเร่งด่วนหรือสมควรแก่พฤติการนะคะเหตุการณ์นี้ค่ะเกิดเมื่อวันที่10กรกฎาคมที่ผ่านมาแล้วก็มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์การปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจทางหลวงโดยกองบังคับการตำรวจทางหลวงตอนนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อให้การตรวจสอบข้อเท็จจริงเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายทั้งนี้นะคะตามระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติว่าด้วยการสั่งข้าราชการตำรวจไปช่วยราชการในสำนักงานตำรวจแห่งชาติปีพ.ศ. 2566ก็เลยให้พันตำรวจโทวิชัยโมคารัตสารวัตรสถานีตำรวจทางหลวง2กองกำกับการ7กองบังคับการตำรวจทางหลวงช่วยราชการที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเพื่อปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์ปฏิบัติการกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางขาดจากต้นสังกัดตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสั่งณ14กรกฎาคม2569ค่ะ
0: เดี๋ยวพักครู่หนึ่งครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยเหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC 1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมา
0: สบน.เปิดขายพันธบัตรรัฐบาลออมพลัดรถแรก 4,000 ล้านบาทนะครับดอกเบี้ย 1.80 ถึง 2.80% ครับสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะหรือว่าสบน.ครับเปิดจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาลออมทรัพย์ครั้งที่1ปีงบประมาณ69วงเงิน 4,000 ล้านบาทผ่านวอลเล็ตสบน.และบอนคอนเน็กแพลตฟอร์มเปิดโอกาสให้ประชาชนลงทุนเริ่มต้น100บาทเสนอพันธบัตรอายุ3ปีและ10ปีอัตราดอกเบี้ยคงที่ 1.80% และ 2.80% ต่อปีจ่ายดอกเบี้ยทุก3เดือนครับโดยนางจินดารัตน์วิริยะทวีกุลผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะหรือว่าสบน.กล่าวว่าการออกพันธบัตรรัฐบาลออมพลัสเป็นการปรับปรุงแบบการจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาลสำหรับประชาชนให้สอดรับกับยุคดิจิทัลครับเพื่ออำนวยความสะดวกในการลงทุนและส่งเสริมการออมอย่างต่อเนื่องโดยยังคงจุดเด่นของพันธบัตรรัฐบาลในฐานะสินทรัพย์ที่มีความมั่นคงมีความเสี่ยงต่ำและได้รับความเชื่อมั่นจากผู้ลงทุนจึงเชื่อว่าจะได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นอย่างดีสำหรับการจำหน่ายครั้งที่1มีวงเงินรวม 4,000 ล้านบาทแบ่งเป็นพันธบัตรรัฐบาลอายุ3ปีอัตราดอกเบี้ยคงที่ 1.80% ต่อปีและอายุ10ปีอัตราดอกเบี้ยคงที่ 2.80% ต่อปีโดยทั้ง2รุ่นจ่ายดอกเบี้ยทุก3เดือนการจำหน่ายแบ่งเป็น2ช่องทางครับก็ได้แก่ Wallet สบน.วงเงิน 2,000 ล้านบาทแล้วก็เปิดจำหน่ายตั้งแต่วันที่31กรกฎาคมจนถึง31สิงหาคม69หรือจนกว่าจะเต็มวงเงินผู้มีสิทธิ์ซื้อเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยอายุ15ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเริ่มลงทุนได้ตั้งแต่100บาทแล้วก็ซื้อได้ครั้งละ100ถึง3ล้านบาทและซื้อรวมได้ไม่เกิน50ล้านบาทต่อรายวิธีจัดสรรแบบ First Come First Serve นะครับหมดแล้วหมดเลยครับ12 20นาทีพักสั้นๆครู่นึงครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย

ติดตามข่าวกันต่อนะคะไปดูอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับรถยนต์กับรถตู้ซึ่งชนกันค่ะเป็นรถยนต์ที่ชนประสานงากับรถตู้รับส่งนักเรียนที่บริเวณถนนสายบึงพระวังน้ำใสอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุพบรถยนต์สีบรอนซ์ภายในพบนายถนอมอายุ61ปีเสียชีวิตที่บริเวณ

0: ที่นั่งคนขับและรถตู้รับส่งนักเรียนมีผู้บาดเจ็บ2คนเป็นคนขับและนักเรียนเร่งส่งรักษาตัวที่โรงพยาบาลเบื้องต้นร่างผู้เสียชีวิตนำส่งนิติเวชโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรพิษณุโลกเพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตก่อนจะส่งมอบร่างให้ญาตินำไปบำเพ็ญกุศลค่ะ
1: พ่อค้าเข็งหมูขับรถจากบ้านจะไปตลาดครับไม่รู้ว่ามีคนนั่งอยู่ในเบาะหลังรถจอดรถดูพบหญิงวัย60เสียชีวิตโดยไม่ทราบสาเหตุครับคาดว่าน่าจะแอบเข้ามาในรถเพราะว่าประตูมันเสียไม่ได้ล็อกประตูไว้ครับตำรวจสภ.สำโรงใต้รับแจ้งเหตุพบผู้เสียชีวิตภายในรถยนต์ที่จอดอยู่บริเวณหน้าศาลเจ้าพ่อทับถนนรถรางอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการจากการเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุภายในรถบริเวณเบาะหลังฝั่งคนขับครับพบศพเพศหญิงทราบชื่อต่อมาก็คือนางสสิธรอายุประมาณ60ปีในสภาพนั่งคอตกสวมหน้ากากอนามัยสวมเสื้อสีดำลายดอกแล้วก็กางเกงขายาวจากการชันสูตรพลิกศพเบื้องต้นไม่พบบาดแผลและว่าร่องรอยการถูกทำร้ายคาดว่าเสียชีวิตมาแล้วระยะหนึ่งนายชนะศิลปะพดุงกุลอายุ61ปีเจ้าของรถเล่าว่าก่อนเกิดเหตุได้ขับรถออกมาจากอพาร์ตเมนต์ภายในซอยสันติคามเพื่อจะไปขายหมูที่ตลาดเขมรซึ่งอยู่ไม่ไกลจากจุดเกิดเหตุครับโดยไม่รู้ว่ามีคนอื่นอยู่ภายในรถด้วยเมื่อขับมาถึงแล้วก็จอดบริเวณหน้าโรงเจขณะกำลังจะลงจากรถสังเกตเห็นขาของคนยืดออกมาจากเบาะหลังเมื่อเปิดประตูตรวจสอบก็พบหญิงในสภาพหมดสติไม่ตอบสนองจึงรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าตรวจสอบบอกด้วยนะครับว่ารถของตนนั้นระบบล็อกประตูมันเสียแล้วก็ชำรุดมานานก็คาดว่าหญิงคนนี้อาจจะแอบเข้ามาภายในรถเพราะประตูไม่ได้ล็อกและไม่ทราบครับว่าเสียชีวิตเพราะเหตุใดครับ
0: นับถอยหลัง5วันแล้วนะคะก็จะหมดการที่จะเลือกนะคะการเลือกประธานเลือกบอร์ดประกันสังคมโดยร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสุเลยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกบอกว่าการเลือกคณะกรรมการประกันสังคมฝ่ายนายจ้างและผู้ประกันตนหรือว่าบอร์ดประกันสังคมจะมีขึ้นวันอาทิตย์ที่27กันยายนที่จะถึงนี้ค่ะทางสำนักงานประกันสังคมก็เปิดให้นายจ้างผู้ประกันตนลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งมาตั้งแต่1มิถุนายนที่ผ่านมาแล้วล่าสุดมีผู้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งประมาณ1ล้านคนแต่ก็ยังมีผู้มีสิทธิ์อีกจำนวนมากที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนทางสำนักงานประกันสังคมจึงมีมติขยายระยะเวลาการลงทะเบียนออกไปจนถึง20กรกฎาคมจากเดิมหมดเขต15กรกฎาคมนี้สำหรับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งประกอบด้วยผู้ประกันตนมาตรา33 39มาตรา40และนายจ้างที่อยู่ในระบบประกันสังคมโดยผู้มีสิทธิ์1คนจะสามารถลงคะแนนเลือกผู้แทนฝ่ายของตนได้ไม่เกิน7คนซึ่งตัวเลขผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งฝ่ายผู้ประกันตนมีจำนวนกว่า11ล้านคนส่วนฝั่งนายจ้างนะคะมีสิทธิ์เลือกตั้งกว่า 400,000 รายดังนั้นการขยายเวลาการลงทะเบียนครั้งนี้ก็จะช่วยทำให้ประชาชนเข้าถึงสิทธิ์ของตนได้อย่างทั่วถึงมากขึ้นสำหรับการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมก็นับเป็นโอกาสสำคัญที่จะทำให้ผู้ประกันตนและนายจ้างได้ร่วมกันกำหนดนโยบายดูแลสิทธิประโยชน์แล้วก็บริหารเงินกองทุนประกันสังคมซึ่งมีมูลค่ามากกว่า 2.9 ล้านล้านบาทค่ะ
1: ติดตามความเคลื่อนไหวต่างประเทศกันบ้างครับสหรัฐเสร็จสิ้นการโจมตีอิหร่านล่าสุดแล้วครับกองบัญชาการกลางสหรัฐแถลงบอกว่ากองทัพสหรัฐเสร็จสิ้นปฏิบัติการโจมตีอิหร่านระลอกล่าสุดตามคำสั่งของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์โดยมุ่งเป้าทำลายศูนย์บัญชาการระบบป้องกันภัยทางอากาศคลังขีปนาวุธและโดรนรวมถึงสถานีตรวจการชายฝั่งโดยเฉพาะในพื้นที่บันดาอับบาสซึ่งเป็นเมืองท่าใหญ่ที่สุดแล้วก็เป็นฐานทัพสำคัญของกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านบริเวณช่องแคบฮอร์มุซนอกจากนี้ครับกองทัพสหรัฐยังได้ยิงขีปนาวุธเฮลฟายเข้าใส่ปล่องควันของเรือบรรทุกน้ำมันเปล่าลำหนึ่งที่เพิกเฉยต่อคำเตือนขณะมุ่งหน้าไปยังเกาะคาร์ของอิหร่านครับส่งผลให้เรือใช้การไม่ได้ด้านสื่อท้องถิ่นของอิหร่านรายงานบอกว่าพื้นที่4แห่งรอบเมืองอาวาสรวมถึงเมืองท่าบันดาอับบาสตกเป็นเป้าหมายการโจมตีแต่ยังไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตครับ
0: สหรัฐผลิตรูปเหรียญทำนะคะแต่ก็มีปัญหาค่ะโรงกระสาบของสหรัฐเตรียมผลิตเหรียญกระสาบมูลค่า1ดอลลาร์มีรูปใบหน้าของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่ด้านหน้าเพื่อเฉลิมฉลองโอกาสครบรอบ250ปีการก่อตั้งประเทศโดยสกอตต์เบสเซนรัฐมนตรีคลังสหรัฐบอกว่ารูปแบบดังกล่าวได้รับการปรับปรุงจากร่างเดิมคือที่เคยนำภาพผู้นำสหรัฐชูกำปั้นจากเหตุการณ์พยายามลอบสังหารเมื่อปีที่แล้วมาเป็นรูป นกอินทรีหัวขาวซึ่งเป็นตราประทับตราประจำตำแหน่งประธานาธิบดีด้านหลังแทนอะไรก็ตามค่ะการจัดทำเหรียญนี้ก็ถูกตั้งคำถามถึงความถูกต้องตามกฎหมายเนื่องจากกฎหมายสหรัฐมีข้อห้ามนะคะว่าไม่ให้ใช้ภาพบุคคล

0: ที่ยังมีชีวิตอยู่บนเงินตราของประเทศยกเว้นบนธนบัตรกระดาษค่ะ
1: วิกฤตไฟป่าในแคนาดาส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสภาพอากาศในนครโทรอนโตนะครับจนดัชนีคุณภาพอากาศพุ่งสูงเกินเกณฑ์ร้ายแรงที่สุดในโลกครับดัชนีคุณภาพอากาศของนครโทรอนโตถูกจัดให้อยู่ในอันดับที่ย่ำแย่ที่สุดในกลุ่มเมืองใหญ่ทั่วโลกเนื่องจากหมอกควันจากเหตุไฟป่าทางตะวันตกเฉียงเหนือของรัฐออนทาริโอได้เปลี่ยนท้องฟ้าให้กลายเป็นสีดำมืดคลึ้มแล้วก็แผ่ขยายเข้าสู่พื้นที่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของสหรัฐส่งผลให้ต้องมีการออกประกาศเตือนภัยด้านสุขภาพพร้อมทั้งเรียกร้องให้ประชาชนจำกัดการทำกิจกรรมกลางแจ้งครับกระทรวงสิ่งแวดล้อมแคนาดารายงานดัชนีคุณภาพอากาศและสุขภาพของนครโทรอนโตว่าพุ่งสูงแต่ระดับ10บวกหรือว่า10 plus ซึ่งจัดอยู่ในเกณฑ์ความเสี่ยงระดับร้ายแรงที่สุดในขณะที่ผลการพยากรณ์อากาศระบบระบุว่าสภาวะที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพเช่นนี้อาจจะลากยาวต่อเนื่องไปจนถึงช่วงคืนวันพฤหัสบดีสำหรับสถานการณ์ในสหรัฐนครนิวยอร์กเริ่มได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศที่ขมุขมัวซึ่งสร้างความกังวลเป็นอย่างมากครับเนื่องจากรัฐนิวเจอร์ซีย์ซึ่งอยู่ติดกันมีกำหนดเป็นโชว์ภาพจัดการแข่งขันฟุตบอลโลกนัดชิงชนะเลิศในวันอาทิตย์นี้ซึ่งคาดว่าจะมีผู้เข้าชมทั้งในสนามแล้วก็จุดถ่ายทอดสดรวมกันนับแสนคนโดยผู้ว่าการรัฐนิวยอร์กแล้วก็สำนักงานอุตุนิยมวิทยาได้แจ้งเตือนว่ากลุ่มควันที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพนี้อาจจะตกค้างไปจนถึงช่วงสุดสัปดาห์ความรุนแรงของไฟป่าในแคนาดาครับยังส่งผลกระทบต่อการคมนาคมและการท่องเที่ยวโดยมีการเผยแพร่ภาพขบวนรถไฟขนส่งที่ถูกล้อมรอบด้วยเปลวไฟในรัฐออนทาริโอส่งผลให้ต้องสั่งระงับการเดินรถไฟและอพยพผู้คนเป็นการชั่วคราวนอกจากนี้ครับทางการนครโทรอนโตยังได้ประกาศยกเลิกการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับฟุตบอลโลกรวมถึงกิจกรรมรวมพลเชียร์ฟุตบอลโลกนัดสำคัญที่ลานกิจกรรมหลักของเมืองเพื่อความปลอดภัยของประชาชนนอกจากนี้ไฟป่าที่ลุกลามอย่างรวดเร็วยังได้ปิดล้อมกลุ่มเยาวชนจากรัฐมินนิโซตาที่เดินทางมาตั้งแคมป์จนกองทัพแคนาดาต้องส่งเฮลิคอปเตอร์เข้าช่วยเหลือกู้ภัยเป็นการด่วนซึ่งทุกคนได้รับการช่วยเหลืออย่างปลอดภัยแล้วรัฐบาลแคนาดาบอกว่าแม้ฤดูไฟป่าในปีนี้จะเริ่มต้นช้ากว่าปีก่อนๆแต่ว่าสภาพอากาศที่ร้อนจัดครับส่งผลให้ยังมีไฟป่าปะทุอยู่ถึง835จุดและเสียหายไปแล้วกว่า11ล้าน8แสนไร่ครับ
0: มีการสำรวจที่น่าสนใจเกี่ยวกับความเห็นของผู้คนในประเทศต่างๆที่มีต่อมหาอำนาจเศรษฐกิจใหญ่อันดับ1และ2ของโลกอย่างจีนและสหรัฐค่ะก็ทำให้เห็นว่าใครเป็นที่นิยมมากกว่ากันการสำรวจนี้จัดทำโดยสำนักวิจัย Pew นะคะเป็นหน่วยงานวิจัยที่ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายการเมืองที่สำคัญของสหรัฐทำการสำรวจความคิดเห็นผู้คน 46,000 คนในประเทศแล้วก็ดินแดนต่างๆ36แห่งรวมถึงไทยด้วยค่ะพบว่าจากทั่วโลกมองสหรัฐอเมริกาแง่ดีมากกว่าจีนมาหลายปีแต่ครั้งจีนครั้งนี้นะคะจีนกลับมาพลิกขึ้นเหนือกว่าโดยมี25ประเทศรวมถึงไทยที่มีทัศนคติที่ดีต่อจีนมากกว่าสหรัฐมีเพียง6ประเทศที่ประชาชนยังคงมองสหรัฐในแง่บวกมากกว่าจีนก็คือโปแลนด์ฟิลิปปินส์เกาหลีใต้อินเดียญี่ปุ่นและอิสราเอลสำหรับความคิดเห็นในด้านตัวผู้นำจากทั้งหมด36ประเทศและดินแดนมี22ประเทศที่มีมุมมองดีต่อสีจิ้นผิงประธานาธิบดีจีนมากกว่าโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐแม้แต่เพื่อนบ้านสหรัฐพันธมิตรตะวันตกอย่างแคนาดาเม็กซิโกฝรั่งเศสเยอรมนีสหราชอาณาจักรผู้นำสองประเทศก็ได้รับความเชื่อมั่นโดยรวมในระดับต่ำนะคะแกนนำนักวิจัยกล่าวว่านับเป็นครั้งแรกในรอบประมาณ20ปีที่จีนได้รับทัศนคติแง่บวกเหนือสหรัฐอย่างมีนัยสำคัญสำหรับปัจจัยแวดล้อมที่มีผลต่อความคิดเห็นผู้คนคือการสำรวจจัดทำในขณะที่สหรัฐทำสงครามอิหร่านแล้วก็ความเชื่อมั่นในตัวทรัมป์ลดลงจากการจับกุมตัวผู้นำเวเนซุเอลาข่มขู่ยึดกรีนแลนด์การรับมือกับสงครามกาซาอีกด้านหนึ่งก็คือการระบาดของโควิด-19 ได้คลี่คลายไปนานและจีนก็ได้รับเสียงชื่นชมว่าเป็นหุ้นส่วนที่ไว้วางใจได้มากกว่าและมีส่วนช่วยสร้างเสถียรภาพและสันติภาพของโลกค่ะ
1: และทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวของสรุปข่าวภาคเที่ยงประจำวันนี้นะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับคุณเยมินแหวนเครือผมณรงค์จันทองพร้อมด้วยทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สนับสนุนข่าวโดย
3: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
4: โบราณท่านบอกว่าถ้าเกลียดใครให้เผาพริกเผาเกลือให้แต่ถ้ารักใครให้เผาพริกอย่างเดียว
5: ยังไงอ่ะ
4: ก็เผาพริกเน้นๆใส่กุ้งแห้งเนื้อหอมกระเทียมเต็มๆ

0: เอ็มโขกเคล้าให้เข้ากันก็จะได้น้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในอาหารแล้วเสิร์ฟให้ผู้นั้นกินจะหลงรักจนงอหัวไม่ขึ้นเพราะน้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในเมนูไหนก็อร่อยจนใครก็ต้องตกหลุมรักพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
4: ประกาศประกาศเบาแดงกำลังหาผู้โชคดีที่จะได้รับแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35
5: ว่าไงนะ
4: แคมเปญเบาแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพเขาแจกต่อแจกแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35
5: อู้ยงั้นต้องรีบบอกต่อ
4: พี่ๆสมาชิกแท็กซี่เพื่อนเบาแดงถ้าอยากได้แท็กซี่ไฟฟ้าคันใหม่ให้รีบเขียนบีบส่งฝาคาราบาวแดงหรือฝาคาราบาวคันโซที่กล่องลุ้นโชคตามปั๊มแก๊สรับรางวัลอาทิตย์ที่9สิงหาคมนี้ที่โรงเรียนเยอรมันตะวันแดงรามอินทรา
5: พี่ๆแท็กซี่รีบส่งฝาเลย
6: เปิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคของหวานอย่างขนมลูกอมและน้ำหวานเกินขนาดจนได้รับน้ำตาลมากกว่า16กรัมต่อวันทำให้เกิดฟันผุหยุดสูงโรคอ้วนเบาหวานหยุดหายใจขณะหลับนี่คืออันตรายจากความหวานที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้เด็กโดยไม่รู้ตัวหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.
7: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมั

0: พิมดามหานคร
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว

0: สนุนโดย
1: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: มีคนมีแต่คนชอบพาเรทชุดนี้กันทั้งนั้นเลยนะคะเพราะว่าพาเรทชุดนี้อวยพรกันแบบเต็มที่เลยทั้งสองเพลงนะคะแล้วก็ขอกันเข้ามาหลังไมค์ด้วยนะคะตอนนี้หน้าจอ Facebook Live เราสาธุกันใหญ่แล้ว ขอให้รวยกันใหญ่แล้วนะคะขอให้รวยนะคะจากพี่กัจจกพันธ์แล้วก็ขอให้รวยชื่อเพลงเหมือนกันเลยนะคะจากพี่ไอซ์สรัญญูฟีเจอริงกับแบมนะคะมีพี่จิ๋วแปดริ้วขอเข้ามาแล้วก็พี่สมคิดจากพหลโยธินขอเข้ามาด้วยนะคะ2เพลงที่เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความรวยนะคะท่องเอาไว้รวยรวยรวยแล้วเดี๋ยวบ่ายนี้นะคะ4โมงเดี๋ยวพวกเราจะรวยไปพร้อมกันนะคะเพลงฮิสตอรี่นะคะก็ต้องขอขอบคุณกันด้วยค่ะขอขอบคุณนะคะบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: สนับสนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
0: อ่านคำตอบกันดีกว่านะคะคำตอบวันนี้นะคะมีหลายๆคนเลยร่วมสนุกตอบคำถามกันเข้ามาคำถามค่ะถามว่าเพื่อนระหว่างเพื่อนเงินความสุขความรักนะคะคุณจะเลือกตัดอะไรออก2 อย่างแล้วก็เพราะอะไรนะคะนี่มีพี่วิชาติบอกว่าเลือกตัดความรักกับ

0: เงินออกครับนี่นะคะนายก๊อฟบอกว่าตัดเพื่อนแล้วก็ตัดความรักออกครับพี่เสกสิทธิ์นะคะบอกตัดเพื่อนกับความสุขนะคะนายก๊อฟนะคะบอกว่าเออนายก๊อฟเขามาหลายข้อความเหมือนกันนะเนี่ยนะพี่สุนะคะพี่สุจากฮอลแลนด์บอกว่าตัดเพื่อนกับความรักเหมือนกันนะคะพี่เลิฟวชรพรค่ะก็ตัดข้อ3กับข้อ4ข้อ3คืออะไรข้อ3เดี๋ยวนะข้อ3ความสุขใช่ไหมอ๋อตัดความสุขกับเดี๋ยวนะความสุขไม่ต้องมีก็ได้ใช่ไหมเออไม่ต้องมีความสุขกับความรักก็ได้ค่ะพี่เลิฟบอกมาพี่สุรยุทธบอกเบื่อแล้วกับความรักครับนะคะเอาอีกข้อนึงก็ไม่ตัดมาล่ะพี่ยุทธพี่อินแทนบอกว่าตัดเพื่อนกับความรักเหมือนกันนะคะเพราะว่าเพื่อนถ้าเราอะไรทุกเพื่อนน่าจะไม่ทุกไปกับเราอ๋อถ้าเรามีความทุกเพื่อนก็จะไม่ทุกไปกับเราใช่ไหมตัดเพื่อนออกซะกับความรักนะคะพี่ประสงค์นะคะบอกว่าเพื่อนกับความรักนะคะเพราะว่าเคยโดนน่าจะเคยโดนหักหลังใช่ไหมกับ2 อย่างนี้นะคะแม่เอสอนสีบอกว่าตัดแฟนค่ะตัดความรักออกไปเลยค่ะขอมีเงินกับมีเพื่อนก็พอแล้วแม่เอตัดความรักกับความสุขออกนะคะแล้วก็ยังมีใครอีกนะเดี๋ยวนะใครอีกบอกว่าตัดเพื่อนแล้วก็ความรักพี่นิสาใช่ไหมพี่นิสาบอกว่าตัดเพื่อนแล้วก็ความรักค่ะบางทีเพื่อนก็ใช่ว่าจะรักเรานะคะเพื่อนอิจฉาก็มีเยอะแยะค่ะนี่นะคะพี่ย่าบอกว่าตอบความรักค่ะเพราะว่าความรักทำให้เราช้าลงหรอแล้วก็ตัดเพื่อนนะคะเพื่อนไม่ต้องมีมากก็ได้ไม่ต้องมีก็ได้ถ้าเพื่อนไม่ดีใช่ไหมเน้นคุณภาพไม่เน้นปริมาณเน้นแต่เพื่อนดีๆนะคะพี่โชคทวีอุตรานะคะตอบตัดเงินกับเพื่อนออกครับเงินผมมีเยอะแล้วครับเพื่อนก็มีเยอะแล้วครับนี่แต่ถ้าตัดออกก็ไม่เหลืออะไรเลยนะพี่นะเอาใช่ไหมตกลงเอาใช่ไหมแต่ว่าให้สองคนนี้ไปก็แล้วกันนะคะพี่เนยจ๋าพี่เนยจ๋าตอบว่าตอบตัดความรักไม่ต้องมีก็ได้ค่ะก็เราก็รักตัวเองไงกับคนในครอบครัวก็พอละแล้วก็ตัดความสุขออกค่ะความสุขเราไม่จำเป็นต้องมีตลอดค่ะเราไม่ต้องไปไขว่คว้าหามันก็ได้ค่ะเดี๋ยวมันก็มาเองใช่ไหมนะคะแล้วก็พี่รันเริญนะคะอีกคนนึงให้สองคนพี่เริญบอกว่าตัดเงินกับเพื่อนครับเพราะว่าถ้าเราไม่มีเงินเพื่อนก็ไม่มาครับนี่นะคะสองคนนี้นะคะให้ไปเลยนะคะส่วนอีก3คนนี้เขาตอบไม่ตรงคำถามนะเนี่ยนะมีพี่สัมพันธ์บอกว่าตัดใจครับไม่มีตัวเลือกไม่มีอยู่ในช้อยเสียเปียกบอกตัดใจจ้าไม่มีอยู่ในช้อยนะคะพี่ณัฐพงศ์บอกตัดความทุกข์ครับไม่มีอยู่ในช้อยเหมือนกันนะคะแต่ว่าขอบคุณมากๆเลยที่ร่วมสนุกตอบคำถามเข้ามานะคะแป๊บเดียวเวลาพิมพ์ดาวหมดแล้วนะคะขอบคุณทุกเสียงทุกสายทุกข้อความเลยขอบคุณที่ร่วมสนุกตอบคำถามที่ช่วยกันเลือกเพลงด้วยวันนี้หลังใบเปิดให้เกือบหมดเลยนะคะก่อนหน้านั้นเนี่ยในช่วงของมหานครออนไลน์ฮิตก็เปิดกรุณาอยู่ในระยะของความคิดถึงจากปาวลีนะคะน้องแวนขอมาแล้วก็มีรักแท้หรือแค่คอนเทนต์จากพิมดามีพี่หนุ่มน้องแต้กับเยแสงขอมาด้วยนะคะเห็นไหมหลังใบเปิดให้เกือบครบเลยวันนี้นะคะใจดีด้วยคืนนี้เจอกันใหม่นะคะ20:00 น.อีก1รอบนะคะเต็มตัวฟังนิทานกันได้เลยค่ะ
1: มหานคร Family
2: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
0: ขอบคุณกันด้วยกิจกรรมมหานคร Family ยังไม่มีนะคะเดี๋ยวรอติดตามกันละกันเนาะต้องขอขอบคุณกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: มหานคร Family
2: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: และ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158

ชั่วโมงหน้าส่งต่อให้กับเฮียมีมาดูแลคุณผู้ฟังกันต่อนะคะวันนี้ทิ้งท้ายด้วยเพลงนี้มีคนขอกันมาหลายคนเลยตีสามถึงแม้ตอนนี้จะบ่ายโมงแต่ว่าเปิดเพลงตีสามให้นะคะจากน้องบอสธีรพงศ์เจอกันใหม่คืนนี้นะคะ2ทุ่มตรงค่ะวันนี้รักทุกคนขอให้โชคดีถูกรางวัลกันทุกคนนะคะรักจุบุจุบุสวัสดีค่ะ

ขณะนี้เวลา 13 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจกระเป๋าขณะนี้เวลา 13 นาฬิกาค่ะ

อสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุอราวันผบชน.เร่งสอบโครงสร้างผู้ถือหุ้นโรงเบียร์นลพร้าวเปิดผู้ตายส่วนใหญ่เสียชีวิตจากการ์ดพิษไม่ใช่เปลวไฟพลตำรวจโทสยามบุญสมผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเปิดเผย

ความคืบหน้าการสืบสวนสอบสวนกรณีเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ในลาดพร้าวว่าพนักงานสอบสวนกำลังเร่งตรวจสอบหาสาเหตุที่แท้จริงในส่วนของโครงสร้างผู้ถือหุ้นตามที่จดทะเบียนพบว่ามีชื่อของเจ้าของร้านและแม่อย่างไรก็ตามในประเด็นที่สื่อมวลชน

0: แทนเจ้าของร้านตัวจริงที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสพลตำรวจโทสยามยังเปิดเผยข้อมูลสำหรับจังเปิดเผยข้อมูลสำคัญทางนิติเวชเกี่ยวกับสาเหตุการเสียชีวิตว่าผู้เสียชีวิตทั้งหมดไม่ได้เสียชีวิตจากเปลวเพลิงโดยตรงแต่เกิดจากการขาดอากาศหายใจเนื่องจากสูดดมก๊าซพิษโดยตรวจพบก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์และไซยาไนด์ในร่างกายกทม.สั่งปิดชั่วคราว3ร้านดังไม่ได้มาตรฐานความปลอดภัยเดินหน้าปูพรมตรวจทั้ง50เขตป้องกันภัยเชิงรุกกรุงเทพมหานครยกระดับมาตรการความปลอดภัยของสถานประกอบการสถานบริการและสถานประกอบการคล้ายสถานบริการทั่วกรุงตามข้อสั่งการของนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครโดยกำชับให้เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตทั้ง50เขตบูรณาการทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเปิดปฏิบัติการเชิงรุกตรวจเอ็กซเรย์อย่างเข้มงวดโดยปฏิบัติการในครั้งนี้มุ่งเน้นไปที่การประเมินความพร้อมด้านการป้องกันอัคคีภัยการรับมือเหตุฉุกเฉินรวมถึงการตรวจสอบใบอนุญาตประกอบกิจการและการใช้อาคารให้ถูกต้องตามกฎหมายควบคุมอาคารปี2522หากพบสถานประกอบการใดมีข้อบกพร่องด้านความปลอดภัยหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กทม.จะใช้มาตรการทางกฎหมายอย่างเด็ดขาดสั่งระงับการให้บริการเป็นการชั่วคราวทันทีจนกว่าจะปรับปรุงแก้ไขข้อกฎหมายให้ถูกต้องล่าสุดเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้สั่งปิดสถานประกอบการที่ฝ่าฝืนกฎหมายในพื้นที่3พื้นที่ประกอบไปด้วยย่านพระราม1เขตปทุมวันสั่งหยุดดำเนินกิจการทันทีเป็นการชั่วคราวหลังพบแอบแฝงเปิดเป็นผับจัดแสดงดนตรีแสงสีเสียงโดยไม่ได้รับอนุญาตย่านจรัญสนิทวงศ์เขตบางกอกน้อยให้หยุดประกอบกิจการทันทีเป็นการชั่วคราวหลังตรวจพบให้บริการเข้าข่ายจัดมหรสพการแสดงดนตรีและคาราโอเกะและย่านเพชรบุรีเขตราชเทวีสั่งระงับการใช้สถานที่จัดแสดงดนตรีหลังผู้ประกอบการลักลอบเปิดใช้บริการอย่างต่อเนื่องทั้งที่เคยถูกตักเตือนและออกหนังสือแนะนำไปแล้วโดยยื่นคำขาดให้หยุดดำเนินกิจการภายใน7วันนับจากวันที่ได้รับคำสั่งชัยชนกเบี้ยวแจงไทย AI Passport รอบที่3อ้างติดภารกิจต่างประเทศรักชนกสับเหตุเลื่อนลงทะเบียนใช้งานแต่ใช้อินฟลูเอนเซอร์ลุยก่อนนางสาวรักชนกศรีนอกส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนในฐานะประธานคณะกรรมการการศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณสภาผู้แทนราษฎรกล่าวถึงการประชุมว่ามีการพิจารณาโครงการไทย AI Passport ซึ่งเดิมเข้าใจว่าจะมีการลงทะเบียนวันที่15กรกฎาคมที่ผ่านมาแต่ผ่านมาแล้วก็ยังไม่มีการลงทะเบียนจึงต้องสอบถามถึงการแก้ไขสัญญาสรุปแล้วมีการคำนวณอย่างไรและยังมีความน่าสงสัยอีกหลายประการที่ตัวแทนบริษัท Human Intelligence จำกัดให้ข้อมูลอย่างไรเคยให้สัมภาษณ์ว่าจอแสดงผลมีมูลค่ากว่า 900,000 บาทแต่ไม่ได้เป็นอย่างที่พยายามสื่อสารกับสาธารณชนเพราะแม้มีมูลค่าเพียง 900,000 บาทแต่เป็นส่วนสำคัญที่สามารถล็อกผู้ชนะได้และจากการใช้วิธีการทางธุรกิจคำนวณโครงการนี้จอที่เขียนสเปคตามมาโครงการมูลค่าจริงน่าจะสูงถึง9ล้านบาทไม่ใช่900,000บาทในขณะที่วันนี้ได้เชิญนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมรวมถึงปลัดกระทรวงดีอีแต่ได้รับแจ้งว่ารัฐมนตรีดีอีติดภารกิจที่ต่างประเทศไม่สามารถมาชี้แจงได้ถือเป็นครั้งที่3แล้วที่ไม่ได้รับความร่วมมือจากรัฐมนตรีดีอีในการมาชี้แจงโครงการนี้เปิดให้อินฟลูเอนเซอร์สายเทคโนโลยีหรือคนที่สนใจเกี่ยวกับโครงการนี้ได้ใช้งานแล้วทั้งนี้เป้าหมายสูงสุดคืออยากให้ยกเลิกโครงการแต่สิ่งที่อาจจะทำได้ในขณะนี้คือทำให้โครงการมีความคุ้มค่ามากที่สุด
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
3: เทพไทยหรอปากสะอาด
4: แม่เทพไทยปากสะอาด
5: เทพไทยปากสะอาด
6: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
4: เทพไทยปากสะอาดจริง
7: ๆสิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
8: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
9: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคต ภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจ

0: สำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
1: คลื่นข่าว M-COT News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
0: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: Zone.

0: ามเพลงนะครับอารมณ์เพลงนี่แบบเป็นลูกทุ่งนะครับลูกทุ่งแท้ก็ฟังแล้วก็เพราะมากเลยนะครับพี่จิตยังชอบเลยนะครับนี่คือกลิ่นฟางนางลืมนะจากน้องเดียวนะครับนะแล้วก็มีลุงขาดป่านะครับป้าลุงขาดป้านะครับผมพี่สิทธิพรสุนทรพจน์นะครับรวมถึงรักเก่าข้างกองฟางจากน้องไรอันกาดบัณฑิตนั่นเองนะครับก็จัดไปเลยครับลูกพี่3เพลงรัวๆในช่วงนี้เลยครับผม
1: สนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
0: ขอบคุณสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์นะฮะด้วยฟิล์มฮีทการ์ดนะฮะช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสีนะครับแอลลูกพี่กับลูกพี่ตอนนี้ทำอะไรอยู่รีบเข้ามาจ้องตากันได้แล้วนะฮะที่แฟนเพจของเรานะครับ LTM FM 95นะครับโหนี่ต้องบอกเลยนะว่าอากาศดีๆนะครับวันนี้คลึ้มๆอื่นๆนะครับเมฆมากๆนะครับฟ้าเหมือนแบบเหมือนอีก15นาทีฝนจะตกนะครับแต่ไม่รู้ตกหรือเปล่านะฮะแต่วันนี้ค่อนข้างคลึ้มมากเลยนะครับสำหรับแม่ๆนะครับที่ตอนนี้ตากผ้าอยู่นะครับแม่ต้องเล็งผ้าเป็นพิเศษนะครับเพราะว่าผมดูจากท้องฟ้าแถวพระราม9เนี่ยน่าจะอีกไม่นานนะครับฝนน่าจะตกนะครับยังไงก็เราก็ส่องๆไว้หน่อยนะครับยิ่งใครที่วันนี้ซักผ้าหนาๆนะครับผนวมนะครับแบบปลอกหมอนหนาๆ นะครับหรือผ้าเช็ดตัวผ้าขนหนูพื้นหนาๆเราต้องระวังเป็นพิเศษนะครับแม่ฉะนั้นช่วงนี้แม่ยังนอนไม่ได้นะครับแม่ต้องเล่นกับเฮียก่อนนะครับเพราะถ้าแม่นอนฝนตกผ้าจะมีกลิ่นอับชื้นนะครับแม่ แม่อย่าเพิ่งนอนนะครับแม่ต้องรีบเข้ามาขอเพลงก่อนครับถึงแม้ว่าวันนี้จะอากาศดีๆนะครับแม่ก็มาขอเพลงก่อนนะครับลูกๆนะครับทุกบ้านทุกด้อมนะครับวันนี้วันอะไรวันนี้วันพฤหัสที่16กรกฎาคมแล้วนะครับเดี๋ยววันเสาร์เนี่ยเขาจะมีการรายงานชาร์ตนะครับเป็นผลประกอบการของลูกๆนะครับที่ชาร์ตจะขึ้นจะลงนี่อยู่ที่แม่เลยนะครับอยู่ที่แม่แบบเอ๊ะวันนี้แม่เชียร์เยอะหรือเปล่าแม่ส่งพลังเยอะหรือเปล่านะครับฉะนั้นเนี่ยเข้ามาขอเพลงส่งพลังให้กับลูกๆนะฮะทุกบ้านทุกด้อมได้เลยนะครับนะรวมถึงพี่ๆด้วยนะครับตอนนี้น่าจะทานข้าวเรียบร้อยนะกำลังเข้างานนะฮะก็เรียนเชิญนะฮะแวะเข้ามาแป๊บนึงก็ได้พี่นะครับเข้ามานาที2นาทีสวยๆนะครับนะเข้ามากดไลค์กดหัวใจกดหัวเราะก็ได้นะครับแล้วก็ฝากกดแชร์ด้วยนะฮะแล้วก็ทุกครั้งที่ลูกพี่กดเนี่ยผมบอกเลยฮะว่าจะขึ้นชื่อแล้วเดี๋ยวเฮียจะได้มาทยอยทักทายชาวคณะที่เคารพทุกท่านนะฮะก็เรียนเชิญได้เลยนะครับนะเอามาวันนี้อากาศดีนะครับเข้ามาเล่นกับเฮียก่อนนะครับนะมีพี่หญิงสีบอกพระประแดงก็มืดเลยนะครับโอ้วันนี้ไปไกลนะครับมาเดี๋ยวตอนนี้เฮียมาทักทายชาวคณะที่เคารพกันก่อนนะครับวันนี้คึกคักนะมีพี่มาลีพี่หนึ่งนะครับพี่นภาเพ็ญนะพี่จิราพรนะครับพี่จำเนียนพี่รินร้อยหมื่นนะครับพี่มะลิวันพี่มุกดาวันนะครับพี่อนันต์พี่สายชนพี่สมทรงพี่โกศินพี่อรพินพี่จิตตาพี่สัญญาสุขผ่องพี่แอลพักดองพี่กัญชัยพี่อนุชานะครับนะแล้วก็มาทางคอมเมนต์กันบ้างนะฮะมีพี่หนูริงนะครับพี่อรุณแสงสอนนะครับมีเสียเปียกนะฮะพี่กฤษมนตะป๊อปมาแล้วนะครับมีพี่เอนะครับพี่มาลีพี่ณภาเพ็ญนะครับนะแล้วก็เดี๋ยวนะสติ๊กเกอร์เริ่มรัวนะครับมีพี่กล้วยนะครับก็มาแล้วนะครับวันนี้สติ๊กเกอร์รัวกันมันมากพี่อนุชาด้วยนะครับนะก็มีพี่สุรีพรบอกว่ามีนบุรีตอนนี้ฉ่ำแล้วนะครับนะเอาพี่สมทรงก็มาแล้วก็ยินดีต้อนรับชาวคณะทุกท่านเลยนะครับเอามาฮะตอนนี้ได้เวลาละเดี๋ยวเฮียมากราบสวัสดีชาวคณะเอาเลิกเอาชัยกันก่อนนะครับพร้อมนะฮะถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยครับผมสวัสดีครับนะขอต้อนรับนะเข้าสู่22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบานะฮะในช่วงของครับผมในช่วงเฮียมีโชว์นะครับวันนี้เราก็มีของอร่อยมาฝากกันนะครับตอนนี้หยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาเลยนะครับแถมๆผมถามว่าน้อนอาหารนี้คืออาหารอะไรนะครับเบิ้งเบิ้งเบิ้งนี่คืออาหารอะไรนะครับถ้าพร้อมแล้วตอบเลยนะครับเดี๋ยวผมเปิดอีกหนึ่งเพลงตอนนี้ก็กดเข้ามาจองสายหน้าไมค์ขออนุญาตเฉพาะสายที่จะมาคุยหน้าไมค์เท่านั้นนะครับที่เบอร์นี้ฮะ022481366ย้ำ02 248 1366 666แจ้งกวางน้อยปูเสือรออยู่อ่ะกดโหลด

0: ับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: มาแล้วหนึ่งสายนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับพี่อเม
1: ย์อ้าวสวัสดีครับพี่บัว
2: ตั้งใหญ่ใส่ใจทุกคน
1: โอ้พี่บัวคนโก้นะครับพี่บัวตอนนี้ฟังอยู่แถวไหนครับ
2: อยู่แถวPTS อุดมสุขครับจอดอยู่ปั๊มบางจากต่อมาจากซอย101ครับ1ครับ
1: ครับครับอันนี้เราเป็นพี่ๆแท็กซี่ใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับ
1: โอ้ช่วงนี้ผู้โดยสารเป็นไงบ้างครับครับ
2: ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับปกติถ้าวันหนึ่งจะต้องมี14 15เดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วครับ
1: ประมาณ 40,000 50,000 แล้วครับพี่วันนึง
2: โอ้วิโอ้ยมีทุกผู้ถูกใจผมยังเลยอ่ะ
1: เอาหน่ะวันหนึ่ง 40,000 ได้พอแล้วอืมครับ
2: ครับเอาแค่ข้าววันมื้อละจานน้ำส้มวันละ9ก็พอแล้วครับ
1: มื้อละจานกิน8มื้อเหมือนกันมั้ยครับพี่นะ
2: อะไรนะฮะ
1: กิน8มื้อใช่มั้ยครับมื้อละจาน
2: 8 มื้อต้องกินอาทิตย์นึงนะฮะต้องกินอาทิตย์นึง
1: โอ้แต่พี่บัวผมว่าเดี๋ยวฟ้าครึ้มๆฝนมาเดี๋ยวผู้โดยสารน่าจะมานะพี่บัว
2: ไม่บางทีผู้โดยสารก็กลัวฝนหน้ากลัวเป็นหวัดกันว่าก็หลบอีกอ
1: ่ะโอ้เดี๋ยวก็มาพี่ ผมว่ามันมีจังหวะของมันพี่แต่แค่ตอนนี้เรายังไม่เจอเท่านั้นเองพี
2: ่ครับ
1: เดี๋ยวววางสายมาปุ๊บเดี๋ยวก็มาโบกรัว
2: ๆโอ้โหขอบคุณมาก
1: นะเราต้องส่งพลังคร
2: ับ เรื่องนี้มีวันนึงผมจะแชร์อะไรให้ฟังมีสาวประเภท2นั่งรถ
1: ครับ
2: 4-5วันที่ผ่านมาจำไม่ได้เขาบอกว่าโอ๊ยทำไมลุงทำไมดีเจพูดเพราะจังเลยเปิดเพลงเพราะมาก
1: บ้า
2: ว้าวผมเลยบอกว่าอุ๊ยผมฟังประจำครับผมล็อกไว้เลยลูกตุ้ง95เนี่ยผมไม่ไปไหนละผมจะเข้าบ้านนอนผมก็ยังไม่เลยเพราะที่บ้านไม่มีวิทยุผมต้องอยู่ในรถตลอด
1: ครับครับ
2: ผมต้องรอฟังเพลงนี้ให้ได้แต่ละวัน
1: โอ้ยขอบคุณมากเลยครับผมขอบคุณมากๆครับยกมือไหว้เลยครับ
2: ครับ
1: น้อง
2: ผมก็
1: ครับ
2: ที่ผมก็ขับซีมาตลอดแล้วก็อยู่กับลูกทุ่งนาห้ามาตั้งแต่โน่นแล้วตั้งแต่อะไรอ่ะตาอมรจ่าตั้งแต่5ขึ้นมาละ
1: โอ้ขอบคุณมากเลยก็คือฟังแต่เช้าเลยนะพี่เน
2: า
1: ะ
2: ใช่ครับเพราะว่าการตาทางจิตด้วยนะฮะที่หมุนหาขึ้น
1: อ่ะคือหมุนไม่ได้แล้วฟังได้ขึ้นเดียวเนาะล็อกไว้เลยเนาะ
2: ล็อกไว้เลยหาไม่เป็นด้วยนะหาไม่เป็นด้วย
1: แล้วเราก็หาเองไม่เป็นครับ
2: ไม่เป็นด้วยต้องล็อกเลย
1: โอ้ยขอบคุณมากขอบคุณมากนะครับก็ส่งพลังให้พี่บัวนะอย่าเพิ่งท้อเดี๋ยวช่วงนี่มันเพิ่งช่วงบ่ายเองเดี๋ยวช่วงผมเชื่อว่าช่วงบ่ายเย็นค่ำๆเดี๋ยวน่าจะมีผู้โดยสารมารัวๆนะพี่เนาะ
2: เฮ้ยผมไม่ท้อถ้าได้ยินเสียงยังมีกำลังใจครับ ปกติผม76แล้วนะตอนนี้อายุผมเหลือแค่40เองนะ
1: เดี๋ยว
2: ได้ยินเสียงยังมี
1: พี่บัวอายุเท่าไหร่นะขออีกรอบ
2: 76คร
1: ับ เฮ้ยพี่ก็พูดไป
2: พี่ขาดข้าวสารมายังมี
1: ได้76เหร
2: ออยู่นะใช่ครับ
1: ไม่76บางคนอยู่บ้านแบบกวาดต้นไม้แบบเลี้ยงแมวแล้วนะนี่โหตอนนี้ยังทำงานอยู่ครับพี่บัว
2: ไม่ได้นี
1: ่
2: ผม
1: ไอดอล
2: พี่ผมได้คุยกับเฮียหมีได้ฟังลูกตุ้ง95ได
1: ้
2: คุยกับผู้โดยสารได้เงินผู้โดยสารด้วยไง
1: ครับอูชอบจังเลยได้เงินผู้โดยสารแบบมันมีพลังมากเลยนะครับ70กว่ายังทำงานไม่ยอมแพ้
2: ใช่มีความสุขครับมีความสุขยืนมาไม่ต้องแบกขอ
1: โอ้เท่มากเลย
2: ตัวอะไรอย่างเงี้ย
1: เท่มาก
2: เท่มากเหลือเท่าไหร่ก็ไม่เป็นไรครับ
1: ครับเล็กๆน้อยๆมันก็เงินเก็บของเรานะครับ
2: เราฝากเพื่อนแท็กซี่ทุกคนครับ
1: ครับ
2: ให้กำลังใจทุกคน
1: ครับ
2: ครับตอนตื่นสายอย่าอายทำกินอย่าหมิ่นเงินน้อยอย่าคอยวาสนา
1: ครับขออนุญาตครับ73ใช่ไหมครับพี
2: ่76ครับ
1: 76โอ้ผมจะจดไว้ในใจเลยว่า76ยังมีคนทำงานอยู่ผมจะท้อไม่ได้ครับผมจะต้องลุยต่อไปขอบคุณมากที่โทรมาโอ้ผมได้พลังใจมากเลยนะครับยังคอยที่ซอยเดิม
2: ทุกคนครับให้กำลังใจทุกคนต้องสู้ครับสู
1: ้ครับครับ
2: สู้ครับ
1: โอ้ขอบคุณมาก
2: ขอให้ตอนบ่ายก็บ่ายสี่โมงก็ขอให้ร่ำรวย
1: ครับ
2: ชาลิติทุกคน
1: สาธุเศรษฐีใหม่ทุกคนสาธุครับผมขอบคุณพี่บัวมากนะครับผม
2: ขอให้แค่นี้และพนักงานอยู่ในลูกทุ่ง95ทุกคนไม่ว่าเจ้าหน้าที่ระดับไหนก็ขอให้มีความสุขความเจริญ
1: ครับ
2: เงินไหลนองทองไหลมาปากเป็นเหล็กเลขเป็นโท
1: สาธุ
2: สุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกดีเจครับ
1: ครับ
2: ทุกคนทุกท่านครับ
1: โอ้ขอบคุณแทนพี่ดีเจขอบคุณมากครับพี่บัวครับขอบคุณครับ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: สายชิวหิวใจ
3: สน
0: นับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: ขอบคุณยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ

0: ขอบคุณด้วยนะครับโตเนอร์ขอบคุณครับผมนะครับก็เป็นงานมหานครตลอดฮิติตลาดนะฮะที่เคหะชุมชนคลองจันนะจ๊ะ
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดย
3: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
0: ขอบคุณนะครับขอบคุณคันอาการคันที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนโรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้อราที่เล็บนะหรือหนังศีรษะใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโครไตมาโซนเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนะครับอ่ะลูกพี่กับผมตอนนี้ผมมีของดีเอามาฝากนะครับชาวคณะตั้งใจฟังนะตอนนี้ก็เริ่มขึ้นแล้วนะกับกิจกรรมนะครับ Y Entertain Award 2026นะก็เป็นงานประกาศรางวัล นะที่มอบให้กับบุคคลนะฮะทั้งเบื้องหน้าแล้วก็เบื้องหลังนะที่มาสร้างผลงานนะครับในอุตสาหกรรมบันเทิงซีรีส์วายนะครับซึ่งปีนี้มาในคอนเซปต์นะครับไทซิลเคอร์เทนแอนด์เดอะโกลเด้นโลตัสนะครับนะก็คุณบุษบงกตนะครับนะม่านใหม่นะครับลายสยามก็เปิดโอกาสให้กับแฟนๆ FC นะครับได้มาร่วมโหวตนะฮะกับนักแสดงนะครับหรือว่านิยายที่คุณชื่นชอบนะทั้ง5สาขารางวัล นะครับซึ่งเราก็ได้รายชื่อผู้เข้าชิงในแต่ละสาขารางวัลไปที่เรียบร้อยนะครับรางวัลที่1 นะครับ Y Couple นะครับ of the year นะครับเป็นคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปีนะฮะผมจะพูดช้าๆนะครับวัย1คือติวเตอร์กับยิมนะครับวัย2ภูพาเวลนะครับวัย3ฟอร์ดพีทฟอร์ดพีทนะครับแล้วก็วัย4ลูกหมีซอนย่านะครับวัย5หลิงออมนะฮะแล้วก็มีรางวัลที่2นะครับ Prince of Boys Love นะฮะนักแสดงนำนะ Boys Love เจ้าเสน่ห์นะครับ B1เก่งฮาริสนะครับแล้วก็ B2 พาเวลนะครับแล้วก็ B3 พีทนะครับ B4 ภูนะครับแล้วก็ B5 ฟอร์ดนะครับรางวัลที่3นะครับ Princess of Girls Love นะฮะนักแสดงนำGirls Love นะครับพราวเสน่ห์นะครับ G1 ครับน้องจินนี่นะครับ G2 น้องเจน่านะครับ G3 B มาย G4 น้องฝ้ายนะครับแล้วก็ G5 น้องลูกหมีนะครับแล้วก็รางวัลที่4นะครับ Rising Star Couple นะครับนะก็เป็นคู่ชิปดาวรุ่งนะฮะ R1 นะครับน้องจินนี่เจน่านะครับ R2 ตีตีป๋อนะครับR3 น้องฝ้ายกับอะตอมนะครับแล้วก็ R4 นะครับมี่พัทเอย่านะฮะ R5 อุ้มกับแบมนะครับยังไม่หมดครับยังมีรางวัลสุดท้ายนะฮะเป็น Most Popular นะครับ Y Novel นะฮะก็เป็นนิยาย Y ยอดนิยมนะครับ N1 นะครับเป็นเกมเมอร์นะครับแล้วก็น้องเด๋อนะฮะของเขานะครับ Be My Player 2นะฮะN2 นะครับพิษรักนะครับ Point Sonic Love นะฮะแล้วก็ N3 นะครับพี่ฝากชอบเธอมู่นะครับ Crazy Love มูมูนะฮะ N4 นะครับสามีบ้านนอกนะครับ My Rustic Wife นะฮะ N5 นะครับ Not The Best But Still Good นะฮะอ้าวก็รักใครนะฮะชอบใครเชียร์ใครนะฮะก็อย่าลืมเข้าไปโหวตนะครับผ่านเว็บไซต์นะครับ yentertainawards นะครับ .mcot.net/vote นะครับก็เข้าไปโหวตได้นะครับหรือว่าโหวตผ่านแอปพลิเคชันนะครับ emos นะครับตัว emos นะฮะก็โหวตได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่2กันยายนนี้นะจ๊ะ

0: มแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
1: ดียังไงหรอ
0: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: โอ้ดีจัง
0: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
2: ว้าวว้าวว้าวว้าวไหวไหวว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งซูดยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไวไวว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด
3: ดูโฮมแจกหนักจัดใหญ่กับแมชระดับโลกในแคมเปญดูโฮมสเตเดียมตัวจริงทุกสนามกำไรครบทุกแมชช็อปสินค้าบ้านลุ้นโชคใหญ่รถยนต์ BYD Atto 2และรางวัลรวมกว่า 1.5 ล้านบาทรีบช็อปเลยวันนี้ที่ดูโฮมทุกสาขาหรือโทร1746ดูโฮมแค่มาก็กำไรเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
5: ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับผู้นักแสดงซีรีส์วายไทยกับรางวัล White Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปีวาย1ติวเตอร์ยิมวาย2ภูพาวเวลวาย3ฟอร์ดพีทวาย4ลูกหมีซอนย่าวาย5หลิงออมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
6: ยาเพียแคมสรรพคุณใช้ทาถูนวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: โดยหมีคณัตชัย
1: สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด

0: หัวใจ
1: สนับสนุนโดยบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
2: ขอบคุณกิจกรรมบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกรถแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มากเจอกันวันอาทิตย์ที่9สิงหาคมนี้ที่โรงเบียร์รามอินทรานะจ๊ะลูกพี่ครับผมตอนนี้เดี๋ยวเรามาเตรียมตัวนะครับโทรเข้ามาในช่วงของพาเรทนะตอนนี้ขออนุญาตรับเฉพาะสายพาเรทเท่านั้นนะครับพี่มาออกหน้าใหม่นะครับพี่เบอร์นี้จะ02-248-1366 02-248-1366จ้ากดเข้ามาจองสายในช่วงพาเรทนะจ้าวันนี้ก็เริ่มงานจากคาราบาวจากยายสำอาง

0: ื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
1: สนับสนุนโดยบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
2: ขณะนี้เวลา14นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
2: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันนายกรัฐมนตรีมอบนโยบายกองทัพไทยย้ำเสริมศักยภาพป้องกันประเทศนายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยตรวจเยี่ยมกองบัญชาการกองทัพไทยโดยมีผู้บัญชาการทหารสูงสุดผู้บัญชาการทหารเหล่าทัพผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและผู้บังคับบัญชาระดับสูงของกองทัพไทยให้การต้อนรับโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระนเรศวรมหาราชจากนั้นตรวจแถวกองทหารเกียรติยศและรับมอบเครื่องหมายแสดงความสามารถปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายประเภทกิตติมศักดิ์นายกรัฐมนตรีได้กล่าวชื่นชมกองทัพไทยที่ปฏิบัติภารกิจปกป้องประเทศชาติประชาชนและอธิปไตยของชาติอย่างเข้มแข็งเป็นกำลังสำคัญในการดูแลความปลอดภัยของประชาชนสนับสนุนภารกิจของรัฐบาลในหลายด้านทั้งการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติการลำเลียงทางการแพทย์ภารกิจด้านมนุษยธรรมพร้อมขอบคุณกำลังพลทุกนายที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละและมีประสิทธิภาพมาโดยตลอดพร้อมเน้นย้ำ6นโยบายสำคัญได้แก่การเสริมความพร้อมของกองทัพการยกระดับการแก้ไขปัญหาความมั่นคงพื้นที่ชายแดนทำงานร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

0: และอยู่เคียงข้างทุกเหล่าทัพให้ทุกภารกิจประสบผลสำเร็จปลัดกระทรวงมหาดไทยเผยกสท.นัดประชุมบ่ายพรุ่งนี้ถอดถอนบรรจุข้าราชการล็อตแรก 3,621 คนทันทีเหตุความผิดชัดเจนนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานแถลงผลการสอบของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือสท.พร้อมด้วยนายนิรัตน์พงศิธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยและนายบุญประสงค์นวลสายรองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นถึงความชัดเจนและขั้นตอนหลังจากการประชุมคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกสท.มีมติส่งพิจารณาเพิกถอนข้าราชการท้องถิ่นทุจริตสอบ 5,800114คนนายอันสิทธิ์กล่าวว่าจากการแต่งตั้งนายนิรัตน์พงศิริถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยเพราะส่วนราชการที่กำลังมีปัญหาอย่างที่ทุกคนรับทราบก็ต้องมีหัวบริหารจัดการในเรื่องนี้ให้หลุดล่วงและสำเร็จและทำสิ่งที่ถูกและทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องให้เกิดความถูกต้องโดยเร็วที่สุดซึ่งจากการประชุมคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นวันนี้และมีมติให้ผู้ที่มีคะแนนผิดปกติ 5,814 คนนั้นต้องเพิกถอนโดยเร็วที่สุดกลุ่มแรกมีความผิดปกติของคะแนนจะเชิญกสท.ประชุมกันในวันพรุ่งนี้เวลา 14:00 น.เพื่อพิจารณาคนบริสุทธิ์และจะมีมติในที่จะต้องดำเนินการเพิกถอนการบรรจุกับคนกลุ่มแรก 3,621 คนทันทีหากมีมติในวันพรุ่งนี้ทรัมป์เผยอิหร่านต้องการเจรจาประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐเปิดเผยว่าเขาได้รับการติดต่อจากฝั่งอิหร่านที่ต้องการจะเปิดฉากเจรจาและบรรลุข้อตกลงร่วมกับสหรัฐอย่างมากและกล่าวว่ารัฐบาลสหรัฐจะเป็นฝ่ายพิจารณาและตัดสินใจเองว่าจะดำเนินขั้นตอนดังกล่าวหรือไม่พร้อมทั้งส่งสัญญาณเตือนไปยังฝั่งอิหร่านว่าควรจะวางตัวให้เหมาะสมอย่างไรก็ตามโฆษกกระทรวงต่างประเทศของอิหร่านออกมาแถลงปฏิเสธทันทีโดยยืนยันว่ารัฐบาลอิหร่านไม่มีแผนการตั้งโต๊ะเจรจาใดๆในเวลานี้และจะขอทุ่มเทสรรพกำลังไปที่การป้องกันประเทศท่าทีดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากที่ผู้นำสหรัฐได้ออกมาขู่ว่าจะสั่งการให้กองทัพขยายวงการโจมตีในสัปดาห์หน้าหากอิหร่านยังเพิกเฉยต่อการพูดคุย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
6: เดี๋ยวล้มนะลูก
7: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินปากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
8: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
9: เคยไหมแค่ลุกก็
6: โอ้ย
9: แค่นั่งก็
6: โอ้
9: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
10: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมท. แถมรู้ก่อน

ไกลว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน MCOT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: ยหมีคณัตชัยสนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: มาแล้วหนึ่งสายนะครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับพี่หมี
2: อ้าวสวัสดีครับลุงโดม
3: กล้ามใหญ่ใส่ใจทุกคน
2: สุดยอดลุงโดมลุงโดมสบายดีนะครับ
3: สบายดีครับ
2: โอ้ไม่ได้คุยนานมากนะลุงโดมนะ
3: 3ปีแล้วครับ
2: โอ้หลบไปทำอะไรครับตั้ง3ปีครับลุงโดมครับ
3: หัวเข่าไม่ค่อยดีครับ
2: อ๋อแล้วกล่องเสียงโอเคไหมครับลุงโดมครับ
3: พอได้
2: โอ้เดินเยอะสิพี่ลุงโดมเนี่ยเข่าไม่ดีก็แก๊กใช่ไหม
3: ใช่อ๋อ
2: ล้มไหมครับหรือว่าแค่ก็แก๊กเฉย
3: ทีแรกตกรถครับ
2: โอ้ลบเป็นไงบ้างดีขึ้นไหม
3: ดีขึ้นแล้วครับ
2: ครับเดินเหินปกตินะลุงโดมเนาะ
3: จ้ะ
2: อ๋อเป็นห่วงอู้ไม่ได้คุยกันนานเนี่ยคิดถึงอันนี้ลุงโดม
3: ครับ
2: แล้ววันนี้ทำงานไหมครับลุงโดมครับ
3: ไม่ได้ทำครับ
2: พักผ่อนเนาะ
3: ครับผม
2: วันนี้ลุงโดมอยากฟังเพลง
3: รักน้อยๆของตาโอ๊ตครับ
2: อ้าวขอเพลงยังหล่อเสมอนะ
3: จ้ะ
2: มาลุงโดม เดี๋ยว ขอบคุณผู้สนับสนุนให้ผมหน่อยเดี๋ยวผมนำทางให้นะ
3: ครับ
2: ผมเผ็ดเต็มขวด
3: เผ็ดเต็มขวด
2: ซีเต็มคำ
3: ซีเต็มคำ
2: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยง
3: น้ำจิ้มสูตรพริกกะเหรี่ยง
2: สุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงนะครับ
3: ครับ
2: ตราพันท้ายนรสิงห์
3: ตาพันชัยนนสิง
2: ห์อร่อยครบรส
3: อร่อยครบรส
2: จบในขวดเดียว
3: จบในขวดเดียว
2: และสบู่ไมด้า
3: และสบู่ไมด้า
2: เพื่อผิวสะอาด
3: เพื่อผิวสะอาด
2: มั่นใจทุกวัน
3: มั่นใจทุกวัน
2: ช่วยลดแบคทีเรีย
3: ช่วยลดแบคทีเรีย
2: และเชื้อรา
3: และเชื้อรา
2: สาเหตุของอาการคัน
3: สาเหตุของอาการคัน
2: อ้าวเป๊ะเลยครับผมชุดนี้มอบให้ใครดีครับลุงโดมครับ
3: เหมือนเดิม
2: ครับ
3: FC ทุกคนครับ
2: ครับดูง่อยๆนะส่งพลังให้นะลุงโดมนะ
3: ครับผม
2: นะอย่ายอมแพ้นะลุงโดมนะ โอเคได้ลุงโดมเดี๋ยวผมเปิดเพลงให้ฟังนะ
3: จ้า
2: ครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ

0: ชื่อชุดว่าฉันคนนี้นะครับปรารถนาดีเสมอนะครับโอ้ต้องบอกเลยว่าเป็นชุดที่หล่อมากนะครับเต็มใจให้นะครับพี่สุบุญเลี้ยงนะครับมีไม่อยากให้ดาวต้องมาเปื้อนดินนะครับพี่บ่าววีนะครับปากร้ายใจรักพี่ชโยนะฮะแล้วก็มีงานจากน้องโอ๊ตด้วยรักน้อยๆนะครับ4เพลงรัวๆจ้ะ
1: พาเรทเพลงฮิตฮิตสิมา
2: สนับสนุนโดยเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
3: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
0: ขอบคุณเผ็ดเต็มขวดซีดเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียวและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคันนะครับอ่ะลูกพี่ครับตอนนี้ชั่วโมงที่2 อยู่กับผมหมีคณัชชัยนะเดี๋ยวเรามาคุยกันนะครับถึงเรื่องของ8อาหารนะครับที่ช่วยให้อารมณ์ดีขึ้นนะครับผมไปเจอจากเว็บสนุกมานะครับแล้วก็รู้สึกว่าโอ้น่าสนใจนะครับชาวคณะก็เอาไปปรับใช้กันได้นะครับมีอะไรบ้างนะครับมีอันที่1คือกล้วยหอมนะครับนะเขาบอกว่ากล้วยหอมเนี่ยมีวิตามิน B6 นะครับมีโพแทสเซียมนะแล้วก็ยังมีกรดอะมิโนทริปโตเฟนนะที่ร่างกายเนี่ยเอาไปสร้างเซโรโทนินนะที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับสารสื่อประสาทเกี่ยวกับการควบคุมอารมณ์นะครับนะอันนี้ก็ทานได้ง่ายนะใครที่เหนื่อยๆหนักๆ นะกล้วยหอมนี้แนะนำเลยนะเพราะว่าเราหาทานได้ง่ายมากนะครับ2คือข้าวโอ๊ตนะครับนะเขาเป็นคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนนะครับแล้วก็ช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดทำให้เขาเรียกว่าเลือดของเราค่อนข้างคงที่นะครับน้ำตาลในเลือดมันน้อยนะครับเราก็จะไม่ได้อารมณ์สวิงมากนะครับนะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งพลังงานดีนะจากคาร์โบไฮเดรตนะฮะแล้วก็3คือมัทฉะนะฮะเขามีกรดอะมิโนนะครับแล้วก็มีการศึกษาว่าใครที่ดื่มมัทฉะเป็นประจำเนี่ยก็จะรู้สึกผ่อนคลายนะครับแล้วก็เพิ่มสมาธินะฮะแล้วก็ทำให้ไม่ง่วงง่ายด้วยนะครับ4เมล็ดฟักทองนะครับอันนี้เขามีแมกนีเซียมสูงนะฮะซึ่งเขาเรียกว่าช่วยการทำงานของระบบประสาทแล้วก็กล้ามเนื้อนะซึ่งเป็นแหล่งของสังกะสีแล้วก็ไขมันดีนะครับอ่ะแล้วก็5คือมันหวานนะครับนะอันนี้ก็ไปเติมพลังงานแบบค่อยๆไปนะฮะเพราะว่าเขาเป็นคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนนะครับแล้วก็มีวิตามิน A แล้วก็โพแทสเซียมด้วยนะครับเอาไป5อย่างก่อนนะครับลองหาทานดูใกล้ๆบ้านนะครับเอาแบบง่ายๆเลยนะครับแล้วก็ลองกินดูแล้วก็สังเกตร่างกายตัวเองดูนะว่าเป็นยังไงแล้วก็ดีขึ้นหรือเปล่าด้วยนะจ๊ะ
1: จอคิวฮิต
4: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: แม่ดนตรีนี่เพราะมากเลยนะครับแชทกับอ้ายค้างสายกับเขานะครับจากน้องออยแสงสินนะครับสังกัดซาวมีแฮงเรคคอร์ดนะฮะแล้วก็คำร้องทำนองนะครับพี่ภูมิหัวตะพานนะครับแล้วก็เรียบเรียงคุณบอลธีรพลนะก็ใครที่ฟังแล้วชอบนะก็กดเข้ามาขอนะจ๊ะ
1: จอคิวฮิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: ขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองจ้า
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: 2เพลงนะครับโอ้โหนัวๆในชาร์ตของเราเลยนะครับนี่คือหม้อหุงข้าวนะครับจากน้องโจอี้นะครับฟิชเชอริ่งกับน้องพันธ์นะฮะก็ล่าสุดเพลงนี้ก็คือฮิตที่1ของลูกทุ่งมหานครนะครับแล้วก็มีอย่าใจกระจอกด้วยนะครับนะจากหนูเล็กกะกะนะตอนนี้อยู่ในฮิตที่2นะครับแล้วก็มีหลังไม้นะครับมีคุณยายบางปูนะครับสมุทรปราการช่วยผมเลือกมาด้วยนะครับ2เพลงรัวๆจ้ะ
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
0: ขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7-Eleven นะครับมาทักทายหลังไมค์กันก่อนนะครับตอนนี้มีคุณพลอยนะครับมียายแสงบางนานะครับมีพี่นรุมนสระบุรีแล้วก็มีคุณแป้งรามคำแหงนะครับนะลูกพี่ครับผมตอนนี้หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเลยครับเดี๋ยวผมจะมาเฉลยแล้วว่าน้อนนี้คืออาหารอะไรนะครับเบิ้งนะครับพร้อมนะครับถ้าพร้อมแล้วเฉลยเลยครับผมแทมทะละแลมแทมแทมแทมแทมแทมสายกินฟินเฟอร์นี้คือเฉลยครับน้อนคือปาโตโนตูกูปีครับผมชื่ออาจจะยากนิดนึงนะครับผมเขาคือเป็ดตุ๋นในน้ำซุปตูกูปีนะครับนะขอบคุณข้อมูล Food and Road ด้วยนะครับนะก็มีชาวคณะตอบถูกหลายท่านเลยนะครับโอ้เรียกว่าขั้นเทพนะครับเซิร์ชเก่งมากมีพี่ป๊อปนะครับมีน้องออยพี่จิราพรนะครับมีน้องบีมพี่หนูริงแล้วก็มีน้องเนยนะฮะแล้วก็ใครที่ตอบว่าปาโตโนตูกูปีนะครับแล้วผมมองไม่ทันนะฮะก็คือคำตอบที่ถูกต้องครับผมเก่งที่สุดเลยอ่ะ

0: ยหมีคณัฐชัย
1: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: เทสเกาหลีใกล้ฉันเกาหลีกิมจิฮอตฮอตใหม่ยำยำฮอตฮอตเกาหลีกิมจิอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด

0: บรรเทาอาการไอและขับเสมหะทานง่ายด้วยสมุนไพรจากธรรมชาติ 100% ยาแก้ไอผสมมะแว้งกรา
1: ไอยารา
2: เจ็บจนช้ำ

ากลดค่าไฟเชิญทางนี้เลยแม่คุ้มที่1สินเชื่อบ้านโซลารูฟท็อปจากทอสซื้อปลูกสร้างพร้อมติดตั้งดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% ต่อปีคุ้มที่2ผ่อนเริ่มต้นหลานละ 3,600 บาทและยังช่วยค่าติดตั้งด้วยนะดีลนี้ไม่มีในตะกร้าแต่มีที่ทอสทุกสาขาหรือ TH Bank Social Media ทุกช่องทางมากกว่าการปล่อยกู้ทอสคือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47/69A
1: เพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิงรถบรรทุกเผ่าซาทุกคันที่ของเต็มท้ายกระจายยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่ถอนตอ
2: ซ้ำบังอยู่ได้อยากจะลอกเธอเจอบรรทุกเธอก็วันไว้แรงแรงแซงอึดได้ใจเห็นแล้วน้ำลายซอ
1: สิงบรรทุกต้องน้ำมันเครื่องเผาซ่าลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม
3: ่เผาซ่าล็อกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
4: Pulsar

0: ับ1ด้วยครับ
1: ซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุง
2: ฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องงอตู้ตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่ 7-Eleven รวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพไหนๆก็ทำได้ตอนไหนก็ง่ายได้ตลอด24ชั่วโมงแถมโปรโมชั่นพิเศษฝากหรือถอนวันนี้รับฟรีคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จอย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven
3: เปิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคของหวานอย่างขนมลูกอมและน้ำหวานเกินขนาดจนได้รับน้ำตาลมากกว่า16กรัมต่อวันทำให้เกิดฟันผุหยุดสูงโรคอ้วนเบาหวานหยุดหายใจขณะหลับนี่คืออันตรายจากความหวานที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้เด็กโดยไม่รู้ตัวหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.

0: ดยหมีคณัตชัย
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
1: ธอ.อส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
2: ขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และธอ.อส. Beyond Housing Bank นะครับมากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านนะครับเอาก่อนหน้านี้นะครับฮักอ้ายจงโปจากพี่ฝนธนสุนทร นะครับโอ้วันนี้ชาวคณะคึกคักนะครับพี่บุญเรียนพี่สุวิมลนะครับนะมีพี่จิตนะครับนะมาแล้วน้องกี้นะครับนะแล้วก็มีพี่ฝนนะครับนะชาวคณะของเราพี่อรุณแสงสอนพี่หนูริงนะครับนะแล้วก็มีหลายๆท่านนะครับเข้ามารัวสติ๊กเกอร์กันนะเมย์ก็มาแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวชั่วโมงหน้าชาวคณะอยากฟังเพลงไหนนะฮะก็เลือกเพลงเข้ามาเลยนะจ๊ะวันนี้มีหลายท่านนะฮะเข้ามารายงานแล้วนะว่าอุ้ยฝนตกฉ่ำมากเลยค่ะเฮียเข้ากับบรรยากาศ

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
1: ทออส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

ขณะนี้เวลา15นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเข้าไปขณะนี้เวลา15นาฬิกาค่ะต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันอนุทินเผยถกกองทัพล่วงหน้าก่อนเยือนจีนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีการเดินทางเยือนจีนในครั้งนี้ได้มีการพูดคุยกับกองทัพของไทยก่อนเดินทางหรือไม่ว่าได้หารือกันหลายเรื่องเพราะต้องไปพบกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงและหลี่เฉียงนายกรัฐมนตรีของจีนมีตั้งแต่ประเด็นการค้าเศรษฐกิจความร่วมมือและความมั่นคงรวมทั้งการเดินทางไปในวันนี้ได้ถามกองทัพว่ามีประเด็นใดที่จะฝากไปหารือกับผู้นำระดับสูงของจีนหรือไม่แต่ในสัปดาห์หน้ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของจีนจะเดินทางมาเยือนไทยเรื่องที่พูดคุยก็จะมีความต่อเนื่องกันเมื่อถามว่าจะมีการพูดคุยสนับสนุนอาวุธยุทโธปกรณ์ในการปกป้องชายแดนไทยกัมพูชานายกรัฐมนตรีกล่าวว่าขอให้เป็นเรื่องของความมั่นคงไม่สามารถพูดสาธารณะได้โดยประเทศจีนเป็นมหามิตรสนับสนุนเกื้อกูลพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันมาตลอดเวลาอยู่แล้วและหากทางการจีนอยากจะเป็นคนกลางในการพูดคุยระหว่างไทยกับกัมพูชานายกรัฐมนตรีตอบว่าไม่ปิดกั้นด้านเรื่องของสารปนเปื้อนในแม่น้ำกกนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าต้องมีการพูดคุยกันโดยเรื่องนี้ต้องพูดคุยกับทางการเมียนมาต้นเดือนสิงหาคมนี้ผู้นำเมียนมาจะเดินทางมาเยือนประเทศไทยและเมื่อวานนี้ก็ได้มีการหารือกับรัฐมนตรีต่างประเทศของเมียนมาได้หยิบยกประเด็นนี้ขึ้นมาหารือด้วยแม่รับร่างน้องดินนักร้องนำวงทศกัณฐ์ที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจนางสาวจันสุดาตันลาอายุ49ปีแม่ของนายธีติวัฒน์แก้วกันหาหรือน้องดินอายุ27ปีนักร้องนำวงทศกัณฐ์ผู้เสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้ร้านโรงเบียร์ณราบเท้าเดินทางมาติดต่อขอรับร่างลูกชายโดยระบุว่าขณะนี้ติดขัดเรื่องเอกสารเพียงเล็กน้อยซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจสน.พญาไทจะดำเนินการออกเอกสารใหม่ก่อนที่จะส่งต่อให้เจ้าหน้าที่นิติเวชดำเนินการรับศพ

0: ต่างๆได้มอบหมายให้น้องไอซ์หัวหน้าวงทศกัณฐ์เป็นผู้ดำเนินการแทนชัดชาติเผยทราฟฟี่ฟองดูเปิดเมนูให้ประชาชนพนักงานร้านแจ้งจุดเสี่ยงสถานประกอบการย้ำเตือนนักท่องเที่ยวสังเกตทางออกฉุกเฉินนายชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยถึงมาตรการดูแลความปลอดภัยสถานประกอบการในพื้นที่กรุงเทพมหานครว่าสถานประกอบการมีกฎระเบียบที่ซับซ้อนและมีช่องโหว่อยู่พอสมควรวันนี้จึงจะเปิดเมนูในทราฟฟี่ฟองดูให้ประชาชนแจ้งความปลอดภัยสถานประกอบการพื้นที่ใดมีความเสี่ยงให้แจ้งเหตุมาเมื่อมีเจ้าหน้าที่ไปตรวจก็มีความเรียบร้อยแต่เปิดใช้บริการกลับนำของมาวางหรือเปลี่ยนรูปแบบวิธีหนึ่งที่จะช่วยให้เห็นปัญหาได้มากขึ้นคือให้คนช่วยกันแจ้งเหตุเป็นหูเป็นตาแก่เจ้าหน้าที่มากขึ้นเราไม่ปฏิเสธความรับผิดชอบแต่ให้ช่วยกันดูนายชาชาติยังย้ำเตือนประชาชนว่าเวลาไปเที่ยวสิ่งแรกที่ต้องดูคือฉุกเฉินไปทางไหนไปซ้อมเดินก่อนก็ได้ขอให้ช่วยกันคนละไม้คนละมือยิ่งมีหลายตาช่วยกันตรวจสอบยิ่งทำให้ได้เห็นปัญหากันมากยิ่งขึ้น
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
4: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
5: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ลงเอยกันใหม่นะครับน้องแหม่มพิมานรำนะครับแล้วก็มีนักร้องขั้นเวลานะครับแม่มันต้องเลือกขยับจังหวะขึ้นมาหน่อยนะครับบ่ายสามแล้วนะครับก็จัดไปก่อนครับสองเพลงรัวๆในช่วงนี้จ้าม
1: หานครออนไลน์ฮิต
0: เอามาครับลูกพี่ครับตอนนี้ก็เข้าสู่ช่วงชั่วโมงที่3นะครับอยู่กับผมหมีคณัชชัยก็มีเวลาเล่นกันอีก46นาทีนะครับโอ้โหวันนี้เวลามันผ่านไปไวจริงๆนะครับอ้าวลูกพี่ครับตอนนี้เรามาพูดถึงเรื่องของสภาพอากาศกันบ้างดีกว่านะครับเมื่อสักครู่นี้มีหลายท่านก็บอกมาแล้วว่ามีฝนตกนะตอนนี้ก็หยุดแล้วนะครับเขาเรียกผ่านไปวูบหนึ่งนะครับก็ฉ่ำพอสมควรเลยนะฮะไปส่องกันนะจากกรมอุตุนะครับภาคเหนือนะครับวันนี้มีเปอร์เซ็นต์ฝนตกนะครับสูงสุด40% นะครับวันนี้อากาศร้อนสุด34องศานะครับไปที่อีสานนะครับวันนี้เปอร์เซ็นต์ฝนตก 40% นะครับวันนี้ต้องบอกก่อนว่าอัปเดตตอนเที่ยงนะครับนะแล้วก็ร้อนสุดเนี่ยประมาณ36องศามาที่ภาคกลางนะครับวันนี้ก็มีเปอร์เซ็นต์ฝนตก 40% นะครับแล้วก็ร้อนสุด35องศานะครับนะมาที่ตะวันออกครับผมฝนตกประมาณ 60% นะครับแล้วก็ร้อนสุดวันนี้34องศานะครับแล้วก็กลับมาที่กรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลนะครับนะวันนี้ก็เปอร์เซ็นต์ฝนตก 60% นะครับบนโดยเห็นเลยนะว่าหลายพื้นที่ฉ่ำพอสมควรนะครับพระราม9เมื่อกี้ก็เพิ่งหยุดไปนะก็ลงมาพอสมควรนะครับแล้วก็ร้อนสุดวันนี้34องศานะครับไปที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันนะครับวันนี้ร้อนสุดประมาณนะครับ35องศานะครับแล้วก็มีฝนตก 30% นะครับไปที่ฝั่งอ่าวไทยภาคใต้ฝนตก 30% นะครับแล้วก็ร้อนสุดวันนี้35องศานะจ๊ะ
2: สนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: อีสตอรี่นะครับวันนี้ก็เป็นเรื่องราวของการขอโทรหานะก็คิดถึงนะครับนะงานจากน้อง X อาสยามนะครับเพราะว่าคิดถึงนะมีหัวใจคิดฮอดจากพี่แดงจิตรกรนะครับ2เพลงรัวๆจ้า
1: สนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
0: ขอบคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับอ้าวมาครับลูกพี่เดี๋ยวตอนนี้มาทักทายชาวคณะที่เคารพกันบ้างนะครับนะที่มากดไลค์กดหัวใจกดหัวเราะนะทักทายพี่ละไม้นะครับพี่ทิพเนตรนะครับพี่หนูริงพี่แววพี่สุฮอลแลนด์นะครับมีแม่โมนพี่ฝนนะครับพี่นัตยาพี่ประมวลพี่นิพาพี่ยองพี่จิตนะครับร้อยตำรวจเอกระเบียบนะฮะมีพี่แป๋วแป๋วน้องปริตานะครับพี่รำพึงพี่เรินพี่วันนีเชฟพงนะครับมาแล้วนะครับแล้วก็มีคุณสุชาดานะครับมีพี่สมซอยนะครับพี่แมนพี่ช่วยนะครับพี่อรนันท์นะครับพี่จอยจี้นะครับพี่วันวิเชียนพี่เพชรรัตน์พี่ทีนะครับพี่ปวีนาพี่ปนวรรณนะครับพี่หานนะครับพี่ปราณีพี่มนพี่ชายพี่โสพลพี่ถาปกรแล้วก็มีพี่มาทองขายด้วยนะครับแล้วก็ทางคอมเมนต์ของเรานี่โอ้โหยังแบบมันมากน้องแม็กนะครับนะมีพี่หนูริงพี่ทองแหลมนะเสียเปียกนะครับพี่จุ๊บแจงน้องนับดาวนะครับน้าเมนะครับนะพี่ประภานะครับแล้วก็มีพี่อรุณแสงสอนนะครับชาวคณะของเราก็ยังอยู่กันเต็มวงนะฮะก็ยินดีต้อนรับชาวคณะทุกท่านนะจ๊ะ

0: นี่คืองานจากลุงเปี๊ยกของเราเองนะครับผมนะฮะเรียกว่างานจากลุงแดงประเทศไทยนะฮะลุงเปี๊ยกก็มีตัวตนจริงๆนะครับนะคอมเมนต์อยู่นะครับโอ้ก็เป็นช้างเผือกคุณภาพนะครับฟังแล้วก็โอ้เพลินแล้วก็คิดถึงนะครับนะแล้วก็ก่อนหน้านี้นะครับมีงานจากเวสป้านะครับนะติดฝนความคิดถึงนะครับแล้วก็มีงานจากเต็มนาวามีแฟนเหลี่ยวไม้นะครับตั้งใจมารักนะครับดินแทมารินนะวิชลิงกับโอมทับ5นะจ๊ะ
1: มหานคร Family
2: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
0: ขอบคุณกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยไวๆว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158จ้าม
1: หานคร Family
2: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158

0: DPA เงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: โหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแสงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องเนี้ยต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
2: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องเผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
1: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
2: กระบะเร่งแรงแสงขาดสิงกระบะใช้เผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ Pulsar
3: ประกาศประกาศบ่าวแดงกำลังหาผู้โชคดีที่จะได้รับแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35
4: ว่าไงนะ
3: ก็แคมเปญบ่าวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพเขาแจกต่อแจกแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35
4: อู้ยงั้นต้องรีบบอกต่อ
3: พี่ๆสมาชิกแท็กซี่เพื่อนบ่าวแดงถ้าอยากได้แท็กซี่ไฟฟ้าคันใหม่ให้รีบเขียนบีบส่งฝาคาราบาวแดงหรือฝาคาราบาวคันโซที่กล่องลุ้นโชคตามปั๊มแก๊สรับรางวัลอาทิตย์ที่9สิงหานี้ที่โรงเรียนเยอรมันตะวันแดงรามอินทรา
4: พี่ๆแท็กซี่รีบส่งฝาเลย
5: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
6: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
7: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
6: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
8: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
9: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
10: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: ดยหมีคณัตชัย
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว

งสุดปล่อยหมดเวลาแล้วนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าอยู่กับน้องโอ๊ตกันต่อนะครับพี่ฝากไว้นะว่าให้ทำความดีนะครับให้เหมือนเกลือที่รักษาความเค็มนะครับแล้วเดี๋ยวต่อไปความดีทั้งหมดที่เราทำนั้นก็จะกลับมารักษาเรานะครับเฮียรักทุกคนนะจุ๊บๆๆนะครับวันนี้ลากันไปด้วยเพลงนี้นะครับจอมยุทธไหมไทยสิทธิ์ของเจ้ารักนะจุ๊บๆสวัสดีจ้ะ

0: ขณะนี้เวลา16นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสีย
2: ปวดท้อง
3: แน่นท้อง
4: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
6: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มประกาศผลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐพรุ่งนี้ผ่านเกณฑ์ 9,510,000 รายนายวินิจพิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าจะมีการประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2559ในวันพรุ่งนี้เบื้องต้นพบว่ามีผู้ผ่านเกณฑ์จำนวน 9,510,000 รายจากผู้ลงทะเบียนทั้งหมด 18,820,000 รายโดยกระทรวงการคลังจะประกาศผลการพิจารณาคุณสมบัติพร้อมกันทั่วประเทศตั้งแต่เวลา6นาฬิกาของวันพรุ่งนี้ผ่าน4ช่องทางหลักได้แก่เว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐและ welfare.mof.go.th แอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐและหน่วยรับลงทะเบียน5แห่งได้แก่ธนาคารกรุงไทยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารออมสินธนาคารอาคารสงเคราะห์และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยผู้ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติแบ่งเป็น2กลุ่มได้แก่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมซึ่งสามารถเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569และผู้ผ่านเกณฑ์รายใหม่ซึ่งต้องยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังหรือหน่วยรับลงทะเบียนก่อนจึงจะสามารถเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569สำหรับผู้ที่ไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติสามารถยื่นขอทบทวนสิทธิ์ได้ระหว่างวันที่17ถึง31กรกฎาคม2569ผ่านเว็บไซต์โครงการแอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐหรือหน่วยรับลงทะเบียนสาวนักหิ้วเอกใจพัสดุหนักผิดปกติเปิดพบไอซ์ซุกกระปุกมะขามเปียกกว่า2กิโลกรัมพันตำรวจโทมังกรพันธุระศรีตำรวจสน.บางยี่ขันเปิดเผยว่าเมื่อวันที่13กรกฎาคมที่ผ่านมานางสาวพัชรนันท์ได้เข้าแจ้งความโดยให้การว่าประกอบอาชีพรับหิ้วสินค้าระหว่างประเทศไทยและญี่ปุ่นกระทั่งเมื่อวันที่3กรกฎาคมที่ผ่านมามีผู้ใช้ Facebook ชื่อชยามินปายติดต่อว่าจ้างให้นำสินค้าจากประเทศไทยไปส่งที่ประเทศญี่ปุ่นก่อนจะว่าจ้างไรเดอร์นำกล่องพัสดุมาส่งไว้ที่ที่พักในวันที่4กรกฎาคมตนได้เปิดกล่องเพื่อตรวจสอบสินค้าพบกระปุกมะขามเปียกเหลวจำนวน6กระปุกพร้อมสินค้าอุปโภคบริโภคอื่นรวม12รายการแต่สังเกตว่ากระปุกมะขามเปียกมีน้ำหนักมากผิดปกติจึงเปิดตรวจสอบพบมีมะขามเปียกอยู่เพียงด้านบนส่วนภายในซุกซ่อนวัตถุสีขาวบรรจุถุงพลาสติกใสจึงเข้าแจ้งความเมื่อตำรวจตรวจสอบพบเป็นสารเมทแอมเฟตามีนจึงตรวจยึดของกลางไว้

0: มีผู้ต้องหาร่วมขบวนการอีกประมาณ15รายสุริยะเตรียมสรรหาปลัดกระทรวงเกษตรคนใหม่ยามเลือกคนในมี3รายชื่อพิจารณานายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาคัดเลือกผู้เหมาะสมดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์คนใหม่แทนนายวินโรจน์ทรัพย์ทรงสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่จะเกษียณอายุราชการในเดือนกันยายนนี้โดยพิจารณารายชื่อในเบื้องต้นแล้วแต่ยังไม่ได้ข้อสรุปว่าจะเป็นผู้ใดเนื่องจากต้องหารือร่วมกับนายวินโรจน์อีกครั้งเพื่อประเมินความเหมาะสมอย่างรอบด้านก่อนเสนอครม.พิจารณาแต่งตั้งจะให้ความสำคัญกับการแต่งตั้งบุคลากรจากภายในกระทรวงเนื่องจากเป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจระบบการบริหารราชการและภารกิจของกระทรวงเป็นอย่างดีอีกทั้งยังเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ข้าราชการในสังกัดส่วนคุณสมบัติของผู้ที่จะดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงคนใหม่จะต้องเป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริตมีความรู้ความสามารถและสามารถบริหารจัดการองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้งสามารถขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงในภาพรวมให้เกิดผลเป็นรูปธรรมด้วยขณะนี้มีผู้ที่อยู่ในข่ายการพิจารณาประมาณ3คนและอยู่ระหว่างการประเมินผลงานก่อนตัดสินใจขั้นสุดท้าย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
3: เทพไทยเหรอปากสะอาด
4: แม่เทพไทยปากสะอาด
5: เทพไทยปากสะอาด
6: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
4: เทพไทยปากสะอาดจริง
6: ๆ10ปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: สนับสนุนโดย
8: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
9: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
10: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
11: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
12: โอ๊ตคณิต
13: คิดมาราธอน
2: สนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
14: พาวซ่า

0: ปิดไปด้วยสามงานเพลงครับพร้อมกับสายฝนเคลียร์คลอเคล้าคลอให้เข้ากับบรรยากาศช่วงนี้นะฮะหลายพื้นที่ก็เจอฝนปล่อยๆบ้างหรือว่ากระหน่ำกันอยู่นะแต่ซ้ำงานเพลงครับเปิดมาด้วยแผลใหม่เงินจากน้องหมิวรัชดาพรต่อด้วยไม่มีข้อแม้ตั้งแต่เริ่มต้นพี่ไผ่พงศธรและปิดท้ายบอกแม่แนวเงินจากน้องธัญญานะครับฟีเจอริ่งกับน้องแมนพิสิทธิ์พงศ์กับช่วงเวลาของฮิตมาราธอนครับ16:22 นขอขอบคุณสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮิตการ์ดช่วยป้องกันเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
1: ฮิตมาราธอน
2: สนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮิตการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
3: พาวซ่า
0: อยู่กับโอ๊ตคณิตนะครับวันหวยออกแบบนี้16กรกฎาคมนี่คอมเมนต์หลายคนนี่บอกว่าโอ้โหแม่แม่แม่แม่เงินไหลนะไหลไปกับน้องหวยสู้ๆแล้วกันนะจ๊ะก็เป็นกำลังใจให้ซึ่งกันและกันเหมือนเดิมเลยซึ่งวันนี้ก็ตรงกับวันที่เราจะมาแบบว่าตรวจเช็คเกี่ยวกับผลสลากกินแบ่งรัฐบาลเนาะหลายคนก็เรียกร้องอุ๊ยพี่รัฐบาลขาช่วยเยียวยาหนูด้วยนะคะไม่ถูกหลายงวดแล้วค่ะแต่ที่สำคัญนะครับก็ต้องยินดีกับผู้ที่รับทรัพย์วันนี้หลายคนก็มีเข้าเป้ากันอยู่บ้างนะเลขท้าย2ตัวงวดวันนี้71นะคุณผู้ฟังส่วนรางวัลที่1ก็639214ย้ำอีกครั้งนะครับ639214ก็ยินดีด้วยละกันแต่ใครที่ผิดหวังก็ฟังเพลงไปด้วยกันละกันนะเรายังคงอยู่เป็นเพื่อนซึ่งกันและกันไม่ว่าจะสถานการณ์ไหนๆนะคุณฟังนะทักทายทั้งกรุงเทพปริมณฑลครับผมหลายพื้นที่ก็มีฝนกระหน่ำตกลงมานะก็ทางมีนบุรีเอ่ยคลองจันบางบอนฝั่งโน้นเนาะก็มีแบบว่าฝนกระหน่ำกันอยู่บ้างมีบางพื้นที่นะครับส่วนฝั่งนนทบุรีก็เบาๆลงบ้างแล้วตอนผมเดินทางในช่วงประมาณสักบ่ายๆก็มีปล่อยๆมาบ้างนะรังสิตก็ปล่อยๆวันนี้แถวฝั่งรังสิตนี่ตกทุกวันเลยเนาะนครนายกก็กระหน่ำนะครับณขณะนี้ทั้งกรุงเทพปริมณฑลรวมไปถึงคุณผู้ฟังครับที่รับฟังผ่านทางเครือข่ายวิทยุของอสมท MCOT Radio Network ก็ทักทายด้วยละกันนะครับอยากเพิ่มเติมเพลงไหนช่องทางการขอเพลงครับ022481366 022481366ครับโทรมาได้ตลอด24ชั่วโมงทุกช่วงนักจัดรายการนะเบอร์นี้เนี่ยคุณผู้ฟัง022481366หรือจะพิมพ์ข้อความผ่านมือถือ SMS ครับพิมพ์ข้อความเสร็จแล้วส่งมาที่หมายเลข4689400 Facebook คนหาคำว่า LTM FM 95สวัสดีท่านแรกนะมีไอพรอ่อนนุชฝากเพลงแผลใหม่เข้ามานี่ตรงใจสาวๆพระโขนงเลยบอกว่าแผลเก่ายังไม่หายแผลใหม่มาอีกแล้วนะคะนี่น้องหวยทำค่ะไม่ได้มีอะไรเยอะแยะส่วนทางเชฟพงษ์เจนีวันนี้บอกว่าก็ยังดูแลน้องหมาน้อยอยู่น้องหมาน้อยยังหยุดอยู่ก็เลยฝากเพลงไม่มีข้อแม้ตั้งแต่เริ่มต้นอีกหนึ่งท่านนะฮะเบอร์ลงท้ายด้วย66นี่บอกว่าน้องโอ๊ตขาวันนี้ขอเพลง14อีกครั้งค่ะแม่มันตรงค่ะตรงโต๊ดตรงโต๊ดอย่างนี้นะหัวใจแบบว่าฟูๆนิดนึงแต่ก็ถามว่ามีใครหัวใจฟูบ้าง14ครั้งพี่เสกโลโซส่วนพี่อรุณแสงสอนครับฝากเพลงกลางดาวน้องไรอันกัดบัณฑิตส่วนทางเชฟพงบอกว่าน้องจอก็ฝนปล่อยๆครับพี่เดโคราชนะพี่พีรพลก็ฝากเพลงสิทธิ์ของเจ้าส่วนเอื้อยเบอร์ตองนี่บอกว่าเอื้อยไปฮอดถึงภูเก็ตได้รางวัลมา1ใบถ้วนค่ะนี่ก็ยังดีนะแต่ไม่รู้ว่าถอนทุนหรือเปล่าส่วนทาง Facebook ครับพี่สุนีนี่บอกว่าอยู่กับ DJ คณิตสบายอยู่แล้วโอ้นี่นะแต่บางทีคณิตก็ไม่ค่อยสบายด้วยนะคุณปุ๊ปโป้สาวมินบุรีบางกะปินี่ยังไงบ้างฮะถูกคงถูกหวยหรือเปล่าพี่นุ่นสวัสดีด้วยคุณดวงเดือนสาวภริยาคุณทิพานะคุณดอร์ดี้มีคุณตายและพี่ยานะบอกว่าอ่อนนุชฝนตกค่ะคุณสันสันสนธยานะสวัสดีด้วยส่วนฉะเชิงเซาฝนตกฟ้าครึ้มๆจากคุณนิ่มฉะเชิงเซาอ่ะทักทายนะครับพี่นิจใจกล้าบอกว่าบึงกุมก็ตกครับพี่น้องครับพี่กรพัทลุงสวัสดีด้วยยายออส3ย่านเอ่ยอ่ะคอมเมนต์มาได้เรื่อยๆนะครับก็จะพยายามแบบว่าอ่านคอมเมนต์แล้วก็จัดเสิร์ฟเพลงตามคำขอให้มาฟังเพลงซิงเกิลใหม่ดีกว่านะของศิลปินโอ้มากความสามารถ หมือนแค้นกันคุณครับกับเวียงนฤมลเพลงนี้ก็ตรงเหมือนกันนะความคิดและก็ความหวังของเราว่าเมื่อไหร่เราจะถูกหวยสักที30พ้อครับ

0: ับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: หนึ่งสายมาแล้วครับกับสายชิลฮิลใจสวัสดีครับพี่ออส
2: ครับผมครับดีครับ
1: ครับพี่ออสครับโทรจากจังหวัดอะไรพี่
2: จากสงขลาครับ
1: สงขลาอยู่อำเภออะไรนี่พี่ออสนี
2: ่อำเภอเทพาเคยคุยกันแล้วครับ
1: อ๋อจำได้แล้วแต่ค่อนข้างจะหลายเดือนแล้วเหมือนกันแล้วฝนตกไหมตอนนี้เทพาสงขลาน
2: ิดหน่อยครับนิดหน
1: ่อยปล่อยๆนะพี่นะเห็นฝั่งพัทลุงก็ตกฝั่งเมืองนครก็ตกโอ้ตกทั่วเลยนะแล้ววันนี้ฟักเพลงอะไรหน้าไหม้ครับ
2: หม้อหุงข้าว
1: หม้อหุงข้าวแล้วแกงอะไรนี่บ้านพี่ออสนี่วันนี
2: ้ครัวปลาไหล
1: ครัวปลาไหลเลยเหรอไอ้ยาได้ปลาไหลมาจากไหนพี
2: ่ไปดักในหน้าคร
1: ับ อ๋อไปดักมานะแม่น่าอิจฉาได้กินปลาไหลอ่ะโอ้โหอ่ะแล้วมอบเพลงนี้ให้ใครเพิ่มเติมไหมพี่ออส
2: มอบคนที่ว่าเคยโทรคุยกับน้องโอ๊ตที่ว่าเคยแอบชอบเขา9ปี10ปีแล้วครับ
1: โอ้โหค่อนข้างอ๋อพี่คนนั้นก็หายไปนานแล้วเหมือนกันนะ อ่ะเดี๋ยวมอบให้นะพี่ออสนะวันนี้ขอบคุณด้วยนะที่โทรมาหน้าไมค์เนี่ยพี่
2: คร
1: ับ
2: ผม
1: ดูแลสุขภาพกันครับผมสวัสดีครับ
2: เพิ่มเช่นกันครับ
1: ครับขอบคุณมากพี่ออสสวัสดีครับโอเคนี่นะครับหนึ่งสายหน้าใหม่ครับกับช่วงเวลาของสายชิลฮิวใจหนุ่มใต้เลยนะฮะจากสงขลาในช่วงของสายชิลฮิวใจขอบพระคุณครับยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
0: สายชิลฮิวใจสนับสนุนโดยยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: ส่วนที่ทางหลังไม่เพิ่มเติมด้วยนะพี่หนุ่มน้องแต้สุพรรณบุรีพี่นกสุพรรณพี่นันเพชรบูรณ์ครับยายแสงบางนาลุงต้อยจากจันทบุรีพี่ยายและพี่ตายอนุชนะครับยายละเอียดจากประทุมธานีฝากเพลงน้ำตาเทียนเข้ามาโอ้เดี๋ยวดูให้นะครับคุณยายครับมีพี่นีลาซานครับประยาแล้วก็มีคนฟังนะครับเพิ่มเติมเข้ามาทางหลังไมค์หมายเลข022481366ก็ยังคงเพิ่มเติมฝากเบอร์ติดต่อกลับไว้ได้นะ

0: ียนมาจากโบซูเปอร์วาเลนไทน์นะฮะแจ่มจังถูกแนะนำจากทางสุพรรณบุรีพี่หนุ่มน้องแต้แนะนำมาม
1: หานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
0: มหานครไลฟ์ครับขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย 16:41 นะครับทักทายเพิ่มเติมด้วยนะทาง SMS 4689400นี่มีลุงโกะตลาดมหาสินนะครับฝากเพลงน้องไรอันเข้ามาเซิร์นโนมิตะส่วนทางอีกท่านหนึ่งพี่บัวขาวครับวันนี้บอกว่าโดนหวยรับประทานค่ะนะแล้วก็ขอเพลงปลอบใจหน่อยฝากเพลงเจ็บนิดเดียวฝากมอบให้ทุกเสียงทุกสายทุกแก๊งด้วยน้องโอ๊ตและน้องนุชนิ่มนะฮะอ่ะก็ขอบพระคุณสำหรับข้อความทาง SMS แต่ช่วงนี้เดี๋ยวเราเสิร์งกันสักนิดหนึ่งนะฮะแนวรำวงรำวงกันสักหน่อยเป็นเมดเล่สุดพิเศษครับจากเหล่าศิลปินไม่ว่าจะเป็นพี่ดำรงวงทองพี่เด่นชัยสายสุพรรณอาดวงดีศรีวิชัยและน้องกับตันลึกทุ่งมหานคร
3: สมาชิกอบต.หนองกระเบียนหมู่1เหมา2รอบขอบคุณอบต.แจ๋วสมาชิกอบต.หนองกระเบียนหมู่2เหมา1รอบ
4: เป็นกี่รอบ
3: รวมทั้งหมดเป็น5รอบเรามัดรวมกันเลยนะ
4: มัดรวมไปเลยไปเลยครับอาจารย์

0: ับอบต.สมบุญผู้ใหญ่สวายหมู่1อบต.แถวหมู่2
1: สนับสนุนโดย
2: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟูดกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วย Green Bio Super Treatment Cream
1: ดียังไงหรอ
0: Green Bio ผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: โอ้ดีจัง
0: Green Bio มีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น
2: เพื่อนแท้คือคนที่อยู่ด้วยกันในทุกย่างก้าวเพื่อนที่ร่วมวางแผนเพื่อความฝันในวันที่คุณเริ่มต้นทำงานเพื่อนที่ช่วยให้คุณมีบ้านเพื่อวางรากฐานชีวิตเพื่อนที่เติมเต็มรอยยิ้มให้กับครอบครัวที่คุณรักเพราะชีวิตต้องการเพื่อนที่ไว้ใจได้ทอ.ส.พร้อมอยู่เคียงข้างในทุกช่วงเวลาของการมีบ้านมากกว่าการปล่อยกู้ทอ.ส.คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank

0: ช่วงคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47-69A
1: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนิยายวายไทยที่ถูกนำมาสร้างเป็นซีรีส์ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Most Popular Why Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Prayer 2 Soso ล่ามทีม N2 พิษรัก Poisonous Love N3พี่ฝากชอบเธอมู่ Lazy Love หมู่มู่ N4 สามีบ้านนอก My Lastic Wife N5 Not The Best But Still Good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
4: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงก์ for all life

0: ยโอ๊ตคณิต
1: สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด

0: หัวใจ
1: สนับสนุนโดยบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
2: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจครับกับเวลา 16:55 นกันแล้วนะครับแป๊บๆจะหมดชั่วโมงที่1กันแล้วนะขอบคุณครับกิจกรรมบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกรถแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มากเจอกันวันอาทิตย์ที่9สิงหาคมนี้ที่โรงเบียร์รามอินทราครับเดี๋ยวกลับมาเจอกันช่วงหน้านะฮะยังอยู่ต่อกับโอ๊ตคณิตไปจนถึง1ทุ่มตรงกับ FM 95 MHz ลูกทุ่งมหานครช่วงนี้ฟังเพลงเพราะๆกันต่อนะครับจากสุบุญเลี้ยงเต็มใจให้

0: หัวใจ
1: สนับสนุนโดยบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก

0: ขณะนี้เวลา 17 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

อสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มนายกรัฐมนตรีเฝ้ารับเสด็จเจ้าหญิงแห่งอังกฤษนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเฝ้ารับเสด็จเจ้าหญิงแอนพระราชกุมารีแห่งสหราชอาณาจักรและพลเรือโทเซอร์ทิโมธีลอเรนซ์เนื่องในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่ 15-18 กรกฎาคม 2569นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าทั้งสองฝ่ายได้หารือแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ไทยสหราชอาณาจักรและแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับการพัฒนาเยาวชนการส่งเสริมการศึกษาและการมีส่วนร่วมของสตรีในสาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์โดยเจ้าหญิงแอนพระราชกุมารีแห่งสหราชอาณาจักรได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะหน้าพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและทรงวางพวงมาลาสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาและมีกำหนดการเข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสะท้อนถึงความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์ของทั้งสองประเทศเพลิงไหม้สถานสงเคราะห์เด็กกำพร้าในแอลจีเรียฆ่าชีวิต11รายเจ็บอีก19รายเกิดเหตุเพลิงไหม้ครั้งใหญ่ที่สถานสงเคราะห์เด็กกำพร้าแห่งหนึ่งบริเวณชานกรุงแอลจีเรียเมืองหลวงของประเทศแอลจีเรียเมื่อช่วงเช้าตรู่วันพฤหัสบดีส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย11รายและได้รับบาดเจ็บอีก19รายโดยต้นเพลิงเกิดขึ้นภายในสถานสงเคราะห์เด็กกำพร้าที่ตั้งอยู่ในเขตโมฮัมมาเดียซึ่งเป็นย่านชานเมืองทางตะวันออกของกรุงแอลจีเรียหน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยข้อมูลว่าในกลุ่มผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งหมดมีจำนวน10รายที่ประสบอุบัติเหตุถูกไฟลวกในระดับความรุนแรงที่แตกต่างกันขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่กู้ภัยและหน่วยฉุกเฉินได้เร่งอพยพผู้พิการจำนวน5รายออกจากอาคารที่เกิดเหตุไปยังที่ปลอดภัยได้อย่างทันท่วงทีทางนี้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงยังคงระดมกำลังควบคุมสถานการณ์อย่างต่อเนื่องโดยเบื้องต้นยังไม่มีการเปิดเผยอัตลักษณ์บุคคลและอายุของผู้เสียชีวิตรวมถึงยังไม่ได้ระบุถึงสาเหตุที่แน่ชัดของการเกิดเพลิงไหม้ในครั้งนี้กรรมาธิการปปช.เผยแฟลชไดรฟ์ในห้องอธิการสท.ถูกแต่งตัวเลขอัพคะแนนนายอาสพลสันไตรภพ สส.ศรีสะเกษพรรคภูมิใจไทยในฐานะประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบสภาผู้แทนราษฎรแถลงผลการประชุมกรรมการว่าสำหรับประเด็นสำคัญในวันนี้คือรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้าราชการท้องถิ่นที่ประกาศไปแล้วจำนวน 15,000 รายชื่อนั้นมีคำถามว่าใครเป็นผู้นำรายชื่อนี้เข้าสู่เว็บไซต์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือสท.ซึ่งได้รับคำตอบว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของกรมสท.อย่างไรก็ตามรายชื่อของผู้สอบผ่านที่กรมนำขึ้นประกาศบนเว็บไซต์นั้นเมื่อกระทรวงมหาดไทยได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว

0: กลางสอบแข่งขันพนักงานโสดท้องถิ่นในฐานะผู้ว่าจ้างได้มอบอำนาจให้นายธนนท์พันธ์ผีพาดรองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นผู้รับและเมื่อรับมอบแฟลชไดรฟ์จากทั้ง10หน่วยสอบทั่วประเทศมาแล้วก็ได้นำไปเก็บไว้ในตู้นิรภัยที่ห้องทำงานของอธิบดีทันนี้ในที่ประชุมกรรมาธิการได้สอบถามว่าข้อมูลในแฟลชไดรฟ์ที่เกี่ยวกับกระดาษของผู้เข้าสอบทุกรายทั่วประเทศประมาณ 400,000 รายกับผลการประมวลผลคะแนนที่นำขึ้นประกาศในเว็บไซต์ของกรมท้องถิ่นนั้นตรงกันหรือไม่ปรากฏว่าข้อมูลในแฟลชไดรฟ์ที่อยู่ในห้องของอธิบดีกับข้อมูลที่ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านนั้นข้อมูลตรงกันซึ่งผู้สอบผ่านได้คะแนนมากกว่าที่สอบจริงแปลว่ามีการแก้ไขคะแนนและมีการแก้ไขรายชื่อ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
3: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 plus super special จากกรุงเทพประกันภัย plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำ plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 plus super special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
4: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
5: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
8: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
9: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
8: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95อ
10: ย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง
11: ยามาฮ่ารับประกัน5ปี
10: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: พาเรเพลงฮิตฮิตซีมา
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
4: พาเรเพลงฮิตฮิตซีมาครับหนึ่งสายมารออยู่แล้วสวัสดีครับ
5: ครับสวัสดีคร
4: ับ เอ๊ะเสียงคุ้นๆเรียนสายอยู่กับคุณอะไรครับ
5: น้องแต้ครับ
4: โอ้สุดหล่อของผม

0: นี่เองพี่นุ่มวันนี้ได้สายน้ำใหม่นะแหมฝน
1: คร
0: ต
1: ัก บ
0: ตกผมโทรหาใครไม่ค่อยรับไม่ค่อยติดเลยงั้นเป็นพี่นุ่มแล้วกันวันนี้ฝากเพลงอะไรมาหน้าไมค์พี่จัดพาเรทชุดนี้
1: เต้ยก่อสร้างครับ
0: จวดๆนะพี่นะมันๆหน่อยแบบว่าใครเหงาใครง่วงนะ
1: ใช่ครับ
0: มอบให้ใครสักนิดนึงเชิญเลยพี่นุ่ม
1: ครับมอบให้สุพรรณให้วันวิซ่าแล้วก็ให้ฝ่ายฟ้าด้วยครับแล้วก็ให้พี่สวัสดิ์ให้เล็กสิงห์บุรีด้วยแล้วก็ให้น้องร่างใหม่ด้วยใครฮะเมื่อกี้เนี่ย
0: น้องเดี๋ยวนะน้องชื่อน้องแป้งครับผมก็สับสนหลายคนกันน้องแป้งครับเมื่อสักครู่
1: ครับแล้วให้น้องแป้งด้วยทุกเพื่อนทุกท่านที่อยู่ท่านี้ให้หมดทุกคนเลยครับ
0: โอ้ขอบพระคุณมากเลยครับมาเดี๋ยว
1: ก็ขอบคุณทุกคนเลยครับ
0: น่ารักน่ารักขอบคุณที่ฝากเพลงมาเป็นประจำนะพี่หนุ่มนะแต่ก่อนวางสายเดี๋ยวเรามาขอบคุณผู้สนับสนุนกันเลยนะครับผมขออนุญาตพูดนำนะพี่หนุ่มนะ
1: ครับ
0: ขอขอบคุณเผ็ดเต็มขวดซีดเต็มคำ
1: ขอขอบคุณเผ็ดเต็มขวดซีดเต็มคำ
0: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเรียง
1: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเรียง
0: ตราพันท้ายนรสิง
1: ตราพันท้ายนรสิง
0: อร่อยครบรส
1: อร่อยครบรส
0: จบในขวดเดียว
1: จบในขวดเดียว
0: และสบู่ไมด้า
1: และสบู่ไมด้า
0: เพื่อผิวสะอาด
1: เพื่อผิวสะอาด
0: มั่นใจทุกวัน
1: มั่นใจทุกวัน
0: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
1: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
0: สาเหตุของอาการคัน
1: สาเหตุของอาการคัน
0: นี่ขอบคุณพี่หนุ่มด้วยนะครับผม
1: ครับขอบคุณครับ
0: ครับสวัสดีครับหนึ่งสายหน้าใหม่ครับกับพาเรทเพลงฮิตฮิต45

0: ศิลปินงานเพลงครับรวมมิตรตามของขอที่ฝากกันเข้ามาทางหลังใหม่นะครับวันนี้เปิดขบวนมาด้วยเต้ยก่อสร้างจ่อยรวมมิตรบุรุษนักรักครับบุ๊กสุปการบักจ่อยงานจากดิดคิตตี้และปิดท้ายด้วยพบหมอหน้าห้านงานจากอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพง
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสีพับ
2: สนับสนุนโดยเพชรเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
3: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: จอคิวฮิต
4: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
0: ขอขอบคุณครับแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง 17:29 นาทีนะครับหลายท่านก็เลิกงานกันแล้วนะก็อาจจะมีต้องวางแผนเรื่องการเดินทางสักหน่อยทั้งการจราจรที่ค่อนข้างหนาแน่นติดหนึบรวมไปถึงเมฆที่อาจจะมาตั้งเค้ากันอยู่บ้างนะฮะก็ยังมีอยู่บ้างนะน้องฝนตอนนี้อ่ะมาฟังเพลงมันๆกันต่อครับเพลงนี้แบบว่าตามสไตล์พี่บ่าววีของเราเลยหลายคนก็คิดถึงเพลงโจ๊ะโจ๊ะจากพี่บ่าววีนะฮะเพลงนี้ครับเอาที่บายใจถ้าแหลงใต้ก็เอาที่บายใจนะครับเออน้องอีทำอะไรอีไรบันปื้อเอาที่บายใจเลยนี่สำเนียงใต้มาเต็มนะเอาที่บายใจครับงานจากบ่าววีภายใต้สังกัดค่าย S1 นะครับซิงเกิลนี้ S1 Music คำร้องทำนองครับได้จากพี่แม็กฟ็อกซองเรียบเรียงเสียงประสานดนตรีเพลงนี้ได้จากคุณพี่อภิชัยชูเกื้อไปมันกันต่อ

0: ขอให้เพลงครับเป็นเวอร์ชั่นที่แม่ขอแทบหักแคบเคร็ดเลยเดี๋ยวนะ 17:30 นาทีกับ FM 95 MHz ลูกทุ่งมหานครยังอยู่กับโอ๊ตคณิตนะครับแต่เรื่องราวของเงินทองสักหน่อยคุณผู้ฟังใครที่อยากจะฝากถอนเงินสดครับไม่ต้องไปไกลถึงธนาคารนะไม่ต้องกลัวธนาคารปิดไม่ต้องมองหาตู้เพราะตอนนี้ครับฝากเงินและถอนเงินสดเนี่ยได้ที่ร้าน 7-Eleven ได้ทุกสาขาเลยครับตลอด24ชั่วโมงกับธนาคารชั้นนำถึง9ธนาคารด้วยกันครับทั้งธนาคารกสิกรไทยธนาคารไทยพาณิชย์ธนาคารออมสินธนาคารกรุงเทพธนาคารกรุงศรีอยุธยาธนาคารทหารไทยธนชาติธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารแลนด์แอนด์เฮาส์และธนาคารไทยเครดิตนะครับและวันนี้ครับขอเสนอบริการใหม่ฝากเงินสดเข้าบัญชีธนาคารกสิกรไทยแบบง่ายๆผ่าน QR Code เพียงไปที่ร้าน 7-Eleven นะครับคุณฟังแล้วก็เปิดแอปพลิเคชัน K Plus และเปิดหน้า QR Code ฝากเงินให้พนักงานเขาสแกนนะครับหลังจากนั้นคุณก็ชำระเงินพร้อมรับสลิปยืนยันการทำรายการได้ทันทีง่ายๆแค่ไม่กี่ขั้นตอนครับไม่ต้องใช้บัตรประชาชนสะดวกและรวดเร็วมากๆนะและพิเศษยิ่งขึ้นครับผมอย่าลืมครับดูท้ายสลิปด้วยนะครับคุณฟังเพราะว่าทุกการฝากถอนเงินเนี่ยมีสิทธิ์แลกซื้อท้ายสลิปครับที่ให้ส่วนลดสูงสุดถึง 50% ด้วยกันให้คุณได้ไปช็อปกันต่อในร้าน 7-Eleven ได้เลยครับคุ้มค่าขนาดนี้อย่าลืมแวะมาที่ 7-Eleven นะ
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
2: สนับสนุนโดยอาหารแมว A Pro IQ
0: มาต่อกันช่วงของเพลงฮิตติดชาร์ตครับขอขอบคุณอาหารแมว A Pro IQ อาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven มาฟังกันต่อเพลงนี้ถูกแนะนำเข้ามาจากทาง Facebook Live สดครับงั้นจากพลทหารสุดหล่อเลยตอนนี้แหมพอเขาฟิตนะเฟิร์มนี่หล่อเลยนั่นๆครับใครคือคนที่ใช่ของเธอถูกแนะนำเข้ามาค่อนข้างเยอะเลยทีเดียว

0: ช็อต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: จำชื่อนี้ไว้นะครับเพราะสักวันคุณอาจจำเป็นต้องใช้นิวเจริญพาราใช้บรรเทาปวดลดไข้นิวเจริญพาราตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมบรรเทาปวดลดไข้ใช้นิวเจริญพาราของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: ว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งซูดยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด

0: จริง
1: เพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิงรถบรรทุกเผ่าซาทุกคันที่ของเต็มท้ายแต่ใจยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่ถอนตอ
2: ซ่อมบังอยู่เด้ออยากจะลอกเธอเจอบรรทุกเธอก็วันไว้แรงแรงแซงอึดได้ใจเห็นแล้วน้ำลายซอ
1: สิงบรรทุกต้องน้ำมันเครื่องเผ่าซาลองไลฟ์โกลด์พลัสสูตรใหม
3: ่เผ่าซาล็อกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
4: Pulsar

0: of Fail ตัวจริงเรื่องกันยุง
1: ประกาศประกาศบ่าวแดงกำลังหาผู้โชคดีที่จะได้รับแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35
2: ว่าไงนะ
1: ก็แคมเปญบ่าวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพเขาแจกต่อแจกแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35
2: อู้ยงั้นต้องรีบบอกต่อ
1: พี่ๆสมาชิกแท็กซี่เพื่อนบ่าวแดงถ้าอยากได้แท็กซี่ไฟฟ้าคันใหม่ให้รีบเขียนบีบส่งฝาคาราบาวแดงหรือฝาคาราบาวคันโซที่กล่องลุ้นโชคตามปั๊มแก๊สรับรางวัลอาทิตย์ที่9สิงหาคมนี้ที่โรงเรียนเยอรมันตะวันแดงรามอินทรา
2: พี่ๆแท็กซี่รีบส่งฝาเลย
3: ฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องงอตู้ตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่ 7-Eleven รวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพไหนๆก็ทำได้ตอนไหนก็ง่ายได้ตลอด24ชั่วโมงแถมโปรโมชั่นพิเศษฝากหรือถอนวันนี้รับฟรีคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จอย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5 ปี

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: มาทิ้งท้ายชั่วโมงที่2กับโอ๊ตคณิตกันนะครับกับช่วงของเพื่อนเพลงหวานครับขอขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158ครับ 17:53 นาทีกันแล้วนะครับมาทิ้งท้ายกับเพลงนี้ที่มีคนฟังบอกว่าโอ้โหมันตรงกับหวยวันนี้เลยนะออก41เนาะแต่เขาขอเพลง14อีกครั้งแล้วนะฮะทิ้งท้ายช่วงนี้เลยนะครับงานจากพี่เสกโลโซ

0: มันเข้ากับบรรยากาศช่วงนี้จริงๆนะฮะ14ครั้งครับงานจากพี่เสกโลโซกับช่วงเวลาของเพื่อนเพลงหวาน
1: เพื่อนเพลงหวาน
2: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
0: 17:56 นะครับแหมกะจะทิ้งท้ายแต่ทิ้งท้ายไม่ได้จริงๆแล้วก็ห้ามทิ้งเลยคุณฟังใครที่เป็นท่านน้องแมวเนี่ยฟังดีๆเลยนะฮะอาหารแมวเขียวแดงตัวจริงครับต้อง Apro IQ ตัวจริงในตำนานที่หลายบ้านไว้ใจให้เจ้าเหมียวหอมอร่อยครับน้องแมวชอบแค่เปิดถุงปุ๊บก็วิ่งมารอกันเลยนะฮะกินเพลินจนหมดชามและที่สำคัญอาหารแมว Apro IQ ควบคุมโซเดียมไม่เค็มครับกินได้ทุกวันคุ้มค่าคุ้มราคานะเหมาะกับบ้านที่เลี้ยงแมวหลายตัวครับคุณสามารถที่จะตุนไว้ได้แบบยาวๆกันเลยการผลิตก็ได้มาตรฐานนะครับมั่นใจในคุณภาพได้ทุกมื้อเขามีให้คุณเนี่ยได้เลือกด้วยกัน3สูตรครับไม่ว่าจะเป็นสูตรเขียวแดงตัวจริงอย่างสูตร2 mix สูตร3 mix และสูตรลูกแมวอายุ1ถึง12เดือนครับเลือกให้เหมาะกับช่วงวัยของน้องแมวได้เลยนะมีโภชนาการครบถ้วนครับช่วยดูแลสุขภาพโดยรวมเสริมภูมิคุ้มกันให้ร่างกายน้องแมวเนี่ยแข็งแรงพร้อมกับบำรุงขนให้สวยเงางามครับเขียวแดงตัวจริงต้อง Apro IQ หาซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยง 7-Eleven ห้างสรรพสินค้าและช่องทางออนไลน์ทั่วทั้งประเทศครับมาทิ้งท้ายชั่วโมงนี้แล้วจริงๆนะเดี๋ยวเราพักเคารพธงชาติกันสักครู่กลับมาชั่วโมงหน้านะครับยังอยู่ต่อกับโอ๊ตคณิตบน FM 95ไปจนถึง1ทุ่มตรง

0: นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มอง

0: มงคลชีวิตคุณธรรมที่ทำให้ชีวิตประสบความเจริญการตั้งตนชอบ1ในมงคล38ประการหมายถึงการดำเนินชีวิตอย่างมีเป้าหมายด้วยความถูกต้องและสุจริตอยู่ในสัมมาอาชีพหากเรามีเป้าหมายทั้งความคิดคำพูดและการกระทำจะนำพาชีวิตเราไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้มีการเตรียมพร้อมไม่ประมาทมีความอดทนและไม่ละทิ้งกลางคัน
1: MCOT Radio Network ปรารถนาให้ทุกคนมีชีวิตที่ดีงามด้วยมงคล38ประการ
0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
2: สิบแปดตัวรายการหนึ่งนาทีครับสวัสดีครับผู้ฟังครับต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่รายการ2มุมข่าวนะครับวันนี้พฤหัสบดีที่16กรกฎาคม2569นะครับอยู่กับพี่ไพศาลมังกรชยาและผมณรงค์จันทองครับสวัสดีครับพี่ไพศาลครับ
3: สวัสดีครับคุณณรงค์ครับท่านฟังท่านผู้ชมครับสวัสดีครับ
2: ก็มีหลากหลายเรื่องราวนะครับพี่ไพศาลโดยเฉพาะเรื่องของการทุจริตสอบท้องถิ่นก็กสทเห็นว่าเลื่อนจะประชุมวันพรุ่งนี้แล้วนะฮะ
3: ประเทศไทยอะไรก็เกิดได้นะ
2: ครับ
3: ทีแรกก็เห็นว่าเดี๋ยวจะต้องส่งให้กรรมการกลางใช่ไหม
2: ครับ
3: วันที่23นายกปกติแล้วเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยเป็นประธาน
2: ครับ
3: แต่ตลอดมานี่คุณอนุทินก็มอบให้รัฐมนตรีช่วย
2: ครับ
3: ไปนั่งเป็นประธานเที่ยวนี้ก็บอกว่าผมจะไปนั่งเองเลย
2: ครับ
3: นะแต่อย่างน้อยก็โหวตได้หนึ่งเสียงที่จะต้องให้ดำเนินการยกเลิกการบรรจุผู้ที่ทุจริต
2: ครับ
3: ไปมาวันนี้ปลัดบอกว่าไม่ต้องกรรมการกลางแล้วครับ เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะประชุมกรรมการของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเองนี่แหละ
2: ครับ
3: แล้วก็จะเอา 3,000 กว่าคน
2: 3,621 คนครับ
3: เอาชุดแรกนี่ก่อนเลย
2: ครับ
3: คือเห็นได้ชัดเลยว่าสอบตกอ่ะ
2: ครับแล้วมาแก้คะแนนให้ผ่าน
3: มาแก้คะแนนให้สอบได้สอบติด
2: ครับ
3: ตรวจคะแนนของจริงเนี่ยมันสอบตกกันหมดแหละ
2: ครับ
3: ส่วนที่ว่าสอบได้อยู่แล้วแต่ว่าเพิ่มคะแนนให้อันดับดีขึ้นนะอันนั้นเดี๋ยวรอไปก่อน
2: เอาล็อตแรกนี่ก่อน
3: เอาล็อตแรกนี่ก่อนชัวร์เลยคือยังไงเนี่ยชัดที่สุด
2: ครับ
3: ไม่มีสิทธิ์ที่จะได้อยู่ละ
2: นะฮะ
3: ก็บอกว่าพรุ่งนี้จะจัดการเลย
2: พิจารณาเพิกถอนการบรรจุทันทีนะฮะวันพรุ่งนี้ครับ
3: ใช่แล้วขออีก15วันก็จะตรวจข้อสอบใหม่ทั้งหมดเลย
2: ครับ
3: 400,000 กว่าคน
2: ครับ
3: ไม่ได้เอาข้อสอบตัวจริงมาตรวจนะ
2: ฮะ
3: เพราะว่าข้อสอบตัวจริงเนี่ย
2: ปปช.เขาอายัดไว้
3: ปปช.ก็อายัดไว
2: ้
3: ก็จะเอาไฟล์ที่มีอยู
2: ่ครับ
3: นะสำเนาอ่ะ
2: ฮะ
3: สำเนาที่เขาต้องสแกนถ่ายไว้หมดเลยใช่ไหม
2: ครับ
3: เก็บไว้ในแฟลชไดรฟ์นะอันนั้นจะเอามาตรวจกับคำตอบและดูซิว่าทั้งหมดเลยเนี่ยใครที่จริงๆแล้วเขาสอบได้แล้วกลายเป็นว่าทำให้เขาตกไปมีไหมด้วย
2: ครับ
3: ถ้ามีก็จะให้ขยับให้ความ

0: โอ้ทำไมต้องเงื้อง่าราคาแพงเหลือเกิน
1: ให้เวลาหรือเปล่านะฮะวันนี้16ใน23ก็ต้องอีก1อาทิตย์เพราะตอนเนี้ยเขากำลังเร่งกันแล้วนะพี่เพศา
0: ลต้องหลักก็เลยกลับลำเลยนะ
1: ใช่ครับเพราะมันมีกระแสข่าวมาไงก็ควักอีกคนละ 300,000 ถึง 500,000 บาทถอดชื่อผมออกได้ไหมจากการเป็นผู้ซื้อ2ครั้งเนี้ยอันนี้ไปสกัดตรงนี้หรือเปล่าฮะ
0: คือเอาผมที่ว่าจับได้เนี่ยเป็นว่าจับไม่ได้ได้ไหม
1: ครับ
0: คือโกงในโกงอีกรอบหนึ่งใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่ครับโกงในโกงอีกรอบหนึ่งครับใช่ครับ
0: โกงไปรอบแล้วขอโกงอีกรอบหนึ่ง
1: ครับ
0: ว่าอย่าหาว่าผมโกง
1: ฮะครับถ้าเกิดใครอยากจะมีรายชื่อที่บริสุทธิ์ไม่เคยมีประวัติมัวหมองแล้วก็ภายภาคหน้าจะได้มาสอบราชการใหม่ได้เอามาอีก 300,000 500,000 เดี๋ยวจะจัดการให
0: ้มันจะเป็นไปได้หรือแต่มันก็ลือกันมากนะ
1: มันลือกันแล้วอะครับครับ
0: ก็ยิงล่าช้าก็คงไม่เป็นไม่คงเป็นเรื่องคงไม่ใช่เป็นเรื่องดี
1: ก็พรุ่งนี้ฟันฉับเลยนี
0: ่
1: ครับ
0: ก็แสดงว่าประเทศไทยเนี่ยบทจะเร็วนี่ก็พอเร็วได้นะ
1: ครับ
0: แต่ว่าถ้าไม่มีใครร้องเรียนอะไรมากก็ช้าไปเรื่อย
1: ๆครับ
0: เช่นเดียวกับอันนี้ฮะผมคิดว่าใกล้เคียงกันนะคุณนรงค
1: ์ครับ
0: วันนี้เนี่ยมีรายงานข่าวว่ากทมล้อมคอกสั่งปิดผับบาร์3แห่ง
1: เขาบอกว่าเป็นผับชื่อดังด้วยนะพี่พิสาร3แห่งเนี่ยครับ
0: เปิดชื่อได้ไหม
1: น่าจะเปิดได้อยู่นะครับ
0: เราก็เปิดชื่อแล้วเราก็วงเล็บนามสมมุติสิ
1: ไอ้ตรงพญาไทนะผมคุ้นว่าผมเคยผ่านบ่อยอยู่เหมือนกันตรงนั้น
0: แล้วนามสมมุติว่าอะไรนะ
1: ครับเดี๋ยวเช็คให้พี่พิสาร3แห่ง3แห่ง
0: สามแห่ง
1: ครับ
0: กรุงเทพมหานครยกระดับมาตรการความปลอดภัยของสถานประกอบการสถานบริการและสถานประกอบการคล้ายสถานบริการแบบนี้มีหลายชนิดเหลือเกินนะ
1: ครับ
0: ตามข้อสั่งการของผู้ว่าชัดชาติโดยกำชับให้เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตทั้ง50เขตบูรณาการทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเปิดปฏิบัติการเชิงรุกตรวจเอ็กซเรย์อย่างเข้มงวดนะ
1: ครับ
0: ล่าสุดเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้สั่งปิดสถานประกอบการที่ฝ่าฝืนกฎหมายใน3พื้นที่ฮะ
1: เขาเรียกว่า3ย่านเลยฮะประมาณนั้น
0: ประกอบด้วยย่านพระราม1เขตปทุมวันนี่คือ3ย่านใช่ไหม
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: สั่งหยุดดำเนินสั่งหยุดดำเนินกิจการทันทีเป็นการชั่วคราว
1: ครับ
0: หลังพบแอบแฝงเปิดเป็นผับจัดแสดงดนตรีแสงสีเสียงโดยไม่มีใบอนุญาตไม่มีป้ายหนีไฟและมีสิ่งกีดขวางทางออกฉุกเฉินมันก็มันจะไปเป็นชั่วคราวได้ยังไงล่ะเพราะมันไม่ใช่พื้นที่ที่จะให้เป็นสถาน
1: มันอยู่นอกโซนนิ่งฮะ
0: ย่าก็ยกเว้นแต่ว่าเขาต้องยกเลิกดนตรีใช่ไหม
1: ครับ
0: เขาต้องยกเลิกดนตรีไม่ให้มีเต้นรำไม่ให้มีอะไรต่างๆเนี้ยก็เป็นร้านอาหารทั่วไปก็ต้องปรับเปลี่ยนใช่ไหม
1: ครับ
0: หรือว่าเขาก็รู้อยู่ว่าตอนนี้มันของมันร้อนก็คงจะต้องแบบนี้ไปก่อน
1: ต้องถอยไปก่อนฮะ
0: แล้วก็มีย่านจรัญสนิทวงเขตบางกอกน้อยครับ
1: โอ้ข้าไปไกลเลยตรงนั้นนะครับ
0: ออกคำสั่งด่วนที่สุดให้หยุดประกอบกิจการเป็นการชั่วคราวเช่นกันหลังพบเข้าข่ายจัดมหรสพการแสดงดนตรีและคาราโอเกะโดยไม่ขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอย่างถูกต้องแล้วก็มีเพชรบุรีเขตราชเทวี
1: ครับ
0: สั่งระงับการใช้สถานที่จัดแสดงดนตรีหลังผู้ประกอบการลักลอบเปิดให้บริการอย่างต่อเนื่องทั้งที่เคยถูกตักเตือนและออกหนังสือแนะนำไปแล้วยื่นคำขาดให้หยุดกิจการภายใน7วันนับจากวันที่ได้รับคำสั่ง
1: ครับ
0: ก็3แห่งด้วยกัน
1: ครับก็สำหรับผู้ประกอบการที่ฝ่าฝืนคำสั่งระงับกิจการของเจ้าพนักงานท้องถิ่นนะครับจะมีบทลงโทษตามพระราชบัญญัติสาธารณสุขนะปี35โทษจำคุกไม่เกิน6เดือนปรับไม่เกิน 50,000 บาทหรือว่าทั้งจำทั้งปรับแล้วก็จะถูกปรับเพิ่มอีกไม่เกินวันละ 25,000 บาทตลอดเวลาที่ยังคงฝ่าฝืนกฎหมายนะเพราะว่าบางแห่งอย่างที่จรัญสนิทวงศ์อย่างที่พี่ไพศาลบอกมันเข้าข่ายจัดมหรสพมีการแสดงดนตรีแล้วมีคาราโอเกะด้วยนะฮะแสดงว่ารั้วรอบขอบชิดปิดสนิทเลยพี่ไพศาล
0: แสดงว่าที่อื่นๆนี่ยังเปิดได้หมดใช่ไหม
1: ก็นี่แหละฮะมันมีแค่3แห่งเท่านั้นหรือเนี่ยคนก็ยังสงสัยกันอยู่อ่ะเพราะว่าลักษณะที่เอาย่านแถวๆเนี้ย มันก็

0: มีการจัดลักษณะนี้การให้บริการลักษณะนี้อยู่หลายแห่งหลายที่เหมือนกันแต่ไม่แน่ใจว่าเขาไปขออนุญาตเป็นร้านอาหารเป็นสถานประกอบกิจการประเภทไหนไงพี่พิสาร
1: สงสัยนักข่าวไปสัมภาษณ์เจ้าของแล้วทะเลาะกระตากระตากกลายเป็นไก่หมดแล้ว
0: ครับครับ
1: ใช่ไหมโดนเชือดให้ดู
0: โดนเชือดให้ดูครับ
1: แต่ส่วนที่เหลือก็ร้องเจี๊ยกเจี๊ยกเจี๊ยกเจี๊ยก
0: ครับนั่งกินกล้วยอยู่ฮะ
1: นั่งกินกล้วยอยู่ร้องเจี๊ยกเจี๊ยกเจี๊ยกกลายเป็นลิงกันหมด
0: ครับ
1: ก็ดูไก่โดนเชือดไป
0: เบื้องต้น3แห่ง3พื้นที่ก่อนนะฮะ
1: เขตจตุจักรก็ไม่มีเลยมีที่นี่ที่เดียว
0: ครับ
1: ภูมิในการเขตก็เริ่มหัวเสียนะนักข่าวไปถามนะ
0: ครับ
1: ถามว่าเราไม่ตรวจตาอะไรก็เราก็ตรวจอยู
0: ่
1: แล้วก็เล่นดนตรีให้เลิกเที่ยงคืนแล้วก็เห็นก็ลากไปตีสองอ๋อนั่นมันหน่วยอื่นต้องเป็นคนตรวจ
0: อย่างเงี้ยอย่างลักษณะโรงเบียร์ที่มีเหตุอยู่พี่เพศานตกลงมหาดไทยดูแลกรุงเทพดูแลหรืออะไรดูแลเพราะว่าก็เห็นว่าโยนกลองกันพอสมควรเลยนะมหาดไทยจะดูเฉพาะในส่วนของทางจังหวัดนี่นะฮะเทศบาลเป็นคนเข้าไปกำกับดูแลส่วนในพื้นที่เนี่ยเป็นของกทม.เขาก
1: ทม.ก็จะดูมีใบอนุญาตมีกฎหมายอะไรที่กทม.เขาดูอยู่นะส่วนใหญ่แล้วก็กทม.นั่นแหละ
0: ครับ
1: ถ้าเป็นถ้าในกรุงเทพนะ
0: ครับ
1: แต่ว่าไอ้เปิดปิดกี่โมงเนี่ยตำรวจ
0: ครับ
1: เล่นมีดนตรีแล้วดนตรีถ้าเป็นร้านอาหารใบอนุญาตเป็นร้านอาหารเนี่ย
0: ครับ
1: เปิดได้ไม่เกินเที่ยงคืนแต่ล่าไปตีสองเนี่ยก็ตำรวจต้องมาจับเพราะว่าเป็นอำนาจของตำรวจ
0: เพราะว่าร้านที่เกิดเหตุเพลิงไหม้เนี่ยหลักฐานสำคัญชิ้นหนึ่งที่โดนแจ้งข้อกล่าวหาว่าคุณเปิดเกินเวลาเพราะมันมีสิ่งที่ร้านก็โพสต์ไง
1: ครับ
0: ตีสองเนี่ยต้องเคลียร์ออกให้หมดนะอ้าวไหนบอกว่าห้าทุ่มเที่ยงคืนไงประมาณเนี้ยนะครับ
1: อ
0: ู๋แล้วพี่ไป
1: ก็นี่แหละที่เขาพูดยังไงว่าไอสถานประกอบการพวกนี
0: ้ครับ
1: ต้องยื่นภาษี4ทาง
0: ครับ
1: ยื่นภาษีที่แรกก็ยื่นภาษีกับสรรพากร
0: ครับ
1: อันนี้ก็ปกติเพราะว่าเป็นนิติบุคคลเป็นประกอบการประกอบการแล้วก็ยื่นภาษีปกติ
0: ครับ
1: ใช่ไหมมีภาษีวงภาษีแวดอะไรก็ว่ากันไปภาษีนิติบุคคลอะไรเงี้ยนะแต่ยื่นอันที่สองเนี่ยยื่นกทมแต่ไม่รู้ภาษีหรือเปล่าไม่รู้นะ
0: อาจจะจดทะเบียนในไปขออนุญาตเขาอยู่แล้วครับ
1: อันต้องขออนุญาตเขาก็ต้องมีการยื่นให้เขาอะไรบ้าง
0: ครับ
1: แล้วก็ยื่นในตำรวจกับยื่นในมหาดไทย
0: ผมปิดเท่านี้นะฮะวันเวลาเท่านี้ชัดเจนครับท่านอะไรประมาณนี
1: ้เนี่ยเขาวิจารณ์ว่ามันก็มีการเสียภาษีกันอยู่อย่างนี้แหละ
0: ครับ
1: จะเรียกว่าภาษีหรือเรียกว่าอะไรก็ไม่รู้นะฮะแต่ว่าถ้าไม่จ่ายไม่มีทางหรอกครับ
0: ครับ
1: มันจะจู่ๆมันจะเอาหูไปนาวตาไปไล่เลยไง
0: โอ้ถ้ารู้อย่างนี้นะว่าข้างในเขามีการดื่มแอลกอฮอล์กันนะผมตั้งด่านหน้าร้านเลยนะพี่พิสารใครขับรถออกมาผมจับหมดอ่ะเพราะ ใช่ไหม จะไม่มีปัญหาเรื่องของเมาสุราหรือไปขับรถชนคนอื่นเลยนะครับเนี่ย
1: แขกแน่นๆอยู่ว่าผมก็ยกกำลังไปขอตรวจฉี่ไม่ต้องทำหากินกันนะ
0: ใช่ไหมครับนั่นแหละฮะโอ้นะครับก็วันนี้พี่ไพศาลตอนจัดรายการช่วงเช้าอะครับคือมีคลิปภาพออกมาเยอะเลยพี่ไพศาลที่พนักงานสอบสวนเขารวบรวมมาเพื่อจะดูว่าเหตุการณ์มันเกิดยังไงทั้งภาพวงจรปิดทั้งภาพคนที่ไปอยู่ในสถานบันเทิงณวันนั้นนะพี่ไพศาลที่เขาถ่ายคลิปเขาไลฟ์สดเนี่ยนะฮะเห็นชัดเจนเลยพี่ไพศาลว่าตอนที่นักร้องกำลังร้องเพลงอยู่อะมันน่าจะมีกลิ่นก๊าซที่มันค่อนข้างแรงมากเพราะนักร้องเนี่ยบอกมันเหม็นอ่ะมันเหม็นอ่ะรู้สึกว่าปรับซูดจมูกอยู่ตลอดเวลาตอนร้องเพลงแล้วพอแหงขึ้นไปข้างบนปรากฏไอ้ตรงท่อแอร์ครับควันมันออกมาเหมือนดรายไอซ์เลยทุกคนก็คือมันดรายไอซ์เปล่าฮะข้างบนหลังจากฝ้าขึ้นไปแล้วเนี่ยไฟมันไหม้อยู่ข้างบนนู้นนานแล้วครับและที่มีคู่รักคู่หนึ่งไปไลฟ์สดอยู่อ่ะพี่ไพศาลผู้หญิงนั่งหันหลังให้เวทีผู้ชายนั่งหันหลังให้บาน้ำกับครัวเนี่ยนะครับมองเห็นเลยว่าไฟมันวาบขึ้นแล้วมันย้อยลงมาก็แสดงว่ามันไหม้จนทำให้ฝ้าเพดานมันละลายแล้วฮะและตอนนั้นมันหนีไม่ทันแล้วครับเพราะว่ามันเป็นทะเลเพลิงอยู่ข้างบนจนไม่มีใครเห็นแต่ควันมันอวยมาเต็มเวทีไปหมดแล้วครับ

0: ก็เห็นตำรวจเข้ามาแล้วก็บอกว่าพอเริ่มสังเกตเห็นว่ามีควันเริ่มหลุดออกมาเป็นพุ่งออกมาแบบอย่างกับปล่อยได้ไอซ์อะไรเงี้ยนะสองสามจุดเนี่ยนะเขาบอกแค่หนึ่งนาที
1: นั่นแหละแล้วก็ใช่ครับเพราะนักร้องที่รอดมาเขาบอกว่านับเป็นวินาทีได้เลยที่ทำให้คนหนีไม่ทันฮะไม่ใช่เฉพาะว่า1นาที2นาที3นาทีแล้ววิ่งกันออกไม่ใช่ฮะโอ้โหมันเร็วขนาดนั้น
0: น่
1: ะแล้วก๊าซที่มันอยู่อ่ะวสท.วันนี้ที่เขาออกมาอธิบายว่าทำไมมันแรงขนาดเหมือนมังกรพ่นไฟออกมาที่หน้าประตูเพราะข้างในนั้นมันปิดสนิทพอปิดสนิทแล้วเนี่ยไอ้วัสดุกันไฟของเขาโฟมกันเสียงของเขาที่มันละลายกลายเป็นก๊าซที่มันเข้มข้นน่ะพี่เพศานถ้าถูกออกซิเจนแล้วมันจะบุบทันทีเปิดประตูด้านหน้าครับหรือประตูด้านหน้ามันแตกฮะออกซิเจนเข้าไปเสร็จมันมีที่ออกแล้วครับมันก็ออกพ่นออกมาเป็นไฟตลอดเวลา
0: ใ
1: ช่ครับนั่นแหละที่เราเห็นแล้วมันน่ากลัวมากนั่นแหละครับ
0: เดี๋ยวพักกันก่อนนะ
1: ครับครับพักครู่นึงครับ
2: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์โหวตทีมที่ชอบจะเข้ารอบหรือตกรอบคุณก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลมากมายรวมมูลค่ากว่า2,600,000 บาทเพียงเข้าไปที่เว็บไซต์

0: ดมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
2: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
1: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางฟักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
3: เอ็มคอนเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M Cord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
5: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
6: สิบแปดตอนรายการ18นาทีครับพี่ไพศาลครับคุยกันต่อครับ
7: ครับ
6: ครับก็ย้อนมาเรื่องโกงสอบสักนิดหนึ่งพี่ไพศาล
7: ครับ
6: วันนี้นายกรัฐมนตรีได้ลงนามนะฮะตั้งท่านผู้ว่าเซมเบ้ครับมารักษาการในตำแหน่งอธิบดีสถครับ
7: ให้มีจากรองปลัดนะ
6: ใช่ครับจากภูเก็ตมาเป็นรองปลัดแล้วก็ตอนเนี้ยนะฮะให้มารักษาการอธิบดีสถฮะแล้วก็ให้มีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเลยจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงครับ
7: ก่อนมาก็โดนรับน้องเลยเนี่ย
6: รู้จักดร.วินหรือเปล่า
7: ชมรมสตรองเขาเปิดข้อมูลเลยนะ
6: ครับ
7: เดี๋ยวผมดูนิดนึงสตรองเขาว่าอย่างไร
6: ครับ
7: เพจชมรมสตรองต้านทุจริตประเทศไทยออกมาแฉว่ารองปลัดมหาดไทยเซมเบ้สนิทกับดร.วิน
6: ครับ
7: ซึ่งเป็นผู้ต้องหาในคดีทุจริตสอบก็ปรากฏว่าคุณรองเซมเบ้เนี่ย
6: ครับ
7: นะครับ
6: ท่านก็ยอมรับนะฮะ
7: ยืนยันว่าสื่อถามบอกว่าชมรมสตองก็บอกรองเซมเบ้สนิทกับดร.วิน
6: ครับ
7: ตั้งแต่สอบบริหารปี67ตอนนั้นเป็นผู้ว่าเชียงใหม่ที่ดร.พิชิตสอบได้ที่1นั่นแหละครับท่านผู้ชมนะสื่อก็ถามบอกว่าเป็นชมรมสตรองเขาบอกว่าท่านเซมเบ้เนี่ยสนิทกับดร.วินนะเพราะสอบบริหารรุ่นเดียวกันปี67

0: ทาง
1: ท่านรอง
0: เซมเบ้
1: ครับ
0: ก็บอกว่าผมไม่เคยสอบอะไรกับทาง
1: ดร.วินเลย
0: ไม่ได้เรียนอะไรก
1: ับ
0: ดร.วินหรือไม่ได้สอบอะไรกับดร.วินเลย
1: ครับ
0: แต่ยอมรับว่ารู้จักกับดร.วินเพราะเป็นคนที่รู้จักคนเยอะอยู่แล้ว
1: ก็
0: อัธยาศัยดีแต่ไม่เคยจ้างงานดร.วินและดร.วินก็ไม่เคยมาของานตน
1: ครับ
0: ตนไม่เคยเป็นอธิบดีที่มีงบประมาณให้เขาไปขอให้เขาจัดจ้างงานอะไรซึ่งเป็นสิ่งที่ตนมองว่าพูดกันไปตนรู้จักในฐานะที่มาทำความรู้จักกันเป็นการมาแนะนำตัวและแนะนำบริษัทกันก็เป็นเรื่องธรรมดา
1: ครับโดยรับน้อง
0: เขาเป็นนักทำนองว่าเขาเป็นนักแต่ว่ามีคนเขาบอกนะว่าดร.วินเขาเป็นนักวิ่งเต้น
1: ครับ
0: เขาวิ่งเต้นเอางานนู้นงานนี้เอาเอกชนไลน์นู้นมาประมูลงานนี
1: ้
0: เอามีโครงการมาเสนอมีเอาเงินมาเสนออะไรเงี้ย
1: ครับ
0: ทั้งข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ทั้งนักการเมืองอะไรต่างๆเนี่ย
1: ครับ
0: ก็จะวิ่งรับใช้ชี้ช่องให้ไปทำเรื่องรู้เรื่องนี้เนี่ยมาช่องนั้นเงินมันจะไหลมาเทมาเขาจะเป็นคนที่มีไอเดียบันเจิดแบบนี
1: ้อ๋อถึงว่าท่านก็อธิบายเลยว่าดร.วินไม่เคยมาของานตนไม่เคยเป็นที่ปรึกษาที่มีงบประมาณไปให้เขาขอให้จัดจ้างอะไร
0: ไม่เคยจ้าง
1: ครับครับครับ
0: ตัดก็รู้เลยว่าอ๋อถ้าอย่างนี้ก็ต้องบอกถูก
1: จะไปไหนต่อครับประมาณนี
0: ้ไม่มีอะไรที่ต้องไปจ้าง
1: ถูกต้องครับครับดร.วินเองกับน้องสาวตอนสารตอนโดนสอบมากๆเข้าไปเนี่ยสารภาพแล้วนะพี่ไพศาล
0: ตำรวจวันนี้กองปราบชี้แจงใช่ไหม
1: ครับใช่ครับยอมรับแล้วนะฮะว่าเป็นคนส่งไฟล์ข้อสอบที่มาแก้ไขกันเนี่ยนะแต่ว่าด็อกเตอร์พิชิตหรือว่าจ่าพิชิตยังปิดปากไม่ให้การอะไรเลยฮะส่วนด็อกเตอร์วินกับน้องสาวยอมรับเรียบร้อยแล้วนะครับก็คดีทุจริตเรื่องนี้นะฮะผู้การกองปราบครับพลตำรวจตรีพัฒนศักดิ์เนี่ยบอกว่าจากการสอบสวนจ่าพิชิตยังคงปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาไม่ให้ความร่วมมือในการสอบสวนแม้แต่คำถามเดียวกับข้อมูลส่วนตัวก็ไม่ตอบด้วยนะครับส่วนดร.วินแม้จะให้การปฏิเสธเช่นกันแต่ว่าให้ข้อมูลเป็นประโยชน์ต่อรูปคดีโดยบอกว่าตนเองและน้องสาวนี่แหละก็คือนางสาวสัตตพรเนี่ยมีหน้าที่รับไฟล์ข้อมูลข้อสอบเนี่ยมาจากจ่าพิชิตก่อนจะนำไปส่งต่อให้บุคคลภายในบ้านที่ถูกตำรวจเข้าไปตรวจคนที่บางใหญ่นนทบุรีครับพี่ไพศาลแก้ไขข้อมูลการตรวจค้นพื้นที่เป้าหมายทั้ง9จุดไม่พบพยานหลักฐานเพิ่มเติมแต่ว่าทุกอย่างที่ดร.วินพูดเนี่ยมันเป็นประโยชน์ต่อรูปคดีครับแนวทางการดำเนินคดีหลังจากนี้เนี่ยพนักงานสอบสวนก็จะหารือผู้บังคับบัญชาเสนอออกหมายเรียกบุคคลที่อยู่ในบ้านหลังดังกล่าว15รายมารับทราบข้อกล่าวหาแต่การจะดำเนินการจะต้องรอความชัดเจนจากปปช.ว่าจะมอบหมายให้ตำรวจดำเนินการในส่วนนี้หรือไม่ฮะส่วนผู้ที่สอบผ่านและได้รับบรรจุเป็นข้าราชการมากกว่า 5,000 รายเจ้าหน้าที่มีแผนเรียกมาสอบปากคำทั้งหมดครับอาจจะเสนอให้ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางและผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมีคำสั่งให้ตำรวจในพื้นที่ทุกประเทศร่วมดำเนินการสอบตามประเด็นที่กำหนดก่อนรวบรวมผลส่งให้ส่วนกลางพิจารณาตามกฎหมายต่อไปโอ้นี่ก็น่าจะสอดคล้องกับถ้าพรุ่งนี้ท่านปลัดที่จะประชุมแล้วก็จะเคลียร์ 3,600 อ่ะพี่เมษานแล้วรู้ว่าเป็นใครบ้างอยู่พื้นที่ไหนที่บรรจุไปแล้วเนี่ยก็คงประสานตำรวจท้องที่ฮะเอาตัวมาสอบเลยครับ
0: คือตอนนี้คงรู้แล้วล่ะ
1: ครับ
0: ได้ชื่อมาหมดแล้วเพียงว่าเขาจะส่งไปที่ท้องถิ่นที่สังกัดอยู่ให้ดำเนินการ
1: ครับ
0: ทำเรื่องให้ออกจากราชการนะ
1: ครับโอ้แล้วก็ต้องอะไรต่อฮะออกจากราชการแล้วเงินเดือนที่คุณได้ไปคืนยังไงคดีอาญาต้องโดนยังไงอู้อีกยาวเลยนะ
0: ก็หน่วยงานด้านท้องถิ่นเขาก็ต้องไปพลิกข้อกฎหมายดู
1: ครับ
0: ว่าทุจริตแบบนี้ใช่ไหมฮะซื้อตำแหน่งมามันจะต้องโดนทางวินัยในเรื่องอะไรบ้าง
1: ครับ
0: ส่วนทางอาญานี่ก็คือไอ้หน่วยงานเช่นอบต.อย่างเงี้ยใช่ไหมที่รับบรรจุไปก็คุณก็ต้องไปแจ้งความ
1: ครับ
0: ให้ดำเนินคดีเพราะว่าทุจริตมาแล้วมาทำงานกับคุณ
1: ครับ
0: คุณก็ต้องเป็นเจ้าทุกข์ไปแจ้งความใช่ไหมแล้วก็แต่ว่า

0: ทางด้านวินัยก็ต้องว่าไปที่รายงานต้นสังกัดไปซึ่งส่วนใหญ่แล้วก็จะส่งไปที่ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่ละจังหวัดนะ
1: ครับ
0: ที่จะตั้งกรรมการมาสอบเรื่องวินัยนะ
1: โอ้โหโดนทั้งวินัยโดนทั้งอาญา
0: แต่ว่าก็ต้องสั่งก็ต้องสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนเพราะว่าทุจริตซื้อตำแหน่งเข้ามา
1: ครับ
0: แล้ววันนี้มันมีที่ทางกรรมาธิการปปช.เขาเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการสอบเนี่ยไปให้ข้อมูลใช่ไหม
1: ครับ
0: แล้วเขาเอาออกมาแถลงผมเห็นรู้สึกเขาจะแถลงอะไรต่างๆไว้เยอะทีเดียวนะ
1: ครับ
0: คุณณรงค์ได้เห็นไหม
1: เห็นอยู่นะฮะมีมติขอข้อมูลแล้วก็เอกสารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมนะที่ทางกรรมธิการปปช.ออกมาแถลงวันนี้ฮะโดยคุณอัศพลสันไตรภพประธานกรรมธิการปปช.
0: คนนี้มาจากภูมิใจไทยใช่ไหม
1: ครับ
0: เอ้ยเป็นส.ส.ภูมิใจไทยใช่ไหมประธานเนี่ย
1: ครับ
0: อืม
1: ก็จะเชิญปปช.เชิญปปท.ปปง.กองปราบบก.ปปป.มาร่วมประชุมกันอีกครั้งหนึ่งสัปดาห์หน้าครับก็วันนี้เขาเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูลครับใช้เวลาสักถามประมาณสัก3ชั่วโมงกว่าๆในประเด็นรายชื่อผู้ผ่านการสอบฮะที่ประกาศไปแล้ว 15,000 กว่ารายมีคำถามว่าใครเป็นผู้นำรายชื่อนี้เข้าสู่เว็บไซต์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้รับคำตอบว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของสถ.ครับรายชื่อผู้สอบผ่านซึ่งกรมเนี่ยนำประกาศในเว็บไซต์เมื่อกระทรวงมหาดไทยตรวจสอบแล้วปรากฏว่าคะแนนมันไม่ตรงกับไฟล์ภาพกระดาษข้อสอบภาคกภาคขตามที่กระทรวงมหาดไทยที่สอบข้อเท็จจริงมสวเป็นผู้รับจ้างส่วนสถ.เนี่ยเป็นผู้ว่าจ้างในการนำส่งข้อมูลแฟลชไดรฟ์ระบุใน TOR ชัดเจนครับว่าผู้รับจ้างนำส่งให้กับผู้ว่าจ้างซึ่งผู้ว่าจ้างก็คือสถ.มอบอำนาจให้รองอธิบดีเป็นผู้รับเมื่อรับมอบแฟลชไดรฟ์แล้วนำไปเก็บในตู้นิรภัยที่ห้องทำงานของอธิบดีที่ประชุมกรรมาธิการครับสอบถามว่าไอ้ข้อมูลแฟลชไดรฟ์เกี่ยวกับกระดาษของผู้เข้าสอบทุกรายทุกประเทศ 400,000 กว่ารายเนี่ยกับการประมวลผลคะแนนที่นำประกาศในเว็บไซต์ของกรมเนี่ยมันตรงกันหรือเปล่าปรากฏว่าข้อมูลในแฟลชไดรฟ์ที่อยู่ในห้องของอธิบดีกับข้อมูลที่ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อมูลตรงกันซึ่งผู้สอบผ่านได้คะแนนมากกว่าที่สอบจริงนั่นก็หมายความว่ามีการแก้ไขคะแนนแก้ไขรายชื่อให้คนที่คะแนนไม่ถึงเนี่ยสอบถึงและสอบผ่านประกาศรายชื่อตามที่ทราบกันทั่วประเทศและแก้ที่ใครแฟลชไดรฟ์มันอยู่ที่ห้องอธิบดีเนี่ยครับทางผู้อำนวยการสำนักทดสอบมสบเขาชี้แจงต่อกรรมธิการว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนะฮะหากอยากได้ข้อมูลจริงให้ไปดูข้อมูลแฟลชไดรฟ์ที่อยู่ในความดูแลของปปช.ซึ่งแฟลชไดรฟ์ที่อยู่ในมือของปปช.เนี่ยเป็นแฟลชไดรฟ์ที่ถูกต้องไม่มีการแก้ไขส่วนแฟลชไดรฟ์ที่อยู่ที่สถ.มีการแก้ไขข้อมูลผู้สอบผ่านและไม่ตรงกับคะแนนที่ทำจริงครับแสดงว่ามันมีการแก้ไขมุมเนี้ยพี่ไพศาล
0: ก็แก้ไขในส่วนสถ.
1: ใช่ครับ
0: ใช่ไหมถ้ามหาวิทยาลัยก็ต้องการพูดเลยนะก็คือว่าในส่วนกรมปกครองส่วนท้องถิ่นเขาไปแก้กันเอง
1: ก็ไอ้รอบแรกที่เชิญมาเนี่ยมสว.มาทั้งคณะเลยไงแต่ว่าทางสถ.ไม่มาเลยติดภารกิจทางมสว.เขาก็ให้ข้อมูลไปทั้งหมดเลยเขาแบบลักษณะเหมือนว่าเอาแฟลชไดรฟ์มาเทียบกันเลยไหมว่าของเขาก็อยู่เพราะว่ามันถือกันคนละตัวเนี่ยพี่ไพศาลว่าของใครมันมีการแก้ไขกันก็ทางสถ.เองเนี่ยเขาก็ชี้แจงบอกว่าแฟลชไดรฟ์ที่อยู่ในห้องอธิบดีเนี่ยมันไม่มีตราประทับรับรองของมสว.ในการนำขึ้นเว็บไซต์เนี่ยมันต้องมีตราประทับเนื่องจากเจ้าหน้าที่ของสถ.ที่เกี่ยวข้องเนี่ยได้ติดต่อกับทางผู้รับจ้างในการรับส่งข้อมูลผ่านทางแอปพลิเคชัน LINE และก็คอมพิวเตอร์ของผู้ในการกลุ่มมีข้อมูลผู้นำรายชื่อที่สอบผ่านขึ้นเว็บไซต์จึงเป็นที่มาของการที่ผู้รับจ้างได้ประทับตารับรองมหาวิทยาลัยและก็ส่งข้อมูลผ่านแอปพลิเคชัน LINE เนี่ยคือคำชี้แจงจากทางผู้ในการกองกฎหมายที่มาชี้แจงกับกรรมธิการครับก็คือไอ้ที่ส่งมามันไม่มีตราประทับเพราะฉะนั้นมันก็ให้เราคิดเอาเองอะว่าที่มันมีการแก้มันเป็นยังไงอะพี่ไพศาล
0: ครับ
1: เพราะว่าเขาก็ถามกันต่อไงคำถามต่อมาก็คือใครเป็นคนแก้ผู้รับจ้างระบุเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่านำส่งแฟลชไดรฟ์ให้กับสถ. หลังจากนั้นสถ.จะ

0: นำไปทำอะไรเนี่ยผู้รับจ้างไม่ทราบเมื่อสธ.รับไปแล้วหลังจากนั้นมีการติดต่อระหว่างผู้ว่าจ้างกับผู้รับจ้างโดยสธ.เนี่ยขอให้ทางผู้รับจ้างตีตรามหาวิทยาลัยประทับรับรองความถูกต้องให้มสว.ที่ทำให้นี่คือช่องว่างที่เกิดขึ้นครับทำให้ไปแล้วเนี่ยแต่ก่อนที่จะมาทำให้เนี่ยมันมีแก้ไขไปแล้วหรือยังอ่ะ
1: ก็แสดงมสว.ก็ไปพลาดท่ากัน
0: ไปประทับทีหลังซึ่งมันผ่านการแก้ไขมาแล้วแต่ในทางไอทีเนี่ยเขาตรวจสอบได้เลยไม่ใช่เหรอพี่ไพศาลว่ามีการเข้าไปแก้ไข115ครั้งอ่ะมันจะมีร่องรอยอยู่ว่าเข้าไปครั้งไหนวันไหนเวลาไหนโดยใครฮะนั่นแหละครับที่สรุปกันออกมา
1: บอกว่าช่องว่างสำคัญก็ที่เกิดขึ้นเนี่ยคือว่าข้อสงสัยเรื่องตัวบุคคลผู้ทำการแก้ไขข้อมูลนั้นสัปดาห์ที่ผ่านมาทางมสว.ระบุว่าได้นำส่งแฟลชไดร์ให้กับสธ.เรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นสธ.จะนำไปดำเนินการอย่างไรต่อทางมหาวิทยาลัยไม่ทราบ
0: ครับ
1: อย่างไรก็ตามหลังจากสธ.รับมอบไปแล้วได้มีการติดต่อกลับมายังมสว.เพื่อขอให้ประทับตราที่ว่าเนี่ยนะซึ่งมสว.ก็ดำเนินการให้จุดนี้จึงกลายเป็นช่องว่างสำคัญพอหลังจากแฟลชไดร์ถูกส่งถึงสธ.และนำเข้าตู้เซฟในห้องอธิบดีแล้วก็ไม่มีใครทราบว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างจึงต้องตรวจสอบย้อนกลับไปยังอธิบดีผู้ถือครองกุญแจตู้เซฟและรองอธิบดีที่รับผิดชอบว่าใครเป็นคนเปิดตู้เซฟดังกล่าวนอกจากนี้เมื่อมีการซักถามในที่ประชุมว่าแฟลชไดร์นี้ต้องเข้ารหัสความปลอดภัยหรือไม่ทางผู้ชี้แจงระบุว่าไม่ต้องเข้ารหัสแต่อย่างใด
0: เสียบปุ๊บก็เปิดได้เลย
1: แฟลชไดร์ธรรมดาที่เสียบเข้าคอมพิวเตอร์ก็สามารถเปิดดูและแก้ไขข้อมูลได้ทันที
0: ครับ
1: นะเมื่อถามว่าแล้วบุคคลที่รู้ดีที่สุดว่าแฟลชไดร์ในตู้เซฟของอธิบดีสธ.ถูกแก้เมื่อใดและโดยใครคืออธิบดีและรองอธิบดีใช่หรือไม่คุณอาชพลตอบว่าใช่รวมถึงเจ้าหน้าที่สธ.อีก4รายด้วย
0: ครับ
1: ที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง
0: อันนี้ก็คือ
1: แต่ขณะนี้สธ.ได้ส่งทั้งคอมพิวเตอร์และแฟลชไดร์ไปให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบทางนิติวิทยาศาสตร์เรียบร้อยแล้ว
0: ครับครับอันนี้ก็คือที่มาที่ Next News เขาไปได้หินมาก็คือมีการตั้งกรรมการสอบเรื่องของความประมาทเลินเล่อ
1: 5 คน
0: น
1: ะมีอธิบดีรองอธิบดีอะไรนี่ใช่ไหม
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: แล้วก็มีระดับผู้อำนวยการ3 คน
0: ครับ
1: นะก็อย่างเนี้ยที่เขาบอกเนี่ยที่ประธานกรรมธิการปปช.ของสภาเขาอภิณาสพลเขาบอกเนี่ย
0: ครับ
1: บอกไม่รู้อะแต่ว่าคนถือกุญแจนี่คืออธิบดี
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยก็อธิบดีรองอธิบดีแล้วก็เจ้าหน้าที่สธ.อีก4 คนก็ถือว่ารับผิดชอบโดยตรงส่วนอธิบดีรองอธิบดีไม่ได้เข้าร่วมประชุมกรรมธิการในวันนี้ทางผู้อำนวยการกองกฎหมายสธ.ระบุว่าบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการประกาศรายชื่อผลสอบมี4 รายคือนายทอทงนายปอปานายพอพานและนางสาวบอใบไม้ก็อันนี้ก็คือคนที่ถูกตั้งกรรมการสอบวินัย
0: ใช่ครับ
1: ครับ
0: ครับเดี๋ยวฮะก็เป็นความคืบหน้าดูว่าจะเอาคนผิดมาลงโทษได้หรือไม่ที่ระดับสูงกว่าจ่าพิชิตด็อกเตอร์วินและน้องสาวนะฮะเพราะว่าในส่วนของสธ.ที่เขาสอบเนี่ยเขาสอบวินัยนะฮะประมาทเลินเล่อแล้วก็ไม่บริหารจัดการเด็ดขาดในการที่จะแก้ปัญหาหลังจากพบว่ามันมีเรื่องของการทุจริตการสอบครั้งนี้แต่ว่าไม่ใช่ร่วมมาเกี่ยวข้องกับกระบวนการทุจริตอันนั้นมันคนละประเด็นแยกกันในการสอบอธิบดีสธ.นะฮะแต่ว่าที่โกงกันจริงๆเนี่ยนะนำโดยจ่าพิชิตด็อกเตอร์วินและน้องสาวที่ทั้งสองเนี่ยก็คือด็อกเตอร์วินกับน้องสาวรับสารภาพว่ารับมาจากจ่าพิชิตเอาไปแก้ไขที่บ้านนนทบุรีแต่จะสูงกว่านั้นหรือเปล่าไง
1: แต่สูงขึ้นไปกว่านั้นก็ต้องถามจ่าพิชิตจ่าพิชิตก็ไม่ยอม
0: ตอบอะไรเลยใช่
1: ไม่ให้ปากคำแม้แต่เรื่องง่ายๆเช่นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับตัวเอง
0: ก็ไม่ตอบอะไรเลยไม่พูดอะไรเลย
1: เขาคงกำหนดไว้แล้วล่ะว
0: ่
1: าจะต้องไม่พูดอะไรเลยแล้วก็ไปให้การที่ชั้นศาล
0: สู้กันในชั้นศาลและตัดจบที่ตัวเองไปเลยอย่างนี้นะฮะเดี๋ยวพักอีกครู่นึงครับพี่ไพศาลครับ
1: ครับ
2: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้อง

อผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์โหวตทีมที่ชอบจะเข้ารอบหรือตกรอบคุณก็

0: มีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพราะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
2: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Code Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Code HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Code News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Code Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
5: สิบแปดนาฬิกา36นาทีครับพี่ไพศาลครับคุยกันต่อครับ
6: ครับ
5: ครับโอ้โหคุณผู้ชมผู้ฟังตอนพูดถึงเรื่องของสถานบันเทิงที่กทมเขาสั่งปิดอยู่3พื้นที่นะพี่ไพศาล
6: สามร้านสามพื้นที่
5: นะคุณกมลบอกว่าถนนและกระบังบริเวณแยกทางเข้าสนามบินสุวรรณภูมินะฮะเนี่ยหูหลายร้านพี่ไปสารส่วนใหญ่เป็นคาราโอเกะเป็นร้านอาหารประมาณนะตกแถวๆนั้นนะคร
6: ับ คร
5: ับ แล้วก็อีกหลายท่านคุยเข้ามาเรื่องของทุจริตสอบนะคุณ ETS บอกทุจริตสอบผมคิดว่ามันมีมาหลายสิบปีแล้วครับต้องเอามาสอบใหม่ผมว่ามีอีกเพียบนะฮะก็เหมือนกับเรื่องของกุมารจีนอ่ะที่ได้สิทธิ์เป็นคนไทยอ่ะพี่เพชร
6: คือก็เชื่อกันว่ามันก็ทำกันมานานแล้ว
5: ครับ
6: แต่มันเพิ่งมาโป๊ะแล้วก็เพราะว่ามันมีผู้ต้องหาที่จีนเขาขอให้เราควบคุมตัวใช่ไหม
5: ครับ
6: มันมีพฤติกรรมไปช่อโกงมาตั้ง
5: 70,000 ล้านอ่ะ
6: 70,000 ล้านอ่ะ
5: ครับ
6: ก็พอจับแล้วตอนนี้ก็ต้องมีข้อมูลอะไรต่างๆที่เราก็ต้องตรวจสอบ
5: ครับ
6: ลูกเมียอะไรต่างๆอ้าวถึงไปโป๊ะว่าอ้าวเอ๊ะแล้วมีลูกเป็นสัญชาติไทยได้ยังไง3คน
5: ลูก3คนเป็นคนไทยอย่างเงี้ย
6: ก็เลยสืบมาก็เลยขยายไปก็เจออะไรเยอะแยะก็แสดงว่าจริงๆแล้วมันทำกันมาแบบเป็นล่ำเป็นสันกันมาก่อนหน้านี้นานแล้วล่ะ
5: ครับ
6: นะการคือความพยายามที่จะให้ได้สัญชาตินะ
5: ครับ
6: เพราะว่าของเราเนี่ยหลักของเราเนี่ยสัญชาติคือตามสายเลือด
5: ครับ
6: นะไม่ใช่ว่าคนต่างด้าวมาคลอดลูกในเมืองไทยแล้วจะได้
5: จะได้สัญชาติโดยอัตโนมัติอย่างเงี
6: ้
5: ย
6: แต่ว่าถ้าสหรัฐเนี่ยก็เป็นโดยกำเนิด
5: อ๋อก็คือถ้าเกิดเราไปเกิดที่อเมริกาเนี่ยเราได้สัญชาติเลยฮะ
6: เด็กมีสิทธิ์ได้รับสัญชาติ
5: อ๋อแต่ว่าบ้านเราไม่ใช
6: ่บ้านเราต้องตาม
5: สายเลือดหรือถ้าอ๋อสายเลือดก็คือคุณพ่อ
6: ที่อเมริกาแต่ว่าแจ้งกลับมาที่เมืองไทยว่าพ่อเป็นคนไทยแม่เป็นคนไทยก็มาไปแจ้งเข้าทะเบียนบ้านเป็นคนไทยไปได้เลย
5: ครับ
6: เอาสูจิบัตรจากที่เมืองนอกมายื่นได้เลยครับ
5: ครับอีกมุมหนึ่งเนี่ยนะฮะนอกเหนือจากการไปตรวจเส้นเงินแล้วก็ไปเจอโป๊ะอย่างเงี้ยแล้วก็ขยายผลเนี่ยผมว่าอีกส่วนหนึ่งถ้าเกิดว่าเขามาคลอดเพราะว่าเรื่องของการดูแลรักษาพยาบาลบ้านเราก็ไม่ใช่ด้อยกับประเทศอื่นนะพี่ไพศาลค่าใช้จ่ายถูกกว่าบริการดีกว่าเงี้ยฮะแล้วมีคนไปขอเสนอออปชันน่ะเพิ่มอีกหน่อยไหมคุณคลอดได้แค่ 70,000 เนี่ยเพิ่มอีกสัก 20,000 30,000 ลูกคุณที่คลอดมาได้ถืออีก1สัญชาติเลยคือสัญชาติไทยครับผมว่าก็มีบางส่วนที่ยอมจ่ายเงินเพิ่มนะ
6: ก็นี่มันก็ต้องสอบดูว่ามันเป็นการหาลำไพ่พิเศษของเจ้าหน้าที
5: ่ครับ
6: เขาเองหรือว่าโรงพยาบาลมีส่วนรู้เห็นเป็นใจแค่ไหนใช่ไหม

0: ่ครับ
1: แต่ผมดูแล้วโรงพยาบาลเขาใหญ่โตขนาดนั้นเนี่ยบางทีมัน
0: เขาไม่เอาชื่อเสียงมาม
1: ันไม่น่าจะ
0: นะ
1: ไม่น่าจะต้องไปเสี่ยงขนาดนั้นแต่ว่าเป็นไปได้ว่าเจ้าหน้าที่เขาเพราะเห็นว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยคนที่ทุจริตเนี่ยเขามีความรู้เรื่องภาษาจีนด้วยตอนกำหนดไว้เลยว่าเขาไว้มีหน้าที่คอยดูแลลูกค้าคนจีนพูดภาษาจีนได้
0: คือเดี๋ยวนี้
1: เขียนได
0: ้โรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งเนี่ยพร้อมรองรับกลุ่มลูกค้าแล้วแต่ตอนออกกลางก็มีเจ้าหน้าที่ที่พูดได้ใช่ไหมจีนก็พูดได
1: ้อ๋อใช
0: ่ก็เลย
1: พูดภาษาอังกฤษได
0: ้ครับ
1: พูดภาษาจีนได้พูดภาษาอะไรเขาจะมีลูกค้าเฉพาะเขาอยู
0: ่อ๋อก็เลยสบช่องสบช่องไปอธิบายออปชันเลยนะฮะ
1: ครับ
0: แล้วก็ที่สำคัญก็คือที่ทำได้เนื่องจากว่าเจ้าหน้าที่เขตบางคนที่ทุจริตเอากับเขาด้วยไงฮะ
1: ใช่ก็คงจะเป็นเครือข่ายของทางคือมันต้องอยู่ในกระบวนการนะ
0: ครับ
1: มันไม่ใช่จู่ๆทำคนเดียวอ่ะ
0: ก็เฉพาะพ่อ
1: คือเอาเนี่ยคุณต้องไปหาพ่อทิศมาเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายถูกไหม
0: ใช่ครับ
1: คุณก็ต้องอยู่ในแวดวงที่สามารถจะไปเอาคนนู้นคนนี้ซึ่งเขาพร้อมที่จะรับเงินแล้วก็มาอุปโลกให้ได้
0: กรรมการบริษัทสร้างตึกอ่ะคิดดูสิพี่ไพศาลนะฮะ
1: นี่อย่างนั้นแหละมันจะต้องมีบริษัทซึ่งหากินกับคนจีนอยู่แล้วก
0: ็
1: ลูกน้องคนขับรถอะไรก็เอาไปใส่ชื่อทำนู่นทำนี่ไป
0: ถอดสูตรมารับเป็นพ่อทิพย์ก็มีอ่ะแล้วบางคนเนี่ยโอ้โหบอกว่าผมสงสารผมไม่ได้เงินได้ทองเลยรับไป13ครอบครัวฮะ
1: อันนี้พูดไปก็พอเป็นเรื่องแล้วก็พูดไปอย่างนั้น
0: ครับ
1: ผมไม่มีใครโง่นะครับไอ้งานอย่างนี้มันมีการกุศลหรอก
0: ครับใช่ครับ
1: เงินทั้งนั้นแหละ
0: ครับ
1: ผมเป็นคนหนึ่งคนในผมไม่เชื่ออ
0: ่าฮะ
1: อ๋อเลยเห็นใจอะไรยืนรับมาได้หลักพันไม่มีทางหรอกครับ
0: ครับ
1: งานใหญ่ขนาดนี้มันโหเงินมันต้องจูงใจพอสมควรอ่ะ
0: คุณถึงกล้าตัดสินใจได้อย่างนั้นนะ
1: ครับเอาบางคนมีเมียแล้วด้วยซ้ำใช่ไหม
0: ครับ
1: ต้องไปอ้างว่า
0: สงสารเด็กอ
1: ันนี้จดกันก่อนอะไรใช่ไหมต้องว่าจดกันก่อนที่จะไปจดทะเบียนกับเมียคนไทยอะไรเงี้ย
0: ครับ
1: เห็นว่าคุณวิชาญเตรียมกันไงมีการเตรียมมีการอะไรกันอยู่เพราะว่ามันในไลน์คุยกัน
0: อ
1: ่ะที่คนติดต่อก็ถามว่าแล้วพี่มีครอบครัวไหมอ๋อมีผมมีเมียอ้าวตกใจเลยตอนนั้นบอกอ้าวเหรอเอาแต่จะพี่ไม่ต้องไปบอกเขานะที่ไม่ต้องไปบอกว่าที่จดทะเบียนที่มีเมียคุณป้า
0: ครับ
1: อะไรเงี้ยนะ
0: เนี่ยก็รอดูขยายผลฮะเพราะว่าไม่ใช่เฉพาะโรงพยาบาลที่เป็นข่าวเท่านั้นมี 4-5 โรงพยาบาลแล้วก็อัปเดตข่าวล่าสุดมาโรงพยาบาลชื่อดังแถวนี้ก็เข้าไปอยู่ด้วยนะพี่เบสารที่อาจจะต้องมีการตรวจสอบเพิ่มครับ
1: ก็คือพอเข้าใจได้นะโรงพยาบาลระดับเนี้ยก็คนจีนที่มีตังค์ก็คงไปฝากคันเนี่ยนะ
0: ครับ
1: ใช่ไหม
0: ครับ
1: อันนี้มันก็อาจจะมีพวกที่เนี่ยพวกไปทำมาหากินอะไรต่างกับคนจีนเหล่านี
0: ้ครับ
1: ก็คงจะแฝงไปอยู
0: ่ครับ
1: เพราะว่าจะบอกว่าทุกไอ้โรงพยาบาลก็ไปทุจริตอะไรนี้ด้วยผมดูแล้วมันเป็นความเสี่ยงที่ไม่คุ้มค่า
0: ใช่ฮะครับก็เดี๋ยวรอดูนะฮะเนี่ยโกงสอบเอ่ยนะฮะเรื่องของการทุจริตสัญชาติเอ่ยนะฮะแม้แต่ที่เชียงใหม่หรือเชียงรายอ่ะที่เป็นปลัดเทศบาลน่ะพี่ไพศาลถูกย้ายไปพื้นที่หนึ่งนะฮะก็ยังทำลักษณะนี้ไอ้ใบสีชมพูอะไรของคนต่างชาติอ่ะที่จ้องมาอยู่ในเมืองไทยเนี่ย
1: คนไทยบนที่สูงนะ
0: ครับ
1: คนเชื้อสายคนเชื้อคนนั่นน่ะ
0: กลุ่มชาติพันธุ์นะ
1: กลุ่มชาติพันธุ์อ่ะ
0: ครับนะก็ทุจริตกันเนี่ยอย่างนั้นนะฮะก็เนี่ยเป็นปัญหาอยู่นะครับแต่ว่าเพิ่งทำมาเป็นปีแรกหรือไม่อย่างไรโอ้โหจ่าพิชิตดูสิครับทรัพย์สินของเขาและขบวนการนี้เนี่ยนะฮะมีเครือข่ายที่เป็นเจ้าหน้าที่เทศบาลมานั่งแก้ไขข้อมูลคงไม่ครั้งแรกหรอกครับทำเป็นขบวนการซะขนาดนี้เนี่ยคงต้องสืบย้อนกลับไปฮะแต่ว่าจะสืบเส้นเงินไปถึงหรือเปล่าเนี่ยมันอยู่ที่ฝีมือเจ้าหน้าที่แล้วล่ะครับ
1: ครับวันนี้เห็นว่ามีรายงานว่าตรวจบริษัทที่ต้องสงสัยว่าจะเป็นนอร์เวย์ดีเป็นหลักพันบริษัทเลยใช่ไหม
0: ครับ
1: เป็นมีรายงานข่าวว่าจากการที่เขาตรวจเข้ม

0: เรื่องต่างชาติมาตั้งบริษัทที่มีใช้คนไทยเป็นนอมินีเนี่ยนะก็ระดมตรวจระดมอะไรกันต่าง
1: ก็เมื่อวานเนี้ยเขาไปตรวจที่ปทุมธานีพี่เภสัชบ้านหรูหนึ่งหลังจดทะเบียนตั้งบริษัทให้กับคนไต้หวันให้เป็นนักลงทุน27บริษัทครับบ้านหลังเดียวนี่นะ
0: ครับ
1: แล้วก็เขาก็จะไปตะเวนหาคนที่จะมาร่วมเป็น
0: ใช้เลขที่บ้านเลข
1: ที่เดียวเนี่ยครับ
0: เลขที่เดียวเนี่ยนะ
1: ครับเนี่ยมันมีลักษณะเนี้ยเกิดขึ้นโอ้โหต้องเข้าไปเคลียร์ต้องเข้าไปตรวจนอกเหนือจากไอ้พื้นที่ที่ท่านนายกลงไปอ่ะพื้นที่ภาคใต้แหล่งท่องเที่ยวฮะมันมีที่ไหนกันบ้างเนี่ยนะครับ
0: ครับก็เนี่ยเดี๋ยวผมดูนิดนึงว่าที่เขาไปตรวจดูนะ
1: ครับ
0: มีจำนวนหลายพันบริษัทเลยเห็นแวบๆอยู
1: ่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
0: ใช่กรมธุรกิจกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเป็นเจ้าของงานนี
1: ้พุ่งเป้าไปที่เกือบ 120,000 บริษัทใน16จังหวัดเสี่ยงเลยเหรอฮะนะฮะ
0: แล้วสกรีนออกมาเท่าไหร่นะจำนวนกี่พันนะที่เขาคิดว่าน่าจะมีร่องรอยว่ามีการใช้นอมินีในการจัดตั้งน่าจะเป็นหลักพันจากที่เขาไล่ตรวจสอบมานะ
1: บปช.นะฮะลงพื้นที่ปฏิบัติการเชิงรุกสกัดขบวนการนอมินีข้ามชาตินะก็ข่าวนี้นะครับก็เขาไปตรวจหลายพื้นที่เลยพี่เภสัชในส่วนของปปช.ใช่ไหมฮะรองเลขาปปช.ภาค8พร้อมด้วยสุราษฎร์ธานีฮะแล้วหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่พังงานไปตรวจสอบข้อที่จริงนะฮะก็เขาบอกอย่างนี้จากการตรวจสอบเนี่ยพบประเด็นร้องเรียนที่สำคัญในพื้นที่เกาะพังงานจุดที่1ก็คือพื้นที่อยู่ในเขตเทศบาลตำบลเกาะพังงานอันนี้ไม่น่าจะใช่ไม่น่าจะใช่นอมินีแล้วมั้งพี่เภสัชนะฮะ
0: อ
1: ันนี้มันน่าจะเป็นลุกพื้นที่ชายหาดแล้วล่ะไอ้นอมินีเนี่ยนะครับเขาตรวจทั้งหมด16จังหวัดนะพี่เภสัชชลบุรีสุราษฎร์ธานีกระบี่ภูเก็ตพังงาประจวบเชียงใหม่เชียงรายแม่ฮ่องสอนระยองกทมสมุทรปราการสมุทรสาครนครปฐมนนทบุรีแล้วก็ปทุมธานีพบอย่างนี้นะฮะมีบริษัทที่มีชาวต่างชาติถือหุ้นในสัดส่วน 0.01% ถึง 49.99% เน้นไปที่กลุ่มที่ถือหุ้นสัดส่วน 40% ถึง 49.99% เป็นพิเศษนะฮะว่าเข้าข่ายเป็นนอมินีหรือไม่นะฮะถ้ารวมทั้งหมด16จังหวัดที่เข้าตรวจเนี่ยนะฮะมีทั้งหมดเกือบ 120,000 บริษัทนะครับก็คงจะเอาไปลักษณะเหมือนกับว่าไปขอไล่ดูข้อมูลเอกสารการจัดตั้งทะเบียนบริษัทนะฮะว่าตกลงมีคนไทยถือหุ้นจริงอย่างที่เขาไปจดทะเบียนไว้หรือไม่ฮะอันนี้ดำเนินการโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้านะครับ
0: ครับก็เป็นเรื่องใหญ่เรื่องหนึ่งนะ
1: ครับ
0: ทั้งเรื่องนอมินีในรูปของธุรกิจต่างๆแล้วก็นอมินีในเรื่องของสัญชาติ
1: ครับ
0: เอาพ่อทิพย์เนี่ยคือมาเป็นนอมินีครับ
1: ฮะแล้วก
0: ็มาอุปโลกเป็นพ่อนอมินีให้ครับ
1: ครับ
0: อืม
1: ก็เข้าขายลักษณะเดียวกันนะฮะ
0: ครับฮะเดี๋ยวต้องพักกันก่อนใช่ไหมพักสักครู่
1: เดี๋ยวขอตัดสัญญาณภูมิภาคสักครู่หนึ่งครับ
0: ครับ

สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสม

0: ทอเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: คุยกันต่อครับพี่ไพศาลครับ
2: เรื่องบัตรคนจนนี่น่าจะวุ่นกันหนักเลยแน่นอนเลยนะ
1: พรุ่งนี้แล้วนี่ฮะใช่ไหมครับ
2: ตัวเลขออกมาแล้ว
1: ครึ่งหนึ่งอะฮะหายไปอะครับ
2: ใช่พรุ่งนี้แค่แถลงอย่างเป็นทางการนั่ง17
1: แล้วก็ดูว่ามีเราหรือเปล่า
2: ตัวเลขเนี่ยเขาทราบกันแล้ว
1: ครับ
2: ว่ากระทรวงการคลังเคาะตัวเลขผู้ผ่านเกณฑ์คัดกรองโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนจากผู้ลงทะเบียนทั้งหมด18,820,000คนเนี่ยนะ
1: ครับ
2: หรือ 18.82 ล้านคนเนี่ยผู้ผ่านเกณฑ์เนี่ย9,510,000คนตัวเลขกลม
1: ๆครับ
2: หรือว่า 9.51 ล้านคนก็ประมาณ 50%
1: ก็ครึ่งหนึ่งอ่ะที่จะได้สิทธิ์ต่ออีกครึ่งหนึ่งหายไปฮะ
2: ครับก็คราวนี้สำหรับ 9.51 ล้านคนซึ่งเป็นผู้ถือบัตรรายเดิมอยู่แล้วแล้วได้ไปต่อนะ
1: ครับ
2: เดี๋ยวพรุ่งนี้ครับท่านก็ตรวจสอบรายชื่อกันได้เขาจะมีแอปพลิเคชันให้ท่านเข้าไปตรวจท่านก็จะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่1สิงหาคมไปเลยแต่ถ้าเป็นผู้ผ่านเกณฑ์รอบใหม่เดิมไม่เคยมีแล้วมาได้รอบนี้อยู่ใน 9.51 ล้านคน
1: ครับ
2: นะก็เริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่1ตุลาคมนะคราวนี้ในจำนวนผู้ผ่านการคัดกรอง 9.51 ล้านคนเนี้ยแล้วก็ผู้ไม่ผ่านเกณฑ์ 9.31 ล้านคนเนี่ย 9.31 ล้านคนที่ไม่ผ่านเกณฑ์เนี่ยแบ่งเป็นผู้ไม่ผ่านเกณฑ์รายได้ 5.75 ล้านคน
1: คือรายได้เกินเงื่อนไขที่กำหนดไว้อย่างนี้เหรอครับ
2: ที่กระทรวงการคลังเขากำหนดไว้ใช่ไหม
1: ครับ
2: ก็คือรายได้คุณสูงกว่าที่กำหนด
1: ครับ
2: แต่จะบอกว่าก็แสดงว่าไม่จนจริงก
1: ็
2: อาจจะไม่ใช่ก็ยังจนอยู่แต่ว่าไอ้เกณฑ์ที่เขากำหนดเนี่ยไม่ใช่
1: คุณเลยมาแล้ว
2: กว่านั้นนะพอไปเถียงเรื่องความจนนี่ไม่ได
1: ้ครับ
2: คนเราพอจะมีตังค์บ้างแต่ว่าก็ยังรู้สึกยากจนอยู่นี่ก็มีไม่น้อยนะ
1: ครับ
2: และไม่ผ่านเกณฑ์เพราะทรัพย์สินทางการเงินเช่นมีเงินฝากหุ้นหรือพันธบัตรอีก 3.55 ล้านคนสองคุณสมบัติดังกล่าวไม่มีเรื่องว่าถูกลูกเอาไปยื่นภาษีนี่ก็ตัดไปแล้วนะ
1: ครับ
2: หรือว่าการครอบครองที่ดินอะไรไม่เอาอันนั้นตัดไปแล้ว
1: นี่เกษตรกรเขาก็ไม่เอาคิด
2: นี่เกษตรกรในต่างเขายกไปหมดละ
1: ครับ
2: เขาเอาเฉพาะว่าเกณฑ์รายได้ของคุณต้องต่ำกว่าเท่านี้ถึงได
1: ้ครับ
2: แล้วก็เกณฑ์เรื่องของทรัพย์สินนะเช่นเงินฝากในธนาคารหุ้นหรือว่าพันธบัตรที่มีอะไรที่เขาเช็คได้3ล้านกว่านะส่วนในเกณฑ์รายได้5ล้านกว่าก็จะประกาศผลอย่างเป็นทางการพรุ่งนี้ครับตั้งแต่6นาฬิกาเป็นต้นไปอันนี้ก็ข้อสอบร่วมก่อนนะก็แจ้งทราบก่อน
1: ครึ่งนึงเนี่ย
2: พรุ่งนี้ของจริงฮะ
1: ก็ถ้าเกิดว่าเรายังไม่แน่ใจว่าเรามีโอกาสจะผ่านหรือไม่เนี่ยพรุ่งนี้ตอนไปตรวจสอบสิทธิ์อภิเษกศาลแนะนำให้เตรียมไปอุทธรณ์ได้เลยครับ
2: ครับ
1: ใน
2: ผมมาอุบมันจะมีอุทธรณ์ได้ใช่ไหม
1: ภายใน15วันครับเมื่อเราทราบผล
2: คือผมเนี่ยคุยกับนักวิชาการที่ก็ทำงานด้านนี้นะ
1: ครับ
2: เขาก็ดูตัวเลขดูอะไรต่างๆแต่ว่าไม่ได้เปิดแต่เขาบอกประเทศไทยเนี่ยถ้าดูจากตัวเลขต่างๆที่เอาตัวเลขเรื่องนู้นเรื่องนี้มาดูมาศึกษากันเนี่ยนะ
1: ครับ
2: คนที่อยู่ต่ำกว่าเส้นความยากจนเนี่ยมันน่าจะมีไม่เกิน8ล้านแต่คนที่เขาบอกโอ้โหพอลิกตู่เปิดให้ลงทะเบียนบัตรคนจนเนี่ยมันปาเข้าไปต้อง
1: 13ล้านกว่า
2: 13 14ล้านอะไรเง
1: ี้
2: ย
1: แล้ว
2: ลงใหม่ก็ไม่ลด
1: ก็รอบนี้มายื่นเกือบ19ล้าน
2: 19สกรีนไปแล้วเหลือ18กว่า
1: ครับใช่ครับ
2: ใช่ไหม
1: แล้วรัฐบาลก็จะยอมเหรอฮะโอ้โหอุตสาห์พัฒนาประเทศมานะฮะตัวเลขคนจนพุ่งเอาอย่างเงี้ยครับ
2: ไม่ได้มันก็ประมาณมันต้องผูกพันเนี่ยมันต้องมีตีมาไว้ต้อง50,000-60,000ล้านต่อปีไหวหรอ
1: ครับ
2: แล้ว

0: งบประมาณ70เนี่ยที่ฝ่ายค้านเขาบอกว่าเอ้ยอย่างนี้ทำไมไปตัดงบไอ้ประชารัฐอะไรเนี่ยไอ้กองทุนประชารัฐเนี่ยตัดลงไปเหลือครึ่งนึงเลยนะ
1: ครับ
0: ตัดลงไปครึ่งนึงเลยงบประมาณไอ้อย่างนี้แสดงว่าจำนวนคนต้องแสดงว่าจะต้องคัดกรองเนี่ยมันต้องลดไปเยอะโอ้ลดเยอะจริงๆนะ
1: ครับ
0: แสดงว่าเขารู้อยู่แล้วว่ามันต้องลด
1: ครับ
0: เชื่อนะว่าผลทางการเมืองมันจะเกิดอะไรขึ้นรอติดตามดู
1: ก็รอพรุ่งนี้ฮะ
0: เพราะว่าคนที่เขาไปยื่นแล้วก็คิดว่าเขาจนแล้วก็ไม่ได้เนี่ยผมว่าก็คงจะให้สัมภาษณ์สื่อกันดู
1: ก็
0: เด็ดเผ็ดร้อน
1: จำภาพที่ลงจากเขามาข้ามน้ำข้ามเขามาพี่เพศานแล้วมาลงแล้วปรากฏว่าไม่ได้ฮะไม่ผ่านเงื่อนไขร้องห่มร้องไห้แล้วผมจนไม่มีอะไรเลยลูกเต้าก็ไม่เคยส่งเสียงผมเลยเนี่ยฮะ 18.8 ล้านตอนนี้เหลือมา 9.5 ล้านเนี่ยนะพอไอ้ 9.5 เนี่ยครึ่งหนึ่งที่ไม่ผ่านน่ะจะยังไงฮะพรุ่งนี้ครับหนึ่ง
0: แต่ว่าเฉพาะ
1: อุทธรณ์ได้ภายใน15วัน
0: คืออย่างนี้มันจะต้องในจำนวนเนี้ยเราก็ไม่รู้เป็นคนใหม่เท่าไหร่คนเก่าเท่าไหร่นะ
1: ครับ
0: เพราะว่าถ้าคนเก่าเนี่ยเดิมมันเท่าไหร่
1: 13ล้านกว่า
0: 13กว่าใช่ไหม
1: ครับ
0: มันต้องหายไปเยอะมากนะ
1: นี่ตัวเลขมานะพี่เพศานที่เป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะฮะ
0: เดิม
1: เนี่ยนะฮะ 12.70 ล้านคนครับ
0: แล้วมันเหลือ9ล้านกว่าเนี่ยรวมแล้วเขาหายไปเท่าไหร
1: ่ครับ
0: มีคนใหม่เข้ามาเท่าไหร
1: ่ครับ
0: หรือว่าคนใหม่แทบไม่มีเลยคือคนเก่าที่หายไปล้วนถ้าคนเก่าที่หายไปล้วนก็คือหายไปประมาณเท่าไหร่3ล้านกว่าคน
1: ครับ
0: ประมาณ3ล้านคนใช่ไหมเพราะจาก12เหลือ9กว่าอันนี้หมายถึงไม่มีคนใหม่นะ
1: ครับ
0: ถ้ามีคนใหม่เข้ามาด้วยเนี่ยก็หายเยอะไว้กว่านั้น
1: อือหืออือหืออ
0: าจจะหายถึง4ล้าน5ล้านแล้วแต
1: ่ครับ
0: แล้วแต่ว่าคนใหม่เพิ่มมาเท่าไหร่แต่ว่าตัวเลขก็ดูจะใกล้เคียงกับที่รัฐบาลเขาพอจะตั้งงบประมาณ
1: สมมุติฐานไว้อยู่ประมาณ8ล้าน9ล้านนี้นะ
0: เขา8ล้านอันนี้ก็ยังสูงกว่าที่เขาประมาณการอยู่นิดหน่อยแต่ว่าโอเคอ่ะ
1: ครับ
0: ก็พอจะเบ่งงบประมาณมาได้นิดหน่อยแต่ว่าไม่ใช่10กว่าล้านแล้วไปยื่นนะยื่นขึ้นไป19เงี้ยโอ้โห
1: ถ้าทุกคนได้หมดคิดดูสิครับ
0: ก็งบประมาณเอาไม่อยู่งบประมาณที่จะต้องไปอุ้มดูแลไอ้เรื่องตรงนี้เอาไม่อยู่เป็นภาระงบประมาณหนักมาก
1: ก็ปีนี้ที่วิพากษ์วิจารณ์กันงบรายจ่ายประจำอ่ะโดยเฉพาะงบเงินเดือนข้าราชการปาไว้ตั้งกี่เปอร์เซ็นต์แล้วล่ะพี่ไพศาลใช่ไหม
0: เกิน50ไปแล้ว
1: แล้วมันไปกินงบลงทุนน้อยลงไปน้อยลงไปน้อยลงไปนะฮะถ้าจะเอาลงทุนเพิ่มเราต้องไปกู้นะก็กลายเป็นงบขาดดุลไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆจนไม่มีที่สิ้นสุดอ่ะเราจะถึงงบประมาณสมดุลได้เมื่อไหร่ฮะแล้วจะเกินดุลได้เมื่อไหร่แล้วก็ขาดดุลอย่างเงี้ยทุกปีอะครับ
0: ครับ
1: แต่ว่าอย่างก็ตามพรุ่งนี้นะฮะเดี๋ยวผลจะออกมาแล้วโอ้โหจะออกหัวออกก้อยไม่รู้แล้วคนจะวุ่นมากมายขนาดไหนถ้าเกิดว่าไม่ได้สิทธิ์ตรงเนี้ยเพราะสังเกตอะไรพี่พิสารตอนที่ผมไปร้านธงฟ้าแถวๆบ้านโอ้โหคนเต็มเลยทุกคนใช้สิทธิ์นี้หมดเลยนะฮะซึ่งโอ้ตอนนั้นผมก็คิดว่าทางร้านเขาจะใช้ไอ้60 40ด้วยบอกว่าร้านธงฟ้าไม่ได้ใช้คุณต้องออกเองนะฮะแต่ที่ไปทั้งหมดเนี่ยเขาลงทะเบียนได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็มาใช้สิทธิ์เพราะสินค้ามันถูกกว่าข้างนอกไงครับแต่ยังก็ตามถ้าเกิดพรุ่งนี้คุณไป อย่างน้อยเนี่ยนะครับไปอุทธรขึ้นไม่ขึ้นเนี่ยนะถ้าอุทธรณ์ขึ้นก็ขอแสดงความยินดีด้วยถ้าอุทธรณ์ไม่ขึ้นเนี่ยเห็นว่ารัฐก็จะมีแนวทางช่วยเหลือเพราะว่าคุณเอกนิติบอกว่าเดี๋ยวก็จะดึงคนที่อาจจะไม่ผ่านเกณฑ์ตรงเนี้ยเข้า60 40อ่ะพี่เพศานเพราะยังเหลือเท่าไหร่เหลืออีก2เดือน
0: ใช่
1: สำหรับ60 40นะครับ
0: ก็เอามารับทางนี้แทน
1: มารับทางนี้แทน
0: ก็ได้เดือนละพันอยู่แล้วล่ะ
1: ก็เดือนละพันเองรู้ว่าหลังจาก
0: แต่ว่าจะมีตังค์ไปสมทบ40ไปด้วยหรือเปล่า
1: ก็นั่นนะสิครับ
0: บอกผมจนหนักอยู่แล้วผมจะเอา40มาจากไหนจะบ่นอย่างนี้หรือเปล่า
1: ครับก
0: ็
1: ไปได้ที่ถ้าเธอจะเช็คพรุ่งนี้นะครับ
0: ครับ
1: แอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางลัด เว็บไซต์ของโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

0: นะฮะแล้วก็หน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารที่เราไปยื่นขอขึ้นทะเบียนได้รับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐนั่นแหละฮะมีธกส.ออมสินกรุงไทยธอส.แล้วก็ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยแล้วถ้าเกิดว่าเราไปดูสิทธิ์ของเราแล้วอ้าวเราไม่ผ่านเกณฑ์ร้องอุทธรณ์ได้ที่เราไปขอขึ้นทะเบียนได้เลยครับ
1: ใช่โอเค
0: นี่คือบัตรสวัสดิการนะครับ
1: ครับ
0: เดี๋ยวพักอีกครู่หนึ่งพี่ไพศาลเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันต่อฮะตอนนี้19นาฬิกาตรงแล้วครับ
1: ครับ
2: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย Mcord Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ Mcord News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Mcord News โทร02-201-6373
2: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
0: สิบเก้านาฬิกาสองนาทีครับชั่วโมงที่2ของ2มุมข่าวครับพี่ไพศาลครับ
1: ครับคุณต่อครับ
0: ครับแหมคุณโรสบอกว่าพ่อทิพย์มีมานานแล้วป่านนี้เป็นปู่ทิพย์แล้วมั้งถ้าราชการไม่ช่วยทำไม่ได้นะฮะแล้วก็คุณพิษณุบอกว่ากลุ่มทุนสีเทาเขาต้องการให้บุตรหลานมีสัญชาติไทยครับเพื่อใช้เป็นช่องทางเลี่ยงกฎหมายสัญชาติไทยเปรียบเสมือนกุญแจที่ช่วยให้พวกเขาทำธุรกิจนะซื้อที่ดินถือครองทรัพย์สินในไทยได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายคิดอย่างอื่นไม่ได้เลยฮะมันต้องมีช่องในการที่จะหาเงินให้มันสะอาดนะครับ
1: คือเด็กทุกคนที่เท่าที่มีตรวจสอบเนี่ยนะ
0: ครับ
1: เขาถือสองสัญชาติเขาไม่ได้ว่าสละสัญชาติจีนนะไม่ใช่ว่าอยากจะให้ลูกหลานมาลงหลักปักฐานเป็นคนไทยเพราะฉะนั้นต้องหาทางให้ได้สัญชาติไทยไม่ใช
0: ่ครับ
1: เขาได้สัญชาติจีนอยู่แล้ว
0: ครับ
1: เก็บสัญชาติจีนเอาไว้สนิทเลยเพราะเขารู้ว่าถึงวันหนึ่งเนี่ยลูกเขาเนี่ยคือพ่อแม่อาจจะมีคดีช่อโกงช่อโกงกลับไปจีนไม่ได้แต่ลูกก็กลับได
0: ้ครับ
1: แต่เขาเนี่ยต้องการเอาลูกเขาซึ่งได้สัญชาติไทยเนี่ยช่วยซื้อทรัพย์สินช่วยวางรากฐานให้พ่อกับแม
0: ่ครับ
1: ซึ่งไม่ใช่คนไทยและยังต้องหลบหนีอยู่เมืองไทยเนี่ย
0: ครับ
1: จะได้อยู่กันได้ในระยะยาว
0: ครับ
1: นี่คือเจตนาอย่างนี
0: ้ก็เหมือนกับลักษณะของนักการเมืองประเทศเพื่อนบ้านใช่ไหมพี่เบสารที่เข้ามาอยู่ในบ้านเราซื้อทรัพย์สินบ้านคฤหาสน์ใหญ่โตอ่ะแล้วก็ลูก
1: นั่นแหละก็มาลูกก็มาเอาว่าลูกมาสวมสิทธิ์เป็นคนไทย
0: มีสัญชาติไทยอ่ะใช่ครับ
1: บางคนก็เป็นไทยเกาะกงสัญชาติกัมพูชาเดี๋ยวเอาคอนเนคชั่นที่มี
0: ครับ
1: ญาติพี่น้องอยู่เมืองไทยก็หาทางให้ลูกหลานได้ถืออีกสัญชาติเป็นคนไทย
0: ครับลักษณะเดียวกันฮะ
1: คือพวกนี้ซื้อ2สัญชาติ
0: ครับ
1: คือไม่ใช่ว่าคือไปตีความอย่างที่บางทีเขาบอกว่าเฮ้ยเราต้องให้ความเป็นธรรมนะเขาก็อยากจะได้สัญชาติไทยเขารักเมืองไทยหรือเปล่าไม่ใช่พวกนี้สองสัญชาติเขาต้องการเป็นช่องทางที่เอาไว้ฟอกเงินเขาเท่านั้น
0: ก็ไอ้ต้นสายปลายเหตุก็คือได้เงินจากการ
1: ท
0: ุจริตมา70,000,000
1: จากไอ้เรื่องของการก่ออาชญากรรมต่างๆโดยเฉพาะพวกสแกมเมอร์

0: จะทำยังไงให้เจ็ดหมื่นเนี่ยมันสะอาดขึ้น
1: รวมทั้งหลายแล้วก็ใช้ไทยเนี่ยเป็นแหล่งฟอกเงิน
0: ครับ
1: คราวนี้วิธีการฟอกอย่างหนึ่งเลยก็คือว่าเดิมเนี่ยก็อาศัยนอมินี
0: ครับ
1: ใช่ไหม
0: ครับ
1: แต่มันก็ถูกหลอกบ้างถูกโกงบ้างไว้เนื้อเชื่อ

0: เขาก็คงอาจจะไม่ได้หวังว่าจะให้ลูกเขาอยู่เมืองไทยยาวนานนะ
1: ครับครับแม้แต่เห็นภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีจะไปจีนแล้วนี่พี่พิสารเดินทางใช่ไหมแล้วก็เห็น
0: ว่าไปคืนนี้ใช่ไหมเดินออกเดินทางแล้วอย่าง
1: ตามข่าวว่าการพูดคุยหารือกับทางสีจิ้นผิงนะฮะแล้วก็ผู้นำระดับสูงของจีนเนี่ยนะสิ่งหนึ่งที่เขาร้องขอมาก็คือไม่อยากให้พวกคำว่าเทาตามหลังคำว่าจีนนะครับ
0: ก็รัฐบาลก็ไม่ได้ไปเรียกอะไร
1: ครับ
0: รัฐบาลก็ไม่เคยไปใช้ศัพท์อะไรคำนี้อย่างเป็นทางการ
1: ครับ
0: มันก็เป็นเรื่องที่ประชาชนหรือว่าสื่
1: อ
0: เขาก็ทำก็โอเคก็ขอความร่วมมือ
1: ครับ
0: ในส่วนของภาคประชาชนหรือภาครัฐก็ส่งผ่านรัฐบาลว่าช่วยไปชี้แจงทำความเข้าใจให้สื่อแล้วก็เอาประชาชนทั่วไปหน่อย
1: ครับ
0: อย่าไปใช้คำอย่างนี้มันแสลงใจ
1: มันแสลงใจเขาครับ
0: โอเคเราก็พึงตระหนักไว้นะใช่ไหม
1: ครับ
0: แต่ว่าถ้าโดยพฤติกรรมบางคนบางกลุ่มเนี่ยคนจีนมันมีพฤติกรรมอะไรที่มันไม่ใช่เป็นตรงไปตรงมาอย่างเงี้ยมันก็เราก็ต้องขออนุญาตใช้ศัพท์คำนี
1: ้ครับ
0: ซึ่งเราก็ไม่ได้หมายถึงทุกคนนะเราก็หมายถึงคนบางกลุ่มเฉพาะบางกลุ่ม
1: ซึ่งขนาดเขาเองก็ยังกลับแผ่นดินแม่ไม่ได้อะใช่ไหมฮะ
0: เราก็ไม่ใช่ว่าเราเหมารวมเราอะไรครับนักท่องเที่ยวจีนเราก็เวลคัมอยู่
1: แล้วเวลคัมใช่ครับ
0: เขามาอยู่มาค้าขายมาทำอะไรเราก็อาจจะมีบ่นเคืองๆแต่ว่าก็ไม่ได้ไปกีดกันไปทำร้ายเลย
1: ครับ
0: เวลคัมอยู่แล้วไม่มีปัญหา
1: ครับครับแล้วก็ที่น่าจับตานอกเหนือจากท่านนายกจะไปพบพูดคุยหาลือค้าขายนะเห็นว่าจะไปขายโครงขายข้าวด้วยเนี่ยนะครับ
0: ขายมาหลายรอบแล้วตกลงเขาซื้อไปแล้วยังตกลงซื้อมาแล้วตกลงคือตกลงว่าจะซื้อเท่านั้นเท่านี้กี่แสนตันเนี่ยแต่ว่าซื้อแล้วยังเนี่ยผมยังสงสัยอยู่นะ
1: ก็จำได้รอบที่แล้วที่สีจิ้นผิงมาที่ท่านนายกตอนที่จะจากกันไปเช็คแ
0: คนอนุมัติแต่400,000 ตันไอ้ของเก่าอะไรเงี้ยว่าตกลงก็โอเครับซื้อแต่ว่ามันเป็นจำนวนตัวเลขภาพรวมแต่ว่าการซื้อของจริงเนี่ยมันต้องทยอยซื้อ
1: ครับ
0: แต่นี่มีการซื้อแล้วยังเราไม่แน่ใจ
1: ไม่มีการอธิบายออกมา
0: จีนเนี่ยมันไม่จีนเนี่ยไม่ได้มีรายงานข้าวเลยว่าเขาเกิดทุพพิกภัยแล้วก็ข้าวขาดแคลน
1: ครับ
0: ของเขาก็ผลิตได้พอเพียงการบริโภคอยู
1: ่ไม่จำเป็นต้องไปซื้อใช่ไหม
0: ถ้าจะต้องซื้อไทยนี่ก็คงจะซื้อด้วยมิตรภาพ
1: ครับ
0: เป็นเรื่องของการค้าต่างตอบแทน
1: ครับ
0: ผมมองว่าอย่างนั้นซึ่งเพราะถ้าอย่างนั้นเนี่ยเป็นการค้าต่างตอบแทนก็คือว่าจะให้เขาซื้อทีเดียวเยอะๆคงไม่ได้เขาก็คงทยอยซื้อแต่โอเคตกลงตัวเลขใหญ่ไว้ก่อน
1: ครับ
0: แต่ว่านาทีนี้ก็ขอซื้อสัก2-3 กิโลไว้ก่อนลูกเต่าเราไม่รู้
1: เป้าหมายคือ400,000 ตันแต่ขอสักไตรมาสสักหลักพันหลักหมื่น
0: ผมก็พยายามตามข่าวอยู่นะว่ามันมีรถใหญ่ๆไปบ้างหรือยังอาจจะมีบ้างแล้วนะ
1: ครับ
0: แต่ที่นายกไปผมจะไปขายเหรอ
1: จะไปขายด้วยฮะที่สำคัญ
0: ของเก่าให้ซื้อครบก่อน
1: คือที่สำคัญเนี่ยที่ท่านนายกรัฐมนตรีบอกต้องเอา KPI ไปจับคุณเป็นรัฐมนตรีโลกลืมเดี๋ยวผมจะลืมคุณบ้างเนี่ยนะฮะขย่ามา1 อาทิตย์แล้วเนี่ยแล้วก็ท่านนายกวันนี้บอกให้สื่อมวลชนประเมินดูสินะฮะผลงานรัฐมนตรีแต่ละคนดีขึ้นบ้างหรือยังฮะจริงๆต้องตีคล้องร้องเป่าด้วยนะถ้าขายที่ไหนได้ขายอะไรไม่ได้นะพี่เพศานกระทรวงพาณิชย์นะรู้แต่ขายทุเรียนได้กำลังจะซื้อมะพร้าวแกงเพิ่มนะฮะแล้วก็เรื่องของข้าวแกง40 บาทถอยก่อนเป็นหมันไปแล้วนะฮะส่วนเรื่องของ FTA เรื่องของมาตรา301กำลังคุยกันอยู่นี่ต้องอธิบายให้อย่างน้อยนะให้คนไทยที่ตามข่าวบ้างนะฮะว่าความคืบหน้าแต่ละเรื่องมันไปถึงไหนครับ
0: ครับคือถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยมีนักข่าวเจาะไอ้เรื่องเกี่ยวกับธุรกิจค้าข้าวเก่งๆนะ
1: ครับ
0: เขาจะไปลุยเลยนะข้อมูล
1: ครับ
0: ประเทศที่ซื้อข้าวไทยเนี่ยซื้อไปเพื่อเอาไปบริโภคภายในประเทศหรือซื้อไปบริจาคมันมีนะประเทศรวยๆเงี้ยที่ข้าวก็พ
1: อ
0: ไอ้อย่างจีนเนี่ยข้าวก็พอบริโภคในประเทศ
1: ครับ
0: แต่บางทีเขาซื้อเนี่ยต้องดูว่าเขาซื้อข้าวอะไร
1: ครับ
0: เพราะว่าบางทีเนี่ยเขาซื้อข้าวซึ่งเราก็ดูแล้วเฮ้ยข้าวอย่างนี้คน
1: เขาไม่กินกันนะอย่างเงี้ย
0: จีนไม่ทาน
1: อ่า

0: สืบไปสืบมาอ๋อเขาซื้อแล้วเขาจะส่งไปให้ประเทศที่เขาช่วยเหลืออยู่ที่แอฟริกา
1: ครับ
0: เขาควักตังค์ให้เนี่ยเขาควักตังค์ซื้อจากไทยเนี่ยแล้วไทยก็ช่วยส่งไปหน่อยให้ประเทศที่เขาช่วยเหลืออยู่ที่แอฟริกา
1: ครับ
0: เพราะจีนเขาก็จะมีโครงการที่เขาก็ดูแลช่วยเหลือหลายๆประเทศอยู่ใช่ไหมเพราะประเทศที่ยากจนยากลำบากเนี่ยจีนเขาก็ช่วยอยู
1: ่
0: เพราะฉะนั้นบางทีเขาบอกเขาซื้อข้าวซื้อข้าวเนี่ยเราต้องดูว่าเขาซื้อไปบริโภคภายในเขาเปล่าถ้าซื้อไปบริโภคเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นคุณภาพข้าวคุณภาพสูงเพราะคนจีนกินข้าวคุณภาพสูง
1: ครับ
0: นิยมข้าวบริโภคอย่างหอมมะลิเราเนี่ยโอเคเขาบริโภค
1: โอ้ถ้าเกิดข้าวล้วนๆมาเขาใช้ตะเกียบตากคงไม่ขึ้นไม่ขึ้นนะฮะใช่ไหมคนละวัฒนธรรมครับผมชอบดูคนทานข้าว
0: แต่ว่าถ้าข้าวนึ่งเนี่ยซื้อข้าวนึ่งเนี่ยไอ้ก็เข้าใจว่าซื้อแล้วก็ให้ส่งไปที่ประเทศที่สาม
1: ที่เขาประสบภัยอย่างเงี้ย
0: ที่เขาที่จีนเขาต้องดูแลช่วยเหลืออยู่ละ
1: ครับ
0: มันหลายอย่างนะเรื่องอย่างนี
1: ้ครับ
0: ถ้าบอกจีนซื้อข้าวเนี่ยต้องดูให้ละเอียดครับ
1: ฮะแล้วก็ส่วนหนึ่งที่จับตาดูกันอยู่ก็คือตอนที่ไปเยือนครั้งเนี้ยจะมีโอกาสคุยอะไรกับทางฮุนมาเน็ตด้วยหรือไม่ฮะก็บินวันนี้นะฮะเยือนจีนวันที่16ค่ำน
0: ี้มาเนี่ยถึงแล้วนี่ใช่ไหม
1: ใช่ครับเขาถึงตั้งแต่เมื่อวานแล้วฮะวันที่15ครับเราจะไปคืนนี้นะครับ
0: ครับแล้วพรุ่งนี้ก็ไปที่ไปแล้วก็เซี่ยงไฮ้แล้วพรุ่งนี้ก็ร่วมงานเลยนี่ใช่ไหม
1: ครับเดี๋ยวพักกันก่อนครู่หนึ่งพี่ไพศาลเดี๋ยวมาคุยกันต่อครับ
0: ครับ
2: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่

0: มีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
3: สิบเก้านาฬิกาสิบสี่นาทีครับพี่ไพศาลครับ
4: วันนี้มันมีข่าวว่าคนรับจ้างหิ้วของเข้าญี่ปุ่น
3: โอ้มีอาชีพนี้ด้วยครับผมก็คิดว่าเขารับเป็นจ็อบๆไป
4: รู้สึกว่าเขาไม่ใช่เป็นพวกลูกเรือด้วยนะ
3: เขาทำเป็นล่ำเป็นสันเลยพี่ไพศาลฮะ
4: เขาเป็นพวกนักเดินทางท่องเที่ยวอย่างนี้ใช่ไหม
3: ใช่ครับอาชีพรับหิ้วของไปต่างประเทศฮะมีอาชีพแบบนี้ด้วยนะครับ
4: คือคงจะคงรับเฉพาะมันคงไม่ผมว่ามันไม่คุ้มอ่ะ
3: ครับ
4: ค่าตั๋วค่าอะไรมันก็ไม่ถูกนะ
3: ก็คงจะมีภารกิจอยู่บ่อยๆ
4: คงจะมีธุระอะไรอย่างอื่นอยู่ด้วยแล้วก็รับเรื่องนี้ไปด้วย
3: ครับ
4: ใช่ไหมฮะ
3: ครับ
4: ก็ปรากฏว่าเอ๊ะขึ้นมาว่าน้ำหนักมันมากผิดปกติ
3: ครับ
4: ก็เลยแจ้งกับตำรวจเลยให้มาตรวจ
3: ก็เป็นผู้ที่รับหิ้วของบินไปญี่ปุ่นนะฮะแล้วก็มีผู้ที่ใช้ Facebook ชื่อชยามินไพนะฮะติดต่อว่าจ้างให้ส่งสินค้าจากประเทศไทยไปญี่ปุ่นครับวันที่4กรกฎาคม69บุคคลผู้ใช้ Facebook ดังกล่าวได้ว่าจ้างให้ไรเดอร์นำสินค้านะเป็นพวกอาหารแห้งอ่ะพี่เพศานบรรจุในกล่องกระดาษมาส่งไว้ที่อาคารนะฮะที่เป็นที่อยู่ของเธอที่อรุณอมรินทร์นะครับต่อมานะฮะมาส่งวันที่4เนี่ยต่อมาวันที่6กรกฎาคมครับผู้ที่เขาเจอเจอโป๊ะเนี่ยนะครับคือคุณพัชรนันท์เดินทาง

0: กลับไปยังอาคารที่พักนะเพื่อจะเตรียมตัวเดินทางไปญี่ปุ่นวันที่7กรกฎาคมผู้แจ้งครับได้เอาสินค้าดังกล่าวไปเพื่อตรวจสอบแล้วก็บรรจุใส่กระเป๋าเพื่อจะนำไปญี่ปุ่นจากนั้นฮะก่อนจะไปเนี่ยเธอได้เปิดกล่องกระดาษดูสินค้าเอ๊ะเราจะขนไปเนี่ยเรารับจ้างไปเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะที่เราจะต้องไปส่งปลายทางนะฮะก็ข้างในกล่องมันมีกระปุกมะขามเปียกเหลว6กระปุกมีสินค้าประเภทบะหมี่สำเร็จรูปนะฮะมีลูกอมมีเจลลี่มีมะพร้าวอบแห้งมีขนมมีเครื่องปรุงรสมีเนยถั่วลิสงมียาดมสมุนไพรทั้งหมด12รายการครับพี่ภัยสารอยู่ในกล่องอ่ะจากนั้นเธอก็ตรวจดูแต่ละสินค้าเลยนะที่เจอเธอหิ้วไปอ่ะพี่ภัยสารปรากฏว่าพอหยิบไอ้กระปุกมะขามเปียกอ่ะที่มันเป็นกระปุกอ่ะเดี๋ยวนี้ฮะมันเข้มข้นอย่างนั้นมันมีขายในท้องตลาดเนี่ยเธอบอกว่าไอ้น้ำหนักมันมากผิดปกตินะนะฮะก็เลยต้องขอถือวิสาสะเปิดดูครับเปิดกระปุกมะขามเปียกดูครับปรากฏว่ามันมีมะขามเปียกเหลวอยู่ข้างบนนิดเดียวเท่านั้นเองพี่ภัยสารแค่บังสายตาไว้เองฮะแต่ว่าข้างในนั้นครับมันมีวัตถุของแข็งสีขาวบรรจุในถุงพลาสติกใสซึ่งบอกว่าไม่ใช่แล้วมันผิดปกติแน่นอนก็เลยเก็บใส่กระปุกเอาไว้เหมือนเดิมแล้วก็เก็บใส่กล่องกระดาษเหมือนเดิมรวมกับสินค้าอื่นๆด้วยนะครับจากนั้นฮะเธอเดินทางไปญี่ปุ่นไม่เอากล่องนี้ไปด้วยนะพี่ไพศาลเดินทางไปญี่ปุ่นเมื่อ11กรกฎาคมแล้วก็พอทำภารกิจที่ญี่ปุ่นเสร็จเธอกลับมาวันที่13กรกฎาคมฮะพอกลับมาก็เอากล่องนี้ครับไปแจ้งความกับตำรวจให้ตรวจสอบหน่อยว่าไอ้ของในกล่องเนี่ยมันคืออะไรนะฮะปรากฏว่าแต่ละขวดแต่ละโหลเนี่ยที่มันเป็นมะขามเปียกอะข้างในนั้นน่ะมันมีผงสีขาวอยู่ 1,500 กรัมครับ
1: กิโลครึ่ง
0: กิโลครึ่งฮะตำรวจเขาไปเช็คดูแล้วนะพี่เบสารมันคือเมทแอมเฟตามีนยาไอซ์ครับ1ขวดบรรจุอยู่331กรัมนะรวมทั้งหมดที่เธอรับจะเอาไปส่งเนี่ยมัน6กระปุกฮะก็กิโลครึ่งนะครับโอ้โหดีนะที่เธอตรวจสอบก่อนนะฮะคงแบบใจหายวาบเลยนะที่ตำรวจบอกว่ามันคือไอซ์อะฮะโอ้ถ้าเกิดไม่ได้ตรวจไม่ได้เช็คดูนะแล้วก็หิ้วไปเลยเนี่ยเอาออกว่าเราอาจจะพอเป็นไปได้นะแต่วันนี้ไม่แน่ใจแล้วเพราะว่าเขาตรวจทั้งขาเข้าขาออกเข้มแล้วนี่นะครับแต่เข้าญี่ปุ่นคงไม่ได้แน่
2: ก็ไม่เอาออกไม่ได
0: ้เอาเหรอครับ
2: ไม่ญี่ปุ่นไม่ได้อยู่แล้ว
0: อ๋อ
2: ก็มีบางทีเนี่ยสายการบินเขาแจกแซนด์วิช
0: ครับ
2: แล้วก็เก็บเอาไว้ไม่กิน
0: เอาออกในออกไม่ได้เลย
2: พอจะถึงสนามบินจะออกสนามบินก็ต้องทิ้งใส่ถังขยะ
0: อ๋อหรือมันก็ต้องกินให้หมด
2: มันก็ต้องกินให้หมดถ้าเขาตรวจแล้วเจอก็เขาก็ต้องเรียกยึดเจออะไรมันก็เป็นเรื่องขุกขักไป
0: ครับครับ
2: อาจจะไม่ถึงขั้นร้ายแรงแต่ว่ามันเป็นเรื่องอาหารนะ
0: ครับ
2: ไม่เอาเข้า
0: ครับ
2: พืชอะไรพวกนี้นะพวกพืชผักอะไรพวกนี้เพราะกลัวพวกมันมีแมลงเป็นเอเลี่ยน
0: อ๋อนี่ดิผมดูอินฟลูเอนเซอร์ที่เขาท่องเที่ยวในออสเตรเลียพี่ไพศาลขับรถผ่านรัฐหนึ่งนะฮะเมืองหนึ่งปรากฏว่าของในตู้แช่เขาอะจะเป็นพวกผักผลไม้อะไรเนี่ยเขาต้องเอามาทำอาหารกินหมดเลยหรือไม่งั้นก็ทิ้งเลยฮะเขาบอกว่าแค่เฉพาะผักเนี่ยนะในออสเตรเลียเหมือนกันข้ามไม่ได้ด้วยฮะกฎหมายเขาค่อนข้างจะเข้มครับ
2: เพราะฉะนั้นเนี่ยถึงว่าไม่ต้องมียาเสพติดนะ
0: ครับ
2: ถ้าตรวจค้นเจอก็ยุ่ง
0: อ๋อเป็นอาหารใช่ไหมครับ
2: เป็นพวกอาหารเป็นพวกอะไรต่างๆเขาห้าม
0: ครับเนี่ยมันยังมีกระบวนการอย่างนี้อยู่นะฮะพยายามที่จะควานหา มือปืนรับจ้างใครรับหิ้วของบ้างเนี่ยอุกอันตรายมากเลยนะครับเพราะว่าที่จับได้ก่อนหน้านี้อ่ะแล้วก็คนที่ใช้ชื่อว่าโรสแล้วก็ลินเขาบอกเลยพี่ไพศาลเป้าหมายของเขาแอร์สจวตนักเรียนนักศึกษาที่เดินทางไปต่างประเทศบ่อยๆและนักท่องเที่ยวที่เดินทางท่องเที่ยวบ่อยๆนะฮะเขาจะจี้ไปเลยรับหิ้วไหมมีกระเป๋าว่างกี่โลเขาจะมีของขอส่งให้คิดโลละเท่าไหร่อย่างเงี้ยครับ
2: คือตอนนี้เนี่ยผมว่าตั้งแต่มันมีปัญหาเรื่องราคาน้ำมันที่มันขึ้นมานะ
0: ครับ

0: แล้วก็ราคาตั๋วที่แพงๆไปเนี่ย
1: ครับ
0: อย่างหนึ่งเลยที่เริ่มเข้มงวดกันมากเลยก็คือเรื่องของการกำหนดน้ำหนักกระเป๋าของผู้โดยสาร
1: ครับ
0: คือเดี๋ยวนี้สายการบินช่วยทั่วไปนะให้1กระเป๋าน้ำหนักไม่เกิน23กิโล
1: ครับ
0: โดยทั่วไป
1: ฮะ
0: โดยทั่วไปแล้วค่อนข้างจะเข้มงวดด้วยใช่ไหม
1: ครับ
0: คือถ้าคุณเพิ่มเนี่ยคุณต้องซื้อน้ำหนัก
1: ครับ
0: ไอ้ที่เป็นแฮนด์แครี่ก็ให้เป็นใบเดียวน้ำหนักไม่เกิน10กิโลเนี่ย
1: ครับ
0: คุณจะหิ้วใช่ไหมเอาขึ้นช่างนี
1: ่ช่าง
0: ต้องไม่เกิน10กิโล
1: แล้วถ้าเกิดนี่คือเสียค่าระวางอย
0: ่
1: าง
0: จ่าย4,000 5,000
1: โอ้โห
0: ไม่ถูกไม่ถูก
1: ครับ
0: ถ้าน้ำหนักเกินเนี่ยโอ้ยโดนจ่ายเพิ่มโดนอะไร
1: ถึงเห็นไงไอ้ก่อนจะเข้าเกตอ่ะพี่เบสานไอ้ตั๋วเนี่ยเปิดกระเป๋ากันชนิดที่ว่าเฉลี่ยน้ำหนักกันอ่ะแล้วเอาไปชั่งมันจะมีเครื่องชั่งอยู่ทุกมุมท่าอากาศยานนะคร
0: ับ มันก็จะมีถ้าคนไว้วางใจกันอย่างเงี้ยมันก็จะมีอย่างเงี้ยถ้าไม่ไว้วางใจกันก็ไม่กล้า
1: ถ้าไม่ใช่ญาติสนิทพี่สหายก็คงไม่กล้ากันแล้วครับ
0: ไม่กล้ากลัวของอะไรก็ไม่รู
1: ้ครับ
0: ขนาดว่าเพื่อนของเพื่อนเคยเจอใช่ไหมกลายเป็นกัญชาที่ฮ่องกงเนี่ยคนอะไรที่เป็นคนข้ามเพศที่ไปให้สัมภาษณ
1: ์ครับ
0: ตอนช่วงที่กรณีแอร์สาวขนเฮโรอีนไปออสเตรเลียถูกจับอ่ะเขามีคนที่เขาเคยโดนเขาเปิดเผย
1: ครับ
0: เขาบอกว่าเป็นเพื่อนของเพื่อนเขาไม่ใช่เพื่อนเขาด้วยนะ
1: แต่ไปกรุ๊ปเดียวกัน
0: แต่ว่าเป็นเพื่อนของเพื่อนแล้วไปกรุ๊ปเดียวกันน้ำหนักเขาเกินก็ของเขายังมีน้ำหนักพอก็มาแบ่ง
1: ครับ
0: ไม่มาโหลดในชื่อเขาแทนอย่างเงี้ยนะ
1: โอ้พอตรวจเจ็บโดนเขาโดนเลยสิฮะถ้าอย่างนี
0: ้โดนเขาก็ดูตามไอ้แท็กดูว่าเป็นชื่อใครโหลด
1: ครับ
0: ก็ต้องไปนำสืบมาเห็นว่าย้อนมารอดมาได้เพราะว่ามาเอาม
1: ีกล้องอยู
0: ่มากล้องวงจรปิดจากสนามบินสุวรรณภูมิ
1: นี่เข้ามาใส่กระเป๋าผมคือเฉลี่ยน้ำหนักการเนี่ยก็ให้การตามความจริงไป
0: มันจะมีกล้องจับภาพชัดเลยว่าไอ้ตอนมาโหลดมาอะไรเนี่ยเป็นของใคร
1: โอ้โหมันไว้ใจกันไม่ได้เลยนะเดี๋ยวนี้นะ
0: ใช่แต่ว่าทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยที่กำลังพูดถึงก็คือว่ามันมีคนที่ทำอาชีพนี้ตอนหลังๆเนี่ยก็เพราะว่าเรื่องนี้เรื่องที่สายการบินส่วนมากเนี่ยเข้มงวดเรื่องน้ำหน
1: ัก
0: สัมภาระของผู้โดยสารมากขึ้น
1: ครับ
0: บางสายการบินเนี่ยถึงแข่งขันกันนะ
1: ครับ
0: ให้ได้2ใบเลยนะ3กิโลแต่ตั๋วจะแพงหน่อย
1: ครับ
0: ตั๋วจะแพงหน่อย
1: ครับ
0: ใช่มั้ยคนไปญี่ปุ่นคนไปอย่างไรมันต้องซื้อของกลับมา
1: ฮะ
0: ไอตอนไปเนี่ยยังพอทนได้แต่ตอนกลับเห็นทำยังไง
1: ครับโอ้บางคนก็ทำธุรกิจไปใกล้ๆเนี่ยฮะเห็นไปซื้อของกลับมาเอามาขายเอามาหิ้วมาประมาณเนี้ยฮะก็เป็นธุรกิจพอสมควร
0: คุณก็ต้องซื้อน้ำหนักมันก็ 4,000 5,000
1: ครับ
0: ส่งไปรษณีย์มาก็ไม่น้อยก็ผมเชื่อว่าก็หลายพันนะ
1: ครับ
0: อันนี้รับจ้างหิ้วถ้ายอมเยาว
1: ์ถูกกว่าเยอะ
0: กว่า
1: ฮะ
0: มันถึงได้กลายเป็นธุรกิจที่คนก็ทำกันได
1: ้ส่วนคดีแอร์มีนาเนี่ยทางสปป.ลาวเขาจับได้แล้วนะพี่เพศานมันมี
0: เท้าอะไร
1: ใช่ครับ3ผู้ต้องหาชาวลาวที่ส่งพัสดุบรรจุยาเสพติดให้กับ2สามีภรรยาที่เมืองเลยที่เราไปจับได้เขาบอกรับมาจากไทยรับมาจากนี่แหละฮะในทุนที่อยู่ประเทศเพื่อนบ้านตอนนี้ทางตำรวจลาวจับได้แล้วครับจับได้2คนหลบหนีอีก1คนนะฮะมีข้อมูลชัดเจนในการพูดคุยไลน์กับทางเพจนะฮะในการตกลงราคากันคุณไม่ต้องรู้หรอกคุณเอาไปส่งพัสดุอย่างเดียวส่งแล้วรับเงินไปเลยเนี่ยนะฮะ
0: คนลาวเขาให้ความร่วมมือดีนะ
1: ใช่ครับ
0: เขาก็ต้องการปราบปรามด้วย
1: ครับเนี่ยฮะเดี๋ยวก่อนจะพักกันนะพี่เพศานผมมีข่าวประชาสัมพันธ์จากการประปาสักนิดหนึ่งนะฮะ
0: ไอ้นี่เราพักรอบแรกยัง
1: พักแล้วยังพักแล้วครับพักแล้วครับ
0: วันนี้ถึง30เลย
1: ครับครับ
0: การประปาก่อนเลย
1: ครับครับคุยกันเพลินไปหน่อยฮะทางการประปาครับหรือว่ากปปครับเผยความคืบหน้าสถานีผลิตน้ำแห่งใหม่เชียงรายครับเดือนหน้าขอจัดสรรงบปี2170สร้างความมั่นคงด้านน้ำระยะยาวยืนยันน้ำประปาสะอาดปลอดภัยนายจักรพงษ์คำจันทร์ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาคหรือว่ากปปเปิดเผยบอกว่าทางกปปครับได้ติดตามสถานการณ์คุณภาพน้ำดิบอย่างใกล้ชิดตั้งแต่เริ่มมีการปนเปื้อนสารโลหะหนักในแหล่งน้ำดิบช่วงมีนาคม2568โดยยกระดับมาตรการเฝ้าระวังตรวจสอบและควบคุมคุณภาพน้ำอย่างเข้มงวดในทุกขั้นตอนส่วนข่าวคืบหน้าการย้ายแหล่งน้ำดิบของกปป.สาขาเชียงรายจากแม่น้ำกกไปยังแม่น้ำลาว

0: และก่อสร้างสถานีผลิตน้ำนะฮะแม่น้ำลาวแห่งใหม่เพื่อยกระดับความมั่นคงด้านน้ำประปาก็อยู่ระหว่างการขอจัดสรรงบประมาณปี2570ยืนยันน้ำประปาที่ผลิตและก็ส่งจ่ายในพื้นที่สะอาดปลอดภัยและมีค่าสารโลหะหนักต่ำกว่าค่ามาตรฐานที่กำหนดครับสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนสามารถอุปโภคบริโภคได้อย่างมั่นใจทางนี้กปภ.ได้เปิดเผยผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาเป็นประจำทุกเดือนผ่าน Facebook การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงรายและ Facebook ศูนย์ข้อมูลกลางเพื่อการรับรู้และติดตามสถานการณ์น้ำเชียงรายพร้อมเปิดโอกาสให้สื่อมวลชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ติดตามกระบวนการผลิตน้ำประปาและการตรวจสอบคุณภาพน้ำสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กปภ.สาขาเชียงรายครับหมายเลขโทรศัพท์053711655หรือ PWA Contact Center 1662ได้ตลอด24ชั่วโมงครับ
1: ครับ
0: เรื่องน้ำเนี่ยเรื่องสารโลหะหนักที่เชียงรายอ่ะภารกิจของนายกที่จีนเรื่องนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งที่จะหยิบยกไปคุยด้วยนะพี่เบสารเพราะว่าในทุนที่อยู่ต้นน้ำก็เป็นในทุนจีนนะครับทำเหมืองแร่
1: ใช่ใช่ใช่
0: ครับ
1: นี่เป็นพันเหมืองเลย
0: ใช่ครับ
1: เป็นตัวเลขเข้าไปรวบรวมมาเป็นหลักพันเหมืองโอ้โห
0: ก็วันก่อนผมมีโอกาสได้คุยกับทางทีมกรุ๊ปที่เขาดูแลเรื่องของภัยพิบัติเรื่องสภาพอากาศประมาณนี้พี่ไพศาล
1: ครับ
0: เจ้าหน้าที่เราพยายามจะประสานงานไปยังประเทศต้นทางแต่ได้รับความร่วมมือน้อยมากหรือแทบไม่ได้รับความร่วมมือเลยจะกดดันเขายังไงก็นี่แหละฮะภารกิจของนายกรัฐมนตรีก็เป็นส่วนหนึ่งในการที่จะต้องไปคุยแล้วก็ให้ทางจีนเนี่ยมากดดันฝั่งเมียนมาแล้วก็ผู้ประกอบการเหมืองอีกทีหนึ่งซึ่งทางทีมกรุ๊ปเองบอกว่าลือเราจะต้องรอเขาทำเหมืองเสร็จแล้วคุณภาพน้ำมันจะดีขึ้นคือก็ไม่ต้องใช้สารเคมีในการที่ทำเหมืองแล้วอ่ะแล้วไม่รู้กี่สิบปีฮะกว่าเหมืองเขาจะหมดนะครับ
1: เป็นเรื่องที่แบบ
0: ระยะยาว
1: เล
0: ยใช่ครับเพราะว่าขอความร่วมมือไปตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วเนี่ยมันแทบจะไม่มีผลอะไรมาเลยอ่ะครับ
1: มีรายงานข่าวว่ากระทรวงการคลังเตรียมชงบอร์ดกันกรองเงินกู้วันนี้เลยนะขอขยายเพดานสิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส60 40รองรับกลุ่มเปราะบาง6ล้านรายที่หลุดบัตรคนจนนะ
0: อ๋อพรุ่งนี้พอรู้ปุ๊บเนี่ยดึงเข้ามาเลยใช่ไหมครับ
1: ใช่ก็คุณวินิจพิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าบ่ายวันนี้กระทรวงการคลังเตรียมนำเสนอเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการกันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ขออนุมัติขยายกรอบจำนวนผู้ได้รับสิทธิ์ในโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40ให้เกินกว่าเพดานเดิมที่เคยกำหนดไว้เพื่อรองรับกลุ่มเปราะบางที่ไม่ผ่านเกณฑ์การคัดกรองบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทั้งนี้เดิมทีโครงการกำหนดโควต้าผู้รับสิทธิ์เนี่ยอยู่ที่30ล้านสิทธิ์ซึ่งมีผู้ลงทะเบียนรับสิทธิ์ไปแล้ว26ล้านสิทธิ์และมีสิทธิ์คงเหลืออยู่ 3.95 ล้านสิทธิ์คณิตผลการคัดกรองบัตรสวัสดิการแห่งรัฐพบว่ามีผู้ถือบัตรลายเดิมไม่ผ่านเกณฑ์เนี่ยตกลงรู้แล้วนะ
0: ครับ
1: 5.4 ล้านลาย 5.4 ล้านลาย
0: ครับ
1: นะที่ไม่มาลงทะเบียนใหม่อีกจำนวนหนึ่งรวมทั้งหมดประมาณ6ล้านราย
0: ครับ
1: ซึ่งกระทรวงการคลังจะเปิดโอกาสให้กลุ่มเหล่านี้มารับสิทธิ์ช่วยเหลือผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัสแทนโดยยืนยันว่ารัฐบาลพร้อม
2: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz

0: กทิพย
1: ์โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน
2: ์สนับสนุนโดยเคาน์เตอร์สวิสฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven
3: 19:31 ครับต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านอีกรอบนะครับมหานครรอบทิศก็เดี๋ยวอีก10อันดับข่าวก็จะเป็นข่าวที่ใกล้ตัวมากขึ้นนะครับแล้วก็อยู่กันถึง2ทุ่มนะครับวันนี้กับดีเจโด้งและดีเจบอยครับผม
4: สวัสดีคุณผู้ฟังครับสวัสดีน้องโด้งเป็นยังไงกันบ้างคุณผู้ฟังต่างจังหวัดวันนี้ได้กรี๊ดได้เฮฮาเช้าคึกคักบ่ายตื่นเต้นตอนเย็นได้ฉลองกันไหมหรือว่าเหงาหงอยปิดบ้านนอนแต่หัวค่ำ
3: เนี่ยงั้นเดี๋ยวไปดูข้อความพี่ๆหน่อยแล้วกันนะฮะสวัสดีพี่ลำดวนนะครับพี่ยายออสนะฮะพี่ทัชชัยพี่บงกตทิพย์นะครับส่วนใหญ่ก็แชร์ก็ทักทายเราเข้ามามีพี่พยาวจากพิจิตรถามเรามาว่าถูกหวยไหมพี่บอยถูกนะครับส่วนดงไม่ถูกนะพี่
4: วางถูกแบบว่าใช้เงินไม่ทันอ่ะถูกแบบว่าหลังหวยออกต้องปิดเครื่องเพราะว่ามันเด้งดุ๊กดุ๊กเกรงใจคนโต๊ะข้างๆอ่ะ
3: โอ้ยนะน่าเรียกตำรวจไปตรวจสอบนะฮะซื้อหวยที่ไหน
4: กองสลาก
3: จ้ะกองสลากโอเคสวัสดีครูแจ๋วนะครับนะฮะเดี๋ยวกำลังจะไล่ดูนะว่าวันนี้ใครแบบว่ามีดวงดีแบบเราบ้างนะพี่สมจิตบอกฟังทุกวันครับพี่บอยพี่เออินทิรานะครับพี่ธนพัฒน์นะครับคุณลุงต่อยแก่แล้วสวัสดีนะครับแสดงว่าส่วนใหญ่นะไม่รายงานเข้ามาว่าถูกแสดงว่าอาจจะอยู่ในกลุ่มของคนส่วนใหญ่กลุ่มหมู่มากพี่บอยนี่ถือว่าเป็นพวกแปลกประหลาดนะฮะเป็นพวกคนถูกในแปลกประหลาดนะพี่ตั๊กบอกขาดไม่ได้เลยรายการนี้โอ้โหน่าภูมิใจขอบพระคุณนะครับพี่
4: ท้องอืดนะไม่ฟังท้องอืดนะ
3: นะครับแล้วก็แฟนประจำนะครับพี่ปุญญวัฒน์จากอุบลนะครับพี่จันทราจากลำปางเจ้าพี่วิไลสวัสดีด้วยนะครับมาเริ่มข่าวกันต่อครับ
5: มหานครรอบทิศอันดับ10
3: อันดับ10ครับพี่บอยเดี๋ยวเขาจะมีโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสแล้วนะนะครับก็รัฐช่วยจ่ายค่าที่พักให้เรา 50% ก็เป็นการกระตุ้นท่องเที่ยวนะครับเรื่องของกระตุ้นเศรษฐกิจนะแต่ว่าที่รัฐจ่ายให้ก็ไม่เกิน 3,000 บาทต่อสิทธิ์นะครับแล้วก็จะมีมอบคูปองให้500บาทสำหรับเป็นค่าอาหารค่าบริการด้านการท่องเที่ยวอะไรต่างๆนะครับซึ่งวันนี้เองทางท่านรัฐมนตรีการท่องเที่ยวและกีฬานะครับคุณสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลนะครับพูดถึงนะมาตรการไทยเที่ยวไทยพลัสนี่แหละนะครับก็เดินหน้าเต็มที่นะครับเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวตลาดในประเทศกระจายรายได้ให้ผู้ประกอบการและชุมชนเงื่อนไขนะครับอย่างที่บอกรัฐออกให้รัฐออกค่าโรงแรมให้เรา 50%แต่ไม่เกิน 3,000 บาทนั่นหมายถึงว่าห้องพักราคาห้องพักเราต้องจองแบบไม่เกิน 6,000 บาทนะราคานะถ้าเราจอง 6,000 เนี่ย 6,000 นี่ก็โรงแรม5ดาวแล้วนะพี่นะคือเรา 6,000 เนี่ยเราจ่ายแค่ 3,000 รัฐออกให้เรา 3,000 นะครับก็เดี๋ยวจะเปิดให้จองผ่านแอปเป๋าตังค์นะครับสำหรับผู้ที่เดินทางไปเมืองหลักเนี่ยมีค่าตั๋วเครื่องบินด้วยนะถ้าไปเมืองหลักเนี่ยได้ตั๋วเครื่องบิน400แต่ถ้าคุณไปเมืองรองเนี่ยจะได้ตั๋วเครื่องบินอีก600บาทออกค่าเดินทางให้ด้วยนะครับก็เดี๋ยวจะเริ่มลงทะเบียนกันเมื่อไหร่เดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ฟังอีกทีนะครับเห็นเขาบอกว่าน่าจะช่วงประมาณแบบตุลานี่แหละนะฮะถือถ้าเร็วกว่านั้นเดี๋ยวแจ้งกันอีกทีนะครับ
5: มหานครรอบทิศอันดับ9
4: วันนี้เห็นทางกทมก็มีคำสั่งปิดร้านเด้งร้านดัง3ร้านหรอ
3: 3ร้านที่ไม่ได้มาตรฐานใช่ไหมพี
4: ่
3: บอย
4: ใช่ๆๆงั้นเติมเต็มกันสักนิดหนึ่งนะต้องดูเนาะ
3: ครับผม
4: ก็วันนี้ส่วนของกทมก็มีการยกระดับมาตรการความปลอดภัยของสถานประกอบการนะครับแล้วก็สถานประกอบการที่คล้ายกับสถานบริการทั่วๆไปทั่วกรุงเลยนะซึ่งคุณชัดชาติท่านผู้ว่ากทม.ก็กำชับเลย50เขตลงพื้นที่ปฏิบัติการตรวจเข้มคุมเข้มไว้นั้นเถอะเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยขึ้นมาได้อีก

0: เพราะว่าพอมันเกิดเหตุทีก็คุมเข้มมาแล้วแต่ผมว่าก็ดีแล้วดีว่าพอเกิดเหตุก็นิ่งๆไปมันก็จะไม่งามถูกไห
1: ม
0: ล่าสุดเนี่ยเจ้าพนักงานท้องถิ่นมีการสั่งปิดสถานประกอบการที่ฝ่าฝืนกฎหมาย3พื้นที่ประกอบด้วยย่านพระราม1เขตปทุมวันสั่งหยุดดำเนินกิจการทันทีเป็นชั่วคราวเป็นการชั่วคราวหลังพบแอบแฝงเปิดเป็นผับนี่ไงจัดแสดงดนตรีแสงสีเสียงโดยไม่มีใบอนุญาตไม่มีป้ายหนีไฟไม่มีแล้วก็มีสิ่งกีดขวางตรงทางออกฉุกเฉินนี่พอตรวจมันก็เจอจริงๆเห็นไหมโด้ง
1: ครับผม
0: สองร้านย่านจรัญสนิทวงศ์แต่จริงๆควรจะบอกชื่อร้านเพราะคนจะได้สอดเป็นหูเป็นตาว่าร้านนี้ปิดแน่นอนชั่วคราวนะไม่เปิดอีกถ้าเปิดเมื่อไหร่ก็ได้แจ้งมาเห็นไหมประเทศไทยจะชอบกลัวอะไรแบบนี้นึกออกป่ะร้านสองย่านจรัญสนิทวงศ์เขตบางกอกน้อยออกคำสั่งด่วนที่สุดให้หยุดประกอบกิจการทันทีเป็นการชั่วคราวหลังตรวจพบว่าเปิดให้บริการเข้าข่ายจัดมหรสพเป็นการแสดงดนตรีและคาราโอเกะไม่ได้รับอนุญาตอีกเหมือนกันแล้วก็อีกร้านหนึ่งย่านเพชรบุรีตรงเขตลาดเทวีก็สั่งระงับใช้สถานที่จัดแสดงดนตรีหลังผู้ประกอบการลักลอบเปิดให้บริการอย่างต่อเนื่องทั้งที่เคยถูกตัดเดือนและออกหนังสือแนะนำไปแล้วก็ยื่นคำขาดให้อยู่ดำเนินการภายใน7วันถ้ายังฝ่าฝืนก็จะโดนละคือเนี่ยเห็นไหมถ้าตรวจถึงเจอถ้าไม่ไปตรวจก็ยังไงก็ไม่รู้เรื่องถูกไหม
1: ใช่อย่างที่พี่บอกจริงน่าจะประชาสัมพันธ์เรื่องชื่อร้านด้วยนะคือในมุมนึงเนี่ยถ้าเขาปรับปรุงให้มันได้มาตรฐานแล้วนักท่องเที่ยวไปเห็นมันก็เป็นมุมดีว่าเฮ้ยเขาปรับปรุงแล้วพวกเรากลับมาเที่ยวกันได้
0: ถูก
1: ไหมใช่ช่วยกันไปหูเป็นตาก็อย่างที่พี่เล่าเบรกที่แล้วไงว่าไอ้ทัฟฟี่ฟองดูเขาจะมีช่องให้แจ้งแล้วนี่ว่าร้านไหนที่แบบดูแล้วสุ่มเสี่ยงอ่ะ
0: เออ
1: ใครไปเที่ยวแล้วรู้สึกว่าร้านนี้เอ้ยอึดอัดทางออกไม่มีป้ายไม่มีไฟอ่ะท่านก็เดี๋ยวฝากท่านแจ้งในทัฟฟี่ฟองดูหน่อยเนาะในแอปพลิเคชัน LINE อ่ะนะครับแล้วก็เดี๋ยวเขาจะมีช่องให้กดแจ้งชื่อร้านก็แจ้งเบาะแสเข้าไปจะได้ช่วยกันเป็นหูเป็นตานะครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ8
1: อ่ะอันดับ8พาไปดูนะฮะชาวบ้านนะครับที่ไหนเนี่ยถูกอีกแล้ว12ล้านนะฮะโอ้ยเอาซะหน่อย
0: เราข้ามข่าวนี้ดีไหมเราข้าม
1: ไม่เอาเหรอไม่เอาเหรอ
0: มันจะแหลนใจไหม
1: เออไม่เอาดีกว่าถือว่าดวงพี่เขาดีแล้วไม่เอาดีกว่าเอาเป็นคนดวงไม่ดีดีกว่านะคนดวงดีปล่อยเขาไปคนดวงดีปล่อยเขาไปใช่
0: คุณเล่าเธอพักกูเราได้รู้วิธีการของเขาว่าแผนประทุษกรรมในการหาเลขเขาเนี่ยเขามีแผนอย่างไร
1: ไม่เอาพูดละขึ้นเราไม่ถูกเขาถูกช่างเขารวยแล้วเราสิยังลำบากเอาคืออย่างนี้ดีกว่าเป็นเรื่องเตือนภัยด้วยนะครับในช่วงนี้นะฟ้าฝนเปลี่ยนเลยเปลี่ยนเลยเพราะว่าไม่เอาใช่เปลี่ยนที่พี่ว่าพวกนี้ดวงดีแล้วไม่ต้องละ
0: ใจได
1: ้พวกนี้คือเขาสบายแล้วอ่ะ
0: เออ
1: เราสิลำบาก
0: เออ
1: นะเปลี่ยนไม่เอาละเอาข่าวนี้
0: ส่งเสริมคนลำบากส่งเสริม
1: คนลำบากนะครับเป็นอดีตข้าราชการนะครับไปจอดรถท่ามกลางกระแสลมแรงเนี่ยเขาถึงบอกนะกรมอุตุเขาถึงเตือนไงว่าเวลามีฟ้าฝนนะฮะอย่าไปอยู่พวกใต้ต้นไม้อย่าไปอยู่ที่โล่งก็ไม่ได้ใช่ไหมเนี่ยรถคันนี้เนี่ยนะครับไปจอดหลบพายุอยู่ปรากฏว่าเสาไฟโค่นลงมาทับรถโอ้โหต้นไม้ด้วยนะครับอย่างนี้เนี่ยหน้าเอาทะเบียนไปเพราะว่ามีเคราะห์เนาะนะครับที่เขตเทศบาลนครศรีธรรมราชนะครับช่วงเย็นที่ผ่านมาเนี่ยพี่ตอน4โมงเนี่ยเขาบอกเหมือนฟ้าพิโรธลมนี่พัดต้นไม้แทบล้มกิ่งก้านนี่หักกันระเนระนาดนะครับมีเสาไฟฟ้าต้นหนึ่งนะครับอยู่ในสนามกีฬากลางจังหวัดนครศรีธรรมราชเนี่ยนะครับนะทั้งเสาไฟทั้งต้นไม้เนี่ยโดนกระแสลมพัดจนหักโค่นลงมาทับรถ Isuzu Mew 7ทะเบียน5219นะครับในสภาพพังยับเยินเลยครับพี่โอ้เจ้าของรถเนี่ยเป็นอดีตข้าราชการอายุ62ปีแล้วนะครับนั่งอยู่ในรถด้วยนะโอ้เคราะห์ดีนะไม่ได้รับบาดเจ็บหนักนะฮะคือมันไม่ได้พาดลงมาในจุดที่เขานั่งอยู่พอดีนะโอ้แต่ก็ลงมาด้วยสีหน้าตกใจนะครับเขาบอกว่ามาจอดรถรอภรรยาอยู่ในที่เกิดเหตุนี่แหละ ก็คิดว่าอยู่ในรถเนี่ยปลอดภัยที่สุดแล้วไม่ได้คาดคิดว่าถึง

0: ขนาดเสาไฟฟ้าเลยมันจะหักออกมาทั้งต้นได
1: ้เ
0: ออประกอบกับแกบอกว่าแกมีของดี
1: เอายังไง
0: ที่คอเนี่ยนะฮะมีหลักเมืองปี30ห้อยติดตัวอยู่ครับพี
1: ่อ๋อ
0: เราไม่เชื่อจะลบหลู
1: ่
0: นะหลักเมืองคุ้มครองนะพอเราถึงไปจังหวัดไหนเราถึงต้องไปไหว้นะน
1: ี
0: ่แหละแกบอกว่าเนี่ยแกห้อยหลักเมืองอ่ะนะก็เลยเชื่อว่ามันทำให้แคล้วคลาดจากเสาที่จะล้มทับก็รอดบุดบิดแต่รถก็พังนะแต่ตัวไม่เป็นอะไรนะครับอ่ะเตือนภัยกันแล้วกันว่าช่วงนี้ใครไปจอดรถจอดลาอะไรก็ถ้าลมแรงๆก็ระวังนิดนึงนะครับ
1: ถ้าลาก็ผูกแน่นๆเดี๋ยวจะหลุดไปกินต้นไม้ต้นไร่ของบ้านนะ
0: ครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ7
1: ก็จอดรถจอดลานะ
0: ลาไหนอ่ะ
1: ลาก่อยดูมันดีๆนะวันนี้นะน้องโด่งวันนี้พี่ไปแลกกระเป๋านะคุณผู้ฟังขออนุญาตคุยส่วนตัวออกอากาศเพราะว่าน้องโด่งเขาสะพายกระเป๋ามาใบหนึ่งซึ่งกระเป๋าเนี่ยผมเห็นมาก่อนตั้งแต่แรกน้องโด่งอย่ามาถามเลยที่ไหนอย่างไร
0: เออไม่ได้พี่ไม่ได้เอาขึ้นมาไม่งั้นจะโชว์ให้คุณผู้ฟัง
1: เออจนสุดท้ายน้องโด่งเนี่ยเขาไปช็อปมาแล้วผมก็เลยตามไปช็อปมาวันนี้จัดสีเหลืองมาเลยฮะนั่นละคุณผู้ฟังแค่นี้แหละครับ
0: แล้วเราใช้คนนี้ใช้คะแนนแรกใช่ไหม
1: ใช่เติมเงินอีกแค่19 บาทเองอะจบเลย
0: คุ้มคุ้มค่า
1: ใช่แต่ว่าประเด็นคือจะคุ้มกว่าถ้าแลกมาแล้วใช้ไม่ใช่เอามาแล้วก็เก็บไว้อะไรอย่างเงี้ย
0: ใช่ต้องใช้
1: เออนะฮะคุยอะไรกันคุณรู้ความบ่อยพวกนี้ไม่ถูกคุณเองก็ถืออยากให้คุณรู้ความมีส่วนร่วมเมื่อกี้มันไม่มีอะไรก็คุยกันคืนเคร่งสนุกสนานนะคุณรู้ฟังแล้วก็อยากเป็นแบบส่วนหนึ่งอะไรเงี้ยได้เป็นกิมมิกว่าไอ้ของคนนี้มันชอบไ
0: รจริงๆนะคุณรู้ฟังเห็นเราสองคนสนิทเนี่ยแต่ไม่ค่อยได้เจอกันนะพี่บอยนะจริงๆเราไม่ค่อยได้เจอกันเลยนะถ้าเจอกันเนี่ย
1: คุณรู้ฟัง
0: อาทิตย์ไหน
1: เจอกันบ่อยเนี่ยจะมีคนสะอึกเนี่ยพัดดินทาคนอื่นตลอดเวลาดูเอวกันเหรอ
0: พี่บอยรู้ยังรู้ยังรู้เรื่องหรือยังฮะเนี่ยเขาส่งทั้งไลน์เต็มเลยนี่เดี๋ยวเล่าให้ฟังนี่เราเล่า
1: ให้ฟังมันจะเป็นอย่างนั้นไปคุณรู้ป่ะไม่เจอกันดีแล้วคุณรู้ป่ะ
0: เอ้ยแต่เรื่องชาวบ้าน
1: เรื่องชาวบ้านเรื่องตัวเองไม่เคยรู้กันเลยเรื่องเรามารู้ทีนู่นเขามาบอกเราคนอื่นแต่ที่เราสองคนไม่รู้อ่ะ
0: เออ
1: นะฮะอ่ะวันนี้กรมสอบสวนคดีพิเศษก็พูดถึงความคืบหน้าเรื่องการดำเนินคดีพิเศษคือคดีที่150/2568กรณีของคุณชนพัฒน์กับพวกซึ่งถูกกล่าวหาร่วมกันจัดให้มีการเล่นพนันเล่นพนันไทยอิเล็กทรอนิกส์หรือพนันออนไลน์อ่ะง่ายๆนะภาษาชาวบ้านคือคดีนี้มันสืบเนื่องจากเมื่อ5 มีนาคม ปี 69ที่ผ่านมาทางกองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศของกรมสอบสวนคดีพิเศษเขาอนุมัติหมายค้นจากศาลอาญาแล้วก็บูรณาการกำลังกันกับทางกองคดียาเสพติดของทางจากทางเจ้าหน้าที่เนี่ยเข้าไปตรวจค้นแล้วก็มีปปงไปด้วยในค้นเป้าหมาย10 จุดได้แก่ทางจังหวัดสงขลา5 จุดปทุมธานี1 จุดนนทบุรี2 จุดแล้วก็ในกทมเนี่ย2 จุดคุณฟังฮะเพื่อรวบรวมหลักฐานแล้วก็ติดตามจับกลุ่มผู้ต้องหาตามหมายจับซึ่งผลการค้นในครั้งนั้นเนี่ยเมื่อ5 มีนาคมก็ได้พยานหลักฐานหลายรายการที่เชื่อมโยงกับนายชนพัฒน์ซึ่งพนักงานสอบสวนเนี่ยก็จึงมีการยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการทำความผิดประกอบด้วยอสังหาริมทรัพย์ได้แก่ที่ดินซึ่งมีสิ่งปลูกสร้างด้วยแล้วก็ทรัพย์สินเช่นสินค้าแบรนด์เนมยานพาหนะแล้วก็เงินฝากในบัญชีธนาคารรวมมูลค่าประมาณ10 ล้านนอกจากนี้ยังพบพยานหลักฐานเพิ่มเติมที่ยืนยันครอบการครอบครองการถือกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินดังกล่าวของคุณชนพัฒน์กับพวกรวมแล้วเนี่ยคุณฟังเท่าไหร่รู้ไหม150 ล้านบาทล่าสุดทางสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.ก็แจ้งว่าคณะกรรมการธุรกรรมเนี่ยนะมีคำสั่งลงเมื่อวันที่14คือ2 วันที่ผ่านมามีมติให้ยึดได้อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องการกระทำความผิดไว้ชั่วคราวในคดีเออนี่แหละฮะก็ถือว่าความคืบหน้าเนาะคือมีการสั่งยึดอายัดทรัพย์แล้ว
0: ครับผม
2: มหานครรอบทิศอันดับ6
0: โรงพยาบาลเดี๋ยวนี้ใช่ว่าจะปลอดภัยนะพี่นะคือจริงๆก็ปลอดภัยแต่คนเนี่ยมันก็เข้าไปหากินในโรงพยาบาลนี่แหละที่ขอนแก่นนะครับเป็นเหมือนห้องผู้ป่วยรวมอ่ะพี่ก็คือห้องผู้ป่วยรวมเนี่ยใครจะเข้าจะออกบางทีก็สามารถอ่ะนะเพราะว่าบางทีพยาบาลก็เขาก็อยู่วอร์ดตรงกลางใช่ไหมห้องนี้มี8 เตียง

0: ญาติใครต่อใครบ้างก็ไม่รู้ก็เดินเข้าออกปรากฏว่าคุณป้าวัย63ปีนะครับแกมารักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนะฮะมีคนร้ายเข้าไปขโมยกระเป๋าสะพายข้างแกในนั้นแกใส่ทองใส่เงินเอาไว้ทั้งหมด 300,000 บาทโอ้โหไม่ได้ฝากลูกฝากหลานกลับไปเนาะก็คือคิดว่าพกติดตัวไว้ปลอดภัยที่สุดนะครับระหว่างนอนพักผ่อนหลับอยู่บนเตียงคนไข้นะฮะกล้องวงจรปิดจับภาพคนร้ายผู้ชายสวมหมวกสวมแมสนะครับร่างกายกำยำนะฮะเดินเข้ามาข้างๆเตียงแล้วก็หยิบกระเป๋าของคุณป้าไปนะในนั้นมีสร้อย2บาท1เส้นพร้อมพระเลี่ยมนาค1องค์นะฮะมีสร้อยข้อมือ2บาทอีก1เส้นนะครับมีเงินสดอยู่ในกระเป๋า 25,000 มือถืออีก1เครื่องรวมมูลค่าทั้งหมดนะฮะเขาบอกประมาณ 300,000 เพราะว่าเท่ากับทองใน4บาททองสี่บาทแล้วก็พระแล้วก็เงินสดอีกนะครับคุณป้าเป็นโรคหอบหืดแล้วก็ความดันสูงนะครับวันเกิดเหตุเนี่ยหายใจไม่ออกสามีก็เลยเรียกรถกู้ชีพมาส่งโรงพยาบาลแพทย์ให้นอนรักษาตัวอยู่3วันนะฮะสามีก็นอนอยู่นะแต่ว่าอยู่ที่ระเบียงด้านนอกห้องผู้ป่วยนะครับออกไปนอนหน้าห้องอ่ะนะฮะพูดง่ายเฝ้าไข้อยู่หน้าห้องนะคือไม่งั้นมันต้องมาฟุบมันต้องมาฟุบหลับที่เตียงก็อาจจะไม่สะดวกแล้วเขาก็ไปนอนแบบนอนจริงจังเลยที่ระเบียงเลย
1: แล้วก็หลับยาวใช่ไหม
0: หลับยาว
1: เหนื่อยการเฝ้าไข้
0: นี่ฮะเดี๋ยวตำรวจสภ.เขาสวนกวางที่ขอนแก่นเนี่ยจะติดตามตัวให้นะครับเบื้องต้นเขาบอกว่ารูปพรรณสันฐานเนี่ยสูง170อายุประมาณ40-50ปีเข้ามาเดินสำรวจตามเตียงผู้ป่วยก่อนว่าเตียงไหนที่พอจะมีทรัพย์สินแล้วพอสบโอกาสก็อาศัยจังหวะที่คนไข้หลับแล้วก็หยิบเลยครับพี
1: ่เออแหมไวนะ
0: นะเห็นบอกว่าตอนนี้เนี่ยตำรวจเชิญเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลคนที่สวมรองเท้าลักษณะคนร้ายเนี่ยมาสอบสวนแล้วแต่ยังไม่เจอพิรุธเออเขาก็แกะรอยเก่งนะ
1: อ
0: ือถ้าเจ้าหน้าที่ทำเองนี่เกินไปนะแต่เขายังไม่ได้บอกว่าเจ้าหน้าที่ทำนะฮะเพียงแค่เขาก็ดูว่าคนไหนที่รองเท้าเหมือนก็เรียกมาก่อนแต่ก็ยังไม่เจอพิรุธอะไรนะฮะเชื่อว่าคนร้ายถ้ามาจิ้มไปไกลแล้วเหมือนกันนะ
1: ก็เป็นไปได
0: ้เดี๋ยวรอดูว่าจะตามตัวได้ไหมนะฮะนี่ก็เป็นคดีที่ต้องเตือนภัยกันนะครับ
2: มหานครโรคทิพย
3: ์โดยจามอนกิจเสวภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์
4: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
5: ว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งสูตรยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด

0: จริง
1: เพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิงรถบรรทุกเผ่าซาทุกคันที่ของเต็มท้ายกระจายยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่ถอนตอ
2: ซ่อมบังอยู่เด้ออยากจะลอกเธอเจอบรรทุกเธอก็วันไว้แรงแรงแซงอึดได้ใจเห็นแล้วน้ำลายซอ
1: สิงบรรทุกต้องน้ำมันเครื่องเผ่าซาลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม
3: ่เผ่าซาลอกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
4: Pulsar

0: จริง
1: เวลากินของเผ็ดๆทีไรอ่ะก็นึกถึงอาบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างก็นึกถึงอาหรือกินอะไรดึกๆก็ยิ่งนึกถึงอา
2: ที่ใครก็นึกถึงอาโมจินเยล

0: ากม่วงฝาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกจุกเสียดแน่นท้องเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตจำกัดอาชญากรใช้ยา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราม
5: หานครรอบทิศ
6: โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน
7: ์สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียดมหานครรอบทิศอันดับ5
8: มีคุณผู้ฟังถามมาพี่บอยเหมือนได้ยินว่าพี่ดงเนี่ยเขาจบรอดอแล้วไม่ทราบว่าพวกเราต้องเรียกพี่ดงว่าว่าที่ร้อยโทหรือเปล่าเหมือนหมวดอะไรนะหมวดคนนั้นน่ะนะ
9: หมวดนัด
8: หมวดนัดหมวดนัดก็เรียกอะไรก็ได้อย่าเรียกไอ้ก็พ
9: อไม่สุดท้ายเรื่องของหมวดนัดจบยังไงอ่ะดง
8: ก็เมื่อวานไปให้ปากคำเอาก็โดน3ข้อหา
9: เอาอ
8: ย่างนี้ก่อนนะโดน3ข้อหาก็พวกใช้วิทยุสื่อสารพวกทำให้คนตกใจกลัวการไปให้ข้อมูลอันเป็นเท็จอะไรพวกอย่างเงี้ยที่สนพลโยธินเขาแจ้งข้อหาไปนะแต่ว่าไอ้เรื่องเครื่องแต่งกายเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเขาให้เอาเอกสารหลักฐานมาให้เพิ่มว่าแบบคุณผ่านการอบรมระดับไหนยังไงจบจริงไหมรอดออะไรก็เอาหลักฐานมาให้เพิ่ม
9: อ้าวแต่มันมีรอดอคือทหารถูกไหม
8: ใช่ใช่ใช่
9: แล้วที่แจ้งตำรวจล่ะ
8: ก็นี่ต้องไปเอาหลักฐานมาก็อยู่ๆบางที
9: ไม่หลักฐานอะไรก็เป็นก็ตำรวจแล้วไม่ทหารแล้วจะเป็นตำรวจไม่ได้ยังไงอีกอ่ะ
8: ใช่ไหมว่าเคยจบอะไรใช่ไหมก็อย่างนี้พี่เห็นเขาบอกว่าเขาเคยเป็นพวกเอ็กซ์ตร้าแสดงอะไรอย่างนี้ด้วยอ่ะ
9: อ๋ออาจจะใส่ชุด
8: อะไรอย่างเงี้ย
9: แล้วก็
8: เห็นเขาให้การอย่างนั้นนะว่าเขาเคยเป็นเอ็กซ์ตร้าเนี่ยเขาต้องไปเอาพวกหลักฐานมาว่าเขา
9: เอ็กซ์ตร้าหมายถึงตัวประกอบถูกไหม
8: ตัวประกอบแล้วเคยเล่นแบบรับบทเป็นแบบเจ้าหน้าที่เป็นอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่รู้ว่าชุดที่เขาโพสต์ลงน่ะชุดที่อยู่ในกองถ่ายหรือว่ามันเป็นชุดเหมือนไม่เหมือนยังไงอะนะ
9: เอาอย่างนี้ไม่ใช่แค่รันแค่วงการราชการนะเป็นรันวงการบันเทิงนะ
8: รันวงการบันเทิงด้วยคนเนี้ยแล้วเมื่อตอนเย็นผมเห็นแวบๆนะตอนเย็นเห็นแวบๆไปกับพี่เต้อะไปไหว้พระหรืออะไรกันอะ
9: อ๋อเหรอ
8: เออพี่เต้อุ้มอยู่นะ
9: ไหวไหมนะน้ำหนักนะสงสารหลังพี่เต้นะ
8: หมวดนัดหมวดนัดนะพี่นัดอาร์ตก็อย่าเรียกไอ้จุดจุดจุดด้งก็พอเรียกอะไรก็ได้
9: เรียกท่านเรียกท่าน
8: ครับผมครับผ
9: ม
8: เออนะ
9: ต่อไปสิ
8: ก็ที่ชลบุรีนะพี่ไปต่อเรื่องจับแรงงานเถื่อนซะหน่อย
9: เอาเถื่อนครับ
8: เออก็วันนี้เองเนี่ยนะทางแรงงานจังหวัดเนี่ยเขาไปลงพื้นที่ตรวจไซต์งานก่อสร้างบางทีพวกนี้ก็จำเป็นนะอย่างน้อยต้องต่างลงต่างด้าวต้องมีใบอนุญาตทำงานนะจับทั้งหมด12คนนะฮะลูกจ้างนะครับไม่มีใบอนุญาตทำงานเขาบอกโทษหนักนะเนี่ยเจ้าหน้าที่เตือนนะครับวันนี้ท่านอธิบดีกรมการจัดหางานนะครับบอกว่าได้ส่งเจ้าหน้าที่นะครับไปตรวจสอบดูทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดนะฮะโดยสุ่มไปที่ชลบุรีเนี่ยปรากฏว่าไปเจอแรงงานสัญชาติจีน12รายนะครับก็แบ่งเป็นไม่มีใบอนุญาต8นะฮะแล้วก็ทำงานนอกเหนือจากสิทธิ์ที่จะทำอีก4นะครับก็ส่งตัวไปดำเนินคดีเขาบอกว่าไอ้ไม่มีใบอนุญาตแล้วมาทำงานเนี่ยโทษปรับเนี่ยเจ้าหน้าที่สามารถปรับสูงสุดได้ถึง 50,000 บาทนะฮะ

0: ออแล้วก็ผลักดันกลับประเทศไปนะฮะแล้วก็ไม่สามารถที่จะขออนุญาตทำงานในไทยได้เป็นระยะเวลา2ปีนะครับส่วนนายจ้างเนี่ยที่รับคนต่างด้าวเข้ามาโดยไม่มีใบอนุญาตเนี่ยปรับสูงสุดได้ถึง 100,000 นะฮะแล้วมีโทษระวางจำคุกด้วยนะครับไม่เกิน1ปีนะครับแล้วก็ถูกห้ามจ้างแรงงานต่างด้าวเนี่ย3ปีเพราะฉะนั้นเขาก็ฝากว่าทำอะไรให้มันถูกให้มันถูกต้องนะครับ
1: ครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ4
1: ถ้าวันนี้ศาลอาญาไม่ให้ปล่อยพิจารณาแล้วไม่ให้ปล่อยตัวชั่วคราวนางสาวมลิกานะฮะผู้บริหารแล้วก็เป็นกรรมการบริษัท QRS Education จำกัดซึ่งเป็นโบรกเกอร์เนื่องจากข้อกล่าวหาเนี่ยมีอัตราโทษสูงมูลค่าความเสียหายมีจำนวนมากลักษณะเป็นการร่วมการทำความผิดเป็นขบวนการโดยมีการแบ่งหน้าที่กรณีเป็นเรื่องร้ายแรงส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในวงกว้างเรื่องของการหลอกลงทุนฟอเร็กซ์เอาไว้งั้นเถอะเมื่อพิจารณาประกอบข้อคัดค้านของตำรวจแล้วเนี่ยนะก็มีเหตุอันควรเชื่อว่าผู้ต้องหาอาจหลบหนีหรือว่าไปยุ่งเหยิงพยานหลักฐานก็ในชั้นนี้ก็เห็นสมควรหรือฟังผลการสอบสวนก่อนไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวระหว่างการสอบสวนถ้าเกิดว่าต้องนอนคุกต่อนะครับ
0: ครับผม
2: มหานครรอบทิศอันดับ3
0: โอ้ยวันนี้เขาบอกวัดนี้แทบแตกครับพี่นะฮะ
1: ทำไมล่ะ
0: วัดประดูที่อัมพวาสมุทรสงคราม
1: ครับยังไงฮะ
0: แจกทุเรียนกับมังคุดเกรดส่งออกเกรดพรีเมียมเกรดส่งออกนะครับไม่ได้มาแจกแบบว่าลูกละร้อยเล็กๆน้อยๆนะ
1: เขาต้องบอกคุณผู้ฟังเลยสิวันนี้พี่บอยถูกลอตเตอรี่ซื้อทุเรียนกี่ลูกแล้วมาฉลองครับไม่ต้องไม่คุยเลยอ่ะเรื่องของพี่อ่ะ
0: เหรอเออก็ไม่มีมาฝากเลยก็ไม่อยากจะอวดอะไรเลยอ่ะ
1: อยากอวด
0: เออไม่อยากจะให้ราคาเพราะไม่มีมาฝากโอ้ถ้ามาฝากสักลูกนี่นะคุยไป8วัน9วันได้
1: หมดโอ้ยคุยทุเรียนจืดอ่ะ
0: เออนะฮะที่วัดแห่งนี้วันนี้ใครที่ทราบข่าวแล้วไปเนี่ยก็ถือว่านะได้รับกับมือท่านเจ้าวาดด้วยนะครับก็ถือว่าโอ้นะฮะตอนเช้าเนี่ยวันนี้เขามีงานคืออย่างนี้นะฮะทางวัดเนี่ยเขาไปอุดหนุนชาวสวนนะครับเพื่อช่วยเกษตรกรด้วยแล้วก็ฉลองอายุวัฒนะมงคล65ปีเจ้าคณะจังหวัดนะซึ่งท่านก็เป็นเจ้าอาวาสวัดประดู่ด้วยนะครับนะก็เหมือนกับเนี่ยให้ทานแก่ผู้คนนะครับทั้งมังคุดทั้งทุเรียนเขาบอกว่าชาวบ้านแถวนั้นแหละรู้ก็ไปเอาคิวกันนะครับตั้งแต่เช้าตู่เลยทั้งชาวบ้านทั้งผู้นำท้องถิ่นนะครับก็มากันแน่นวัดเลยนะครับโอ้ก็มีตรวจสุขภาพด้วยนะผู้คนก็ใช้อยู่แถวนั้นโชคดีจริงนะมีรับบริจาคเลือดมีอะไรต่างๆโอ้ยแล้วตอนถึงไอตอนแจกทุเรียนเนี่ยไม่มีถุงให้นะครับ
1: รับ
0: มือเปล่าแต่มังคุดนี่ใส่ถุงให้เป็นโลโลก็เป็นโลละถุงละถุงไปนะแต่ว่าทุเรียนเนี่ยโอ้ชาวบ้านก็ต้องเอามือไปถือกลับไปกันนะฮะ
1: โอ้ถ้ามีถุงให้ก็จะเยอะไ
0: หมโอ้จะเยอะไปนะ
1: ใช่ไหม
0: เดี๋ยวปีหน้าท่าน66ปีเราไปกันบ้างพี่บอยเหรอจำวันไว้ก่อนวันนี้นะ16กรกฎา
1: คมวัดหนีเลย2คนนี้จะมา
0: เออนะครับวันนี้อาจจะไม่ได้ไม่ครบแต่เชื่อว่าข่าวก็ครบถ้วนนะครับนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกัน1ทุ่มนะครับวันนี้ไปก่อนครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: มหานครรอบทิศ
3: โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์สนับสนุนข่าวโดย
4: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
5: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
6: ท้องเสียปวดท้อง
7: แน่นท้อง
6: มองหาย
8: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
3: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
9: 1569วันนี้เวลา 19:33 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

0: ไทยโอกาสนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการพระราชินีนักเปียโนจัดแสดงเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงภายใต้แนวความคิดจากพระราชสวนีสู่ลำนำดนตรีแห่งการให้เล่าเรื่องผ่านประสาทสัมผัสแสงสีและการบรรเลงเปียโนประกอบเนื้อหาจากนิทรรศการพระราชประวัติพระปรีชาสามารถด้านดนตรีและการจัดแสดงปีโอโบ1ใน3ของเครื่องดนตรีส่วนพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ได้พระราชทานแก่วงดุริยางค์ทหารเรือเมื่อปี2509สูจิบัตรการแสดงและเพลงพระราชนิพนธ์จากนั้นทอดพระเนตรการแสดงกาชาดคอนเสิร์ตครั้งที่52กองทัพเรือนร่วมกับสภากาชาดไทยจัดขึ้นเพื่อเผยแพร่ดนตรีคลาสสิกให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงองค์สภานายิกาสภากาชาดไทยการแสดงปีนี้ภายใต้ชื่อ Still on My Mind ทัศสถิตในดวงใจนิรันดร์บรรเลงในวงซิมโฟนีออร์เคสตราวงดุริยางค์ราชนาวีร่วมด้วยศิลปินรับเชิญนักร้องจากวงดุริยางค์ราชนาวีและคณะนักร้องประสานเสียงจากนักเรียนในเรือนักเรียนพยาบาลทหารเรือและนักเรียนจ่านาวิกโยธินบางการแสดงออกเป็น2ภาคภาคแรกเป็นการบรรเลงบทเพลงคลาสสิกที่ได้เลือกสรรบทเพลงที่มีความไพเราะมีรูปแบบการบรรเลงที่หลากหลายมีเอกลักษณ์เพื่อแสดงถึงศักยภาพอันยอดเยี่ยมของวงดุริยางค์ราชนาวีอาทิบทเพลงซิมโฟนีหมายเลข40ในคีย์ G minor ของโมซาร์ทและเพลงพระราชนิพนธ์ชุดกินรีสวีทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและบทเพลงที่ประพันธ์ขึ้นใหม่ Eternal Life of Grace แสงสิรินิรันดร์เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงส่วนการแสดงภาคหลังมี3องค์องค์ที่1เป็นการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ชุดพระรามข้ามสมุทรบทพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าของสำนักการสังคีกรมศิลปากรซึ่งนับเป็นครั้งแรกของวงดุริยางค์ราชนาวีที่นำการแสดงโขนมาแสดงร่วมกับวงออร์เคสตราในกาชาดคอนเสิร์ตองค์ที่2ร้อยดวงใจเหล่าราชนาวีน้อมรำลึกพระราชสวนีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเป็นการนำบทเพลงพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาบรรเลงได้แก่ในดวงใจนิรันดร์และราชนาวิกโยธินพร้อมการแสดงยุทธการงูเขียวหางไหม้โดยนักเรียนจ่านาวิกโยธินองค์ที่3ภาพงามนิรันดร์แห่งพระมหากรุณาธิคุณแม่ของแผ่นดินมีบทเพลงต่างๆอาทิเพลงพระพันปีหลวงในดวงใจดินแดนแห่งความรักดวงใจรักไม่ต้องการเวลา Navy Blue บทเพลงพระราชนิพนธ์ดุจบิดามารดรในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและความฝันอันสูงสุดในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเมื่อจบการแสดงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศโทภักดีแสงชูโตผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเชิญช่อดอกไม้พระราชทานไปมอบแก่ศิลปินรับเชิญผู้อำนวยเพลงหัวหน้าวงดนตรีและผู้บังคับกองดุริยางค์ทหารเรือฐานทัพเรือกรุงเทพ
1: จบข่าวในพระราชสำนัก
2: สนับสนุนข่าวโดย
3: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
4: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
5: ระวังนะลูก
6: ค่อยๆวิ่งนะลูก
7: อย่าปีนสูงนะ
6: เดี๋ยวล้มนะลูก
8: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินปากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
9: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
10: เคยไหมแค่ลุกก็
11: โอ้ย
10: แค่นั่งก็
11: โอ้

รอดดูแลข่าววันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงข่าวมีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนข่าวเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงข่าวซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990 บาทรับ

0: ทั้งออนแอร์ออนไลน์และออนกล่าวเติมเต็มความสนุกทุกช่วงเวลาด้วยนักจัดรายการอินฟลูเอนเซอร์ศิลปินนักแสดงลูกทุ่งมหานครพลัสเครือข่ายทั่วประเทศเชื่อมโยงทั่วไทยเชื่อมใจทั่วโลกโดยหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
2: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10%คลิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: ยพิมดามหานคร
1: สนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
2: พาวซ่า

0: 3เพลงค่ะต้นชั่วโมงมาแบบต่ำต้อยเลยค่ะคุณผู้ฟังเอื้อมไม่ถึงจริงๆนะคะนอนผีเสื้อจากพี่หนูมิเตอร์นะคะตามมาด้วยฟ้าเป็นของเธอจากพี่ชโยธนวัฒน์ค่ะและปิดท้ายด้วยนางฟ้าจากพี่ทรงกรดชมานะคะในช่วงของฮิตมาราธอนค่ะ
1: ฮิตมาราธอน
2: สนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
0: ขอบคุณด้วยนะคะกับสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสีมาแล้วมาแล้วพิมดามหานครไอ้รถไฟอย่าเพิ่งมาสิจะรีบมาไปไหนเนี่ยรถไฟเนี่ยนะนะตบมือต้อนรับกันก่อนค่ะนะพิมดามาอีกหนึ่งรอบนะคะวันนี้นะช่วงค่ำๆแบบนี้นะคะต้อนรับคุณฟังเข้าสู่ Mcord Radio Network 22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาๆนะคะอยู่ด้วยกันต่ออีกหนึ่งรอบนะคะจนถึง4ทุ่มเลยเป็นยังไงกันบ้างคุณผู้ฟังค่ะเมื่อเช้ายังสดใสอยู่ดีๆเลยใช่ไหมพอตกเย็นมาเป็นยังไงเหงาเลยเงาง่อยเป็นหมางเงาเลยทีเดียวเพราะอะไรผิดหวังไงใช่ไหมวันนี้มีใครผิดหวังกันบ้างหรือว่ามีใครคือผู้โชคดีกันบ้างเอ่ยวันนี้นะคะรางวัลที่1เลขที่ออก639214เติร์ดๆนะคะเลขหน้า3ตัว683และ709เลขท้าย3ตัว746และ427เลขท้าย2ตัว71ไม่ใกล้เคียงเลยคุณผู้ฟังเศร้าใจเลยอ่ะเมื่อเช้ามาสดใสใช่ไหมพอตกค่ำมานี่มาเพลงเศร้ามาเลยใช่ไหมคุณผู้ฟังนะคะเอาละค่ะคุณผู้ฟังคราวนี้ล่ะรถไฟต้องมาแล้วล่ะเดี๋ยวรถไฟจะมาแล้วอีกสักครู่หนึ่งนะคะใครที่เข้ามาทาง Facebook Live ที่ LTM FM 95นะแฟนเพจของเรานะคะรายงานตัวกันได้เลยนะคะเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งรถไฟมาแน่ๆละนะคะเป็นรถไฟสายด่วนขบวนพิเศษนะคะหลังไมค์วันนี้อยู่กับแป้งโกะคนสวย022481366นะคะส่วน SMS 4689400เพิ่มเติมเพลงมาได้เช่นเคยค่ะเอาล่ะรถไฟมาจริงๆแล้วทักทายกันด้วยน้องใบสไลเดอร์นะคะปูนๆมาใหญ่เลยน้องใบน้องแชมป์สีสุกนะคะลูกชายแม่บอกลูกแชมป์รายงานตัวแล้วแม่พิมพ์นะคะพี่สุรยุทธ์สมานอัคคณีนะคะบอกว่าถูกกินพี่ปรีดาทองสอนพี่เอสุดหล่อนะคะพี่กฤชมนแก้วเรืองด้วยนะคะพี่ทิวาคุทพยนต์คุณแม่ทันวิชาคนสวยมาแล้วนะคะพี่ปูรัตนพันธ์นะคะพี่เสาคำนะคะบอกว่ารอบเช้าไม่ทันเลยเจ้าคนสวยใช่ไหมรอบเช้าไม่ทันเลยนะคะแล้วก็มีลูกคิตตี้วังว่าจากระยองนะคะรายงานตัวมาด้วยนะคะพี่ปุญญวัฒน์นะคะจากอุบลใช่ไหมใช่ไหมจำผิดหรือเปล่านะพี่ปุญญวัฒน์จากไหนนะบอกอีกทีสิพี่นิสาสวัสดีด้วยนะคะแล้วก็มีพี่เสือ10ตัวนะคะแล้วก็มีพี่อะไรอีกนะแป๊บนึงนะเดี๋ยวนะพี่นิกรนะคะพี่จุ๊บแจงพี่จุรีด้วยนะคะมีอีกไหมคะรายงานตัวเพิ่มเติมได้เลยพี่เรดมี่บอกว่าจองตั๋วนานแล้วครับพี่โนบิตะโนบินะคะพี่ในแทนเทวดาเดินดินบอกว่าขึ้นรถไฟด้วยจ้านะคะแล้วก็ยังมีพี่อัญชลีแจ่มจันทร์ด้วยนะคะพี่อะไรอีกนะแป๊บนึงคุณแม่ทันวิชาบอกงวดหน้ายังมีค่ะทุกงวดเลยคุณแม่นะสงสัยจะใช้วาสนาไปกับความสวยหมดแล้วว่าพระเจ้าเลยไม่ประทานความโชคดีมาให้บ้างเลยนะคะแล้วก็มีพี่วิจิตจากพิจิตรเห็นไหมพี่ปุญญวัฒน์จากอุบลความจำดีนะเนี่ยเราเนี่ยพี่เริญเจริญนะคะสวัสดีค่ะนะคะน้องฟิวน้องฟิวลาเหรอน้องฟิวลาครับนั่งรถไฟได้ครับอ๋อพี่เจริญนี่คือมีชื่อเล่นว่าน้องฟิวลาเหรอคะหรือยังไงนะไม่เคยได้ยินเลยนะคะแล้วก็มีอีกไหมมีอีกไหมรายงานตัวเพิ่มเติมได้เลยนะคะอ้าวคอมค้างคุณผู้ฟังกระโดดกระเด้งหายไปแล้วนะคะจะเรียกคุณผู้ฟังขึ้นรถไฟ

ซะหน่อยนะแป๊บหนึ่งนะคะมีปัญหาเล็กน้อยกับคอมพิวเตอร์นะคะอ่ะไม่เป็นไรเพราะฉะนั้นให้รถไฟเขาไปก่อนเนาะเดี๋ยวมาเรียกกันใหม่นะคะคุณผู้ฟังแหมทักทายกันอยู่ดีๆนะอยู่ดีขนาดคอมยังไม่เป็นใจอ่ะคุณผู้ฟังคิดดูนะวันนี้มันเป็นยังไงนะนะคนมันจะแบบโชคไม่ดีโชคไม่เข้าข้างมันก็เป็นอย่างนี้แหละนะคะอ่ะมีใครถูกหวยกันบ้างไหมนี่มีพี่ตั้มกระต๊อนะคะแล้วก็มีพี่ธีรพัฒน์บอกว่าเลิกงานพอดีเลยมาฟังดีเจนะคะพี่ทีเอสเจด้วยนะคะแล้วก็มีพี่พี่เรินเนาะทักทายแล้วเรียบร้อยนะคะน้องใบเบ็ดเทียนนุ่มออกมาแล้วครับผมนะคะนี่ล่ะประมาณนี้เก็บตกนิดหนึ่งนะคะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวหลังจากจบเพลงนี้นะคะจะขอหนึ่งสายหน้าใหม่022481366นะคะโทรมาจองสายกันได้ตั้งแต่ตอนนี้เลยค่ะเพราะว่าน้องแป้งโกะคนสวยขยันทำงานมากรอรับสายคุณผู้ฟังอยู่หลังจากจบเพลงนี้ค่ะ

หลอกกันใช่ไหมมาถึงนะแต่ละเพลงนี่นะอุ้ยโดนใจละเกินนะคะเพลงนี้เป็นชูไม่รู้ตัวค่ะจากพี่เวสป้านั่นเองนะคะหนึ่งสายหน้าใหม่ตอนนี้นะคะคอมพิวเตอร์เรนดอมอยู่ค่ะแล้วแป้งโกก็กำลังโทรกลับนะคะสำหรับคุณ

0: ที่ฝากเบอร์โทรกลับเอาไว้นะคะตอนนี้ได้แล้วเรียบร้อยทักทายเขากันดีกว่าในช่วงของสายชิลฮิวใจ
1: สายชิลฮิวใจ
0: สนับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือดเอาละค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะคุณพี่อะไรเอ่ย
2: พี่ตีครับ
0: พี่ตีโทรมาจากที่ไหนเนี่ย
2: ด่านซ้ายจังหวัดเลยครับ
0: ล่ะคะพี่ตีเราเคยคุยกันหรือยังนะ
2: ไม่เคยครับ
0: ไม่เคยเลยใช่ไหมครั้งแรกใช่ไหม
2: ครับ
0: แล้วพี่ตีทำอะไรอยู่คะตอนนี
2: ้ก็ทำสวนยางครับ
0: ทำสวนยางอ๋อจังหวัดเลยนี่ก็มีทำสวนยางเนาะ
2: ครับ
0: วันนั้นคุยกับคุณผู้ฟังนี่แหละทางบ้านหน้าไม้นี่เขาก็ทำสวนยางแต่เขาอยู่ภาคเหนือภาคเหนือก็ทำภาคใต้ก็มีภาคอีสานก็มีด้วยใช่ไหมคะ
2: ครับแถวภูเรือเยอะเลยครับ
0: ภูเรือใช่ไหมคะเยอะเลยเนาะ
2: ครับ
0: อ๋อนะแล้วก็ทำเป็นของเราเองเลยใช่ไหมหรือว่ายังไง
2: ครับ
0: ใช่ไหมคะทำเยอะแม้กี่ไร
2: ่ประมาณ30 ไร่ครับ
0: อุ้ยแล้วทำกี่คนอ่ะทำคนเดียวหรอ
2: ครับ
0: โอ้ทำไหวได้ยังไงอะคะ
2: เราก็ให้เขาไปเก็บแบ่งกันนะครับ
0: อ๋อแบ่งกันหมายความว่า
2: ให้มีคนรับจ้างครับ
0: อ๋อมีคนรับจ้างมาช่วยทำช่วยกรีดอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
2: ครับ
0: อ๋อทำทุกวันเลยไหมคะทุกฤดูเลยใช่ไหม
2: ครับ
0: อ๋อหน้าฝนก็ทำได้หน้าร้อนอะไรทำได้หมดเลยใช่ไหมคะ
2: ได้ครับ
0: อ๋อดีจังเลยแล้วตอนนี้คือทำอะไรคะพักผ่อนแล้ว
2: ครับ
0: ใช่ไหมกำลังจะเข้านอนแล้วเนาะ
2: ครับ
0: อากาศเป็นยังไงที่เมืองเลย
2: อากาศเย็นอยู่ครับ
0: เออลมพัดตึ้งเลยไหม
2: ครับ
0: ลมพัดตึ้งตึ้งตึ้ง
2: ได้มาเที่ยวผีตาขวนไหมครับดัดไป
0: ไม่เคยได้ไปเลยเป็นเทศกาลเหรอคะ
2: ครับผ่านไปเมื่อกี้ไหมครับ
0: หรอ
2: ผีตาขวน
0: มีวันไหนบ้างคะ
2: มันปีนึงมีครั้งหนึ่งครับ
0: อ๋อปีนึงมีครั้งหนึ่งใช่ไหม
2: ครับ
0: แล้วนี่คือพอดีเทศกาลเลยใช่ไหม
2: ผ่านไปแล้วครับ
0: เอาผ่านไปแล้วช่วงไหนคะจะมีช่วงไหน
2: เมื่อกี้นี่ครับเดือนที่แล้วนะครับ
0: เมื่อกี้นี้หมายความว่าเดือนที่แล้วคือเมื่อกี้นี
2: ้ครับ
0: เมื่อกี้ของเราไม่เท่ากันนะเนี่ยเมื่อกี้ของพิมดาคือผ่านหน้าบ้านไปเมื่อกี้นี้หมายถึงเดือนที่แล้วนะ
2: เดือนที่ผ่านมาเนี่ยครับ
0: อ๋อก็จะมีเทศกาลเขาเรียกว่าผีตาขุนใช่ไหมทำอะไรบ้างอะคะเทศกาลนี
2: ้ฮะ
0: เขาทำยังไงกันบ้างคะนอกจากใส่หน้ากากแห่แล้วเขาทำอะไรอีกนะคะ
2: ใส่หน้ากากแห่ก็มีสวดรำมีอะไรนะครับ
0: อ๋อก็แค่อย่างนี้อะไรประมาณนี้เหมือนแบบใส่หน้ากากแต่งตัวแห่เดินแห่เพื่อที่จะขอฝนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ
2: ครับ
0: อ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะไปดูเทศกาลของเขาก็ลองไปเที่ยวดูเนาะช่วงประมาณเดือน6อะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ
2: ก็เดือน6วันที่มีวันที่20ครับผ่านไปเมื่อกี้นะครับ
0: อืมใช่ไหม
2: เดือน6
0: เนาะเดือน6เนาะประมาณนั้นนะคะ
2: อ
0: ่ะวันนี้พี่ตีอยากฟังเพลงอะไร
2: เพลงคิดถึงครับเพลงควักครับ
0: ได้เลยคิดถึงใครอยู่หรือเปล่าคะ
2: มอบให้อยู่กรุงเทพได้ไหมครับ
0: ได้สิ
2: คนนี้ชื่อเพชรครับเพชรผ้าอยู่กรุงเทพครับ
0: เพชรไม่ใช่เพชรพุ่มพวงใช่ไหม
2: ไม่ใช่ครับ
0: คนละเพชรนะ
2: ที่เขาเย็บผ้าอยู่ที่กรุงเทพครับ
0: พี่เพชรเย็บผ้าอยู่ที่กรุงเทพถ้าฟังอยู่นะคะตอนนี้พี่ตีกำลังฝากเพลงให้ใช่ไหมแล้วมีอะไรอยากจะฝากบอกพี่เพชรอีกไหมคะ
2: ไม่มีครับผมมอบเพลงให้ฟังครับ
0: มอบเพลงพร้อมๆให้ฟังเนาะ
2: ครับ
0: ได้เลยนะคะ
2: มอบหลังไมค์หน้าไมค์ด้วยนะครับ
0: ได้เลยพี่ตี
2: ครับ
0: ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่โทรมาหน้าไมค์คืนนี้พักผ่อนนอนหลับมีความสุขฝันดีนะคะ
2: ครับ
0: ขอบคุณมากๆสวัสดีค่ะ
2: ครับ
1: สายชิลฮิวใจ
0: สนับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะขอบคุณด้วยนะคะกับยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ

0: on life สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: เดี๋ยวค่อยมาคุยกันเนาะ

0: ขอบคุณค่ะ
1: มันสวยดีอ่ะจากพี่ฝนธนสุนทรนะคะไม่มีตังค์แต่อยากได้น้องวันไหนจะมีตังค์สักทีนะนะคะหยิบมาฝากกันค่ะจากงานคาราวานสวัสดีลูกทุ่งทั่วไทยนะคะจัดที่บิ๊กซีนครปฐมเมื่อวันที่25สิงหาคมปี2550นู่นแน่เนาะอุ๊ยกี่ปีแล้วล่ะ56อุ๊ยเกือบจะ20ปีผ่านมาแล้ว19ปีแล้วนะเนี่ยนะคะก็นะคะขอบคุณกันด้วยละกันเนาะกับมหานครไลฟ์นะคะขอบคุณคันอาการคันที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรากลากเลื่อนโรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้อราที่เล็บหรือหนังศีรษะใช้ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: มหานครไลฟ
3: ์สนับสนุนโดย
4: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: เอาล่ะใครที่ไม่มีตังที่อยากหาช่องทางนะคะเพื่อที่จะเสริมสภาพคล่องทางการเงินมาฟังทางนี้ค่ะนะคะท่านไหนกำลังมองหาเงินก้อนเพื่อเสริมสภาพคล่องทางการเงินปิดภาระหนี้หรืออยากรีไฟแนนซ์นะคะมาจากสถาบันการเงินอื่นแต่ไม่อยากจ่ายดอกเบี้ยแพงฟังทางนี้ให้ดีๆค่ะธนาคารออมสินมีโปรโมชั่นดีๆกับสินเชื่อออมสินบ้านแลกเงินแค่คุณมีบ้านห้องชุดที่ดินที่สวนที่ปลอดภาระนะคะธนาคารออมสินพร้อมที่จะช่วยค่ะด้วยข้อเสนอสุดพิเศษที่จะทำให้คุณเนี่ยยิ้มได้กว้างขึ้นนะคะกับอัตราดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้นเพียง 3.99% ต่อปีสำหรับวงเงินกู้ตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปนะคะผ่อนต่ำ3ปีแรกแค่ล้านละ 5,000 บาทต่อเดือนค่ะพิเศษยิ่งขึ้นนะคะธนาคารสนับสนุนค่าประเมินหลักทรัพย์สูงสุด 5,000 บาทและสนับสนุนค่าจดจำนองสูงสุดถึง 100,000 บาทสำหรับวงเงินกู้ตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปนะคะท่านไหนสนใจสมัครได้แล้วค่ะวันนี้ถึงวันที่30ธันวาคม2569นี้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาหรือ www.gsb.or.th สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมค่ะโทร GSB Contact Center 1115เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะคะกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตค่ะ

0: าแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
1: เจ็บจนชาก็ยังไม่ชาเท่าหม่าล่าน้ำข้นทอดใหม่ยำยำทอดหม่าล่าน้ำข้น

0: ตัวจริง
1: เทสเกาหลีใกล้ฉันโคเรียนกิมจิฮอตพอตใหม่ยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด

0: จริงทุกบ้านมีเดอะแบกที่คอยจัดการเรื่องต่างๆภายในบ้านเสมอโดยเฉพาะเรื่องค่าไฟฟ้าลืมจ่ายเกินกำหนดแล้ว
1: ผมจอยอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้เดอะแบกทุกคนสบายขึ้นแค่แอดไลน์ Official Account @PEA Thailand ของแท้ต้องมีโล่เขียวรับแจ้งเตือนจ่ายค่าไฟฟ้าเด้งถึงมือถือทันทีเช็คยอดก็ได้จ่ายก็ง่ายไม่เสียค่าธรรมเนียมแอดเลยเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA สบายเซอร์วิสสบายทุกเรื่องไฟฟ้าเสียง

0: ฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุง
1: ฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องงอตู้ตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่ 7-Eleven รวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพไหนๆก็ทำได้ตอนไหนก็ง่ายได้ตลอด24ชั่วโมงแถมโปรโมชั่นพิเศษฝากหรือถอนวันนี้รับฟรีคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จอย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven

0: โดยพิมพ์ดามหานคร
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี
0: เอาล่ะค่ะกลับมาอยู่ด้วยกันต่อนะคะช่วงท้ายๆชั่วโมงแรกยังเหลืออีก1เพลงรอคุณผู้ฟังอยู่ค่ะ
2: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
3: สนับสนุนโดยบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
0: ขอบคุณด้วยกับกิจกรรมบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกรถแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35อย่าลืมนะครับเมาไม่ขับกลับแท็กซี่ค่ะเดี๋ยวทิ้งท้ายด้วยเพลงนี้นะคะพี่ปุญญวัฒน์เขาขอมาเขาจองเอาไว้นะคะจัดให้แล้วจ้าจัดให้แล้วจ้าชั่วโมงหน้านะคะขอหนึ่งสายหน้าใหม่ด้วย022481366นะคะน้องแป้งโกะคนสวยรอรับสายอยู่ค่ะ

0: หัวใจ
1: สนับสนุนโดยบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก

0: นี้เวลา 21 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทานน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยขณะนี้เวลา 21 นาฬิกา

อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มตำรวจฮีโร่แจงดราม่าการช่วยเหลือผู้รับบาดเจ็บเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์สิบตำรวจเอกมังกรโคตรชมพูและสิบตำรวจเอกวานริชัยชัยวงศ์สองผบ.หมู่สน.พหลโยธินตำรวจที่เข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบเพลิงไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวเปิดใจกรณีถูกกระแสวิพากษ์วิจารณ์จากสังคมโดยสิบตำรวจเอกมังกรเปิดเผยว่าพวกตนเป็นเจ้าหน้าที่สองคนแรกที่ไปถึงที่เกิดเหตุจากนั้นได้ปฏิบัติการตามหลักยุทธวิธีเผชิญเหตุโดยแจ้งเหตุพร้อมถ่ายภาพเพื่อรายงานสถานการณ์ต่อผู้บังคับบัญชาและขอความร่วมมือจากหน่วยอื่นนอกจากนี้ยังต้องเปิดการจราจรรองรับรถดับเพลิงรวมถึงต้องปิดกั้นสถานที่เกิดเหตุกันผู้ไม่เกี่ยวข้องยอมรับว่าขณะนั้นมีพลเมืองดีและประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บมาขอความช่วยเหลือแต่ไม่สามารถช่วยได้ทันทีเนื่องจากอยู่ระหว่างการประสานเหตุเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้ได้มากที่สุดหลังจากประสานงานทุกฝ่ายได้เข้ามาสนับสนุนแล้วได้ไปบริเวณด้านหลังร้านพบมีกลุ่ม

0: ก่อนหนาแน่นจึงวิ่งอ้อมไปหน้าร้านเพื่อบอกเจ้าหน้าที่ดับเพลิงที่มีอุปกรณ์ครบให้เข้ามาช่วยผู้ได้รับบาดเจ็บเมื่อกลุ่มควันเริ่มจางจึงเห็นประชาชนจำนวนมากนอนหมดสติอยู่ในร้านส่วนใหญ่อยู่บริเวณหน้าห้องน้ำชายหญิงลักษณะนอนทับกันบางรายยื่นมือออกมาขอความช่วยเหลือจึงช่วยนำผู้ประสบเหตุออกมาช่วยกันทำ CPR แต่หลายคนแม้จะทำ CPR แล้วก็ไม่ฟื้นส่วนกรณีน้องบริสนักร้องหญิงวงทศกัณฐ์ได้ทำ CPR จนกลับมามีสัญญาณชีพตอนนั้นรู้สึกดีใจมากแต่สุดท้ายปาฏิหาริย์ไม่มีจริงเพราะน้องเสียชีวิตในรถพยาบาลด้านสิบตำรวจเอกมังกรกล่าวว่าหลังจากสถานการณ์คลี่คลายตนและตำรวจรวม3นายรู้สึกผิดปกติแน่นหน้าอกหายใจไม่สะดวกตัวเย็นจึงไปขอออกซิเจนในรถพยาบาลกู้ชีพก่อนจะถูกนำตัวส่งไปยังโรงพยาบาลท่านี้ตอนเข้าไปช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บไม่ได้สวมอุปกรณ์ป้องกันไม่มีความรู้สึกกลัวแต่รู้สึกเสียใจที่คนที่ช่วยเหลือกลายเป็นเคสดำและเคสแดงส่วนผู้ที่วิพากษ์วิจารณ์การทำงานก็น้อมรับและเข้าใจเนื่องจากคนเหล่านั้นไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์กทม.ยืนยันโครงสร้างสะพานข้ามแยกถนนเทพรักษ์อย่างปลอดภัยสำนักการโยธากรุงเทพมหานครชี้แจงกรณีสื่อสังคมออนไลน์มีความกังวลเรื่องการพบรอยร้าวบริเวณใต้สะพานข้ามแยกถนนเทพรักษ์โดยสำนักการโยธาได้ลงพื้นที่ตรวจสอบแล้วพบว่ารอยที่เห็นไม่ใช่รอยแตกร้าวที่โครงสร้างของต่อหม้อสะพานแต่อย่างใดแต่เป็นรอยทางเดินของปลวกบริเวณเสาต่อหม้อต้นหนึ่งซึ่งไม่มีผลต่อโครงสร้างความมั่นคงของเสาต่อหม้อสำหรับสะพานข้ามแยกถนนเทพรักษ์หรือถนนเชื่อมถนนวิภาวดีรังสิตถนนพหลโยธินนั้นได้เปิดใช้งานเมื่อวันที่29มิถุนายน2568ทำให้การเดินทางจากฝั่งตะวันออกไปตะวันตกสะดวกขึ้นลดปัญหารถติดในย่านดอนเมืองและลดเวลาเดินทางสู่สนามบินดอนเมืองได้แบบไม่ต้องวนหรือรอสัญญาณไฟจราจรยึดอะโวคาโดรอบนำเข้า600ตะกร้าขยายผลอายัดซากสัตว์ไม่ทราบแหล่งที่มาเกือบ8ตันนายสรัญสารวีรกุลสุนทรรองผู้บัญชาการศูนย์อำนวยการร่วมพิทักษ์ความมั่นคงทางเกษตรและอาหารพระพิรุณหรือสพร.เปิดเผยว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมวิชาการเกษตรบูรณาการร่วมกับกรมศุลกากรเข้าปราบปรามการลักลอบนำเข้าสินค้าเกษตรผิดกฎหมายในพื้นที่อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีหลังสืบสวนติดตามเส้นทางการขนส่งมาตั้งแต่พื้นที่ภาคเหนือก่อนเข้าตรวจยึดอะโวคาโดลักลอบนำเข้าจากต่างประเทศจำนวน600ตะกร้าเบื้องต้นพบการกระทำเข้าข่ายความผิดฐานนำเข้าสิ่งต้องห้ามโดยไม่ผ่านพิธีการศุลกากรจากนั้นได้ขยายผลจากการสืบสวนการจำหน่ายสินค้าปศุสัตว์ผ่านช่องทางออนไลน์เข้าตรวจค้นห้องเย็นแห่งหนึ่งในอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีภายหลังได้รับหมายค้นจากศาลจังหวัดธัญบุรีพบห้องเย็น3ห้องภายในเก็บสินค้าปศุสัตว์หลายรายการทั้งเนื้อโคเนื้อกระบือลิ้นกระบือเอ็นโครวมถึงซากสัตว์ไม่ทราบชนิดและแหล่งที่มาผลการตรวจสอบพบของกลางรวม 7,986 กิโลกรัมรวมมูลค่ากว่า 1,590,000 บาททั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ดาราการทองลิ่มรายงานค่ะ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนข่าวโดย
3: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
4: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
5: 3 21 นี่ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้พันทายจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้านกินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้พันทายอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดยนิวเซ็นไอคิวระหว่าง1สิงหาคม2566ถึง31กรกฎาคม2567

0: บรรเทาอาการไอและขับเสมหะทานง่ายด้วยสมุนไพรจากธรรมชาติ 100% ยาแก้ไอผสมมะแว้งรา
1: ไอยารา
2: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: รถดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกทัน

่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02 114 3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า5

0: โดยพิมพ์ดามหานคร
1: พาเรทเพลงฮิตฮิตสิมา
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
4: มาแล้วค่ะชั่วโมงที่2นะคะตอนนี้1สายหน้าไมค์เขารออยู่แล้วทักทายเขากันก่อนสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับ
4: คุณพี่อะไรคะเนี่ย
5: อนันต์โคราชจ้ะ
4: พี่อนันต์โทรจากโคราชเหรอคะอยู่อำเภออะไรคะ
5: อำเภอ3สแกแสนครับ
4: อ๋ออุ๊ยไม่เคยได้ยินเลยอำเภอชื่อนี้
5: นะอำเภอขามสะแกแสงมีขามสะแกแสงมีขามทะเลส
4: อ๋อมีหลายขามใช่ไหมคะ
5: จ้ะ
4: เนาะอยู่แถวๆไหนอะคะอยู่ติดไปทางฝั่งไหนบุรีรัมย์หรือว่าทางติดไปทางฝั่งไหนคะ
5: ทางบุรีรัมย์ครับผม
4: อ๋อติดไปทางนู้นเนาะ
5: จ้ะ
4: แล้ววันนี้พี่นันทำอะไรอยู่คะตอนนี
5: ้ผมก็ทำสวนทำเกษตรช่วยแต่งานบุญงานอะไรครับเพราะว่าวัดหลวงพี่กำลังสร้างหอระฆังนะจ้ะ
4: อ๋อเหรอคะนี่อยู่วัดเหรอ
5: ผมอยู่บ้านครับ
4: นึกว่าอยู่วัดช่วยหลวงพี่สร้างระฆังด้วยอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ
5: ใช่เพราะว่าผมไม่ได้ไปทำนะครับช่างก็ทำมาเจ
4: อ๋อช่างทำก็คือเราก็ไปดูแลอะไรอย่างนี้ใช่ไหมไปช่วยดูแลให้ใช่ไหมคะ
5: จ้าไปเป็นจะมีธุระเรียกใช้ก็ไปครับ
4: อ๋อใครมีอะไรเรียกใช้พี่อันนั้นก็คือไปหมดเนาะ
5: จ้าหลวงพี่เป็นเจ้าวาดอยู่โน้นสูงครับผม
4: เป็นคนจิตใจดีจังเลยอนุโมทนาสาธุด้วยนะคะ
5: ครับ
4: นะก็กลางวันก็คือรับจ้างทั่วไปทำสวนทำอะไรใครเรียกไปใช้งานอะไรพี่อนันต์ไปหมด
5: จะไปทำบุญน้ำทานน่ะเจ
4: ้ไปทำบุญน้ำทานเนี่ยสำเนียงเหมือนที่บ้านหนูเลยคุณแม่หนูก็เป็นคนโคราชเหมือนกันนะพี่อนันต์
5: ครับ
4: เขาก็จะมีสำเนียงเวลาเขาพูดอ่ะสำเนียงเหมือนที่บ้านเลยนะคะวันนี้พี่อนันต์อยากฟังเพลงอะไร
5: ว่าอยากฟังเพลงกระต่ายหมายจันทร์ของพี่ทักษ์นะเจ
4: ้ได้เลยค่ะมอบให้ใครเป็นพิเศษไหมคะ
5: มอบให้อสมทแล้วก็พิมดาแล้วก็แป้งโกหลังไม้นะครับทุกอย่างทุกสายที่รับฟังนะครับคืนนี้เองก็ห้าจ้ะ
4: ค่ะเก่งมากเลยนะจำชื่อแบบเป๊ะมากเลยนะแป้งโกะด้วยใช่ไหมนะคะเดี๋ยวก่อนจะไปฟังเพลงพี่อนันต์ขาผู้ตามพิมดาก่อนนะ
5: ครับผม
4: ขอขอบคุณเผ็ดเต็มขวด
5: เผ็ดเต็มขวด
4: ซีดเต็มคำ
5: ซีดเต็มคำ
4: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยง
5: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยง
4: ตราพันท้ายนรสิงห์
5: ตาบรรท้ายนรสิงห์อ
4: ร่อยครบรสจบในขวดเดียว
5: อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
4: และสบู่ไมด้า
5: และสบู่ไมด้า
4: เพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวัน
5: เพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวัน
4: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
5: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
4: สาเหตุของอาการคัน
5: สาเหตุของอาการคัน
4: เก่งมากค่ะวันนี้ขอให้พี่อนันต์นอนหลับฝันดีนะคะพักผ่อนอย่างมีความสุขนะพรุ่งนี้จะได้มีแรงตื่นขึ้นไปทำไร่ทำสวนไปช่วยเหลืองานบุญอีกนะคะ
5: ครับขอบคุณครับ
4: ขอบคุณที่โทรมาหน้าไมค์โทรมาบ่อยๆนะพี่อนันต์นะ
5: แต่ Are you ready?
4: Yes ready

0: ไปไหนดีพร้อมไปไหนดีคะ
1: ครับ
0: good night นะคะ
1: จ้าๆบ๊ายบายครับ
0: ดูแลสุขภาพด้วยขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะเอ้ยอย่าให้สปริกนะอังกฤษเนี่ยถอดได้นะนิดหน่อยนะแต่ภาษาไทยนี่ไม่ได้เลยนะคะเอาล่ะคุณผู้ฟังพี่อนันต์เขาขอเพลงกระต่ายไม้จันเดี๋ยวคุณผู้ฟังไปฟังพร้อมๆกันนะคะว่าพาเรทชุดนี้เกี่ยวกับเรื่องอะไร

0: สี่เพลงค่ะคุณผู้ฟังเมื่อกี้เห็นแวบๆน้องคิตตี้วังว่าเขาบอกว่าลูกคิตตี้ทายว่าเพลงเกี่ยวกับเรื่องของพระจันทร์นะคะถูกต้องเก่งมากค่ะลูกคิตตี้วังว่านะคะสี่เพลงค่ะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับดวงจันทร์นี่แหละนะคะเพลงแรกฝากจันทร์ไปห่มใจค่ะพี่แช่มแช่มรำนะคะแล้วก็ตามมาด้วยกระต่ายหมายจันทร์จากพี่พิทักษ์ค่ะจันทร์ค่ะจากพี่หญิงทิติการและปิดท้ายด้วยดวงอาทิตย์ดวงจันทร์จากน้องธัญญาชัชยานั่นเองนะคะเกี่ยวกับเรื่องของดวงจันทร์เนาะพาเรทเพลงฮิตต้องขอขอบคุณกันด้วยนะคะเผ็ดเต็มขวดซีดเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สุกกะเหรี่ยงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียวและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: พาเรเพลงฮิตฮิตสีพา
2: สนับสนุนโดยเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
3: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
0: อ้าวราคาอยู่ด้วยกันต่อชั่วโมงที่2นะคะแหมไลฟ์หลุดไปแล้วนะคะเมื่อกี้นี้แต่ว่าน้องแป้งโกะขึ้นไลฟ์ให้ใหม่ละคุณผู้ฟังตามไปที่อีกไลฟ์หนึ่งก็แล้วกันเนาะเหลือเวลาอีกประมาณครึ่งชั่วโมงนะก็ขึ้นไลฟ์แล้วกลัวไม่เห็นหน้าเห็นตากันเดี๋ยวทักทายหลังไมค์ก่อนนะคะตอนนี้เนี่ยรถไฟมาแล้วค่ะทักทายเป็นจังหวะเหมือนเดิมเลยนะคะเริ่มต้นกันที่พี่วอนจังหวัดกาญพี่มานัทนครศรีพี่สมศักดิ์บุรีรัมพี่อ้วนเขาคิดเชกุพี่หนุ่มน้องแต้สุพันพี่แมนลำปางพี่ดอกแก้วเชียงใหม่นี่เชียงใหม่เจ้านะคะทักทายหลังใหม่นะคะแล้วก็ทาง Facebook Live นะคะที่เมื่อกี้เนี่ยกำลังคุยกันอยู่แล้วอยู่ดีๆไลฟ์ก็หลุดหายไปนะคะพี่ดอดดี้พี่พิจิตรสวนโรจน์พี่สุริยุสมานอัคนีพี่ตุ๊กเมืองพนัสพี่ลูกคิตตี้วังว่าพี่ซาเอบะเรียวด้วยนะคะพี่โสพินพี่ประคองยายอ้อสามย่านพี่สาวคำเจ้าพี่จิ๊บน้องไบพี่ยุทธนาพี่สุดาพี่วิเชียนหุ่นชาวนาพี่สุภาพพี่ลำพึงมณีเขียวแล้วก็พี่นารีพรมรายด้วยนะคะเดี๋ยวดูซิว่าในไลฟ์อันใหม่เนี่ยมีใครเข้ามาเพิ่มเติมบ้างหรือเปล่านะคะนะเพราะว่าเมื่อกี้ไลฟ์หลุดไปใช่ไหมแล้วก็กลางคืนนี้คนก็ไม่ค่อยได้เข้ามาซะด้วยนะแล้วหลุดแล้วหลุดเลยด้วยนะเออนะคะแล้วก็ยังมีน้องอุ้มนะน้องอุ้มทิพย์สุดามาแล้วนะคะหมดหรือยังนะเดี๋ยวดูซินะคะนี่หลักประมาณนี้เนาะนะคะคุณผู้ฟังรถไฟไปก่อนนะทักทายได้แค่นี้ค่ะคุณผู้ฟังไม่มีแล้วไม่มีใครมาแล้วนะคะคุณผู้ฟังค่ะมีเพลงใหม่ล่าสุดจากพี่ตั๊กแตนชลดามาฝากกันในช่วงของจ่อคิวฮิตค่ะ
1: จ่อคิวฮิต
4: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

พลงนี้ชื่อเพลงว่าฉันท้องจากพี่ตะกะแตนชลดาสังกัดอิสระนะคะคำร้องทำนองได้พี่วสุห้าวหาญนะคะเขียนให้แล้วก็เรียบเรียงดนตรีโดยพี่ยีนศิลาแรงนั่นเองนะคะใครที่ชอบเพลงนี้นะก็ขอกันเข้ามาได้ทุกช่วงดีเจเลยนะคะขอบคุณกันด้วยค่ะขอขอบคุณแชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองจอคิวฮิตสนับสนุนโดยแชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองอ้าวเริ่มทยอยมากันแล้วทาง Facebook Live นะคะอันใหม่นะอันเก่าตัดไปแล้วน้องหนีดูกูเขาเอ็นดูเขาอ่ะเขาบอกหนูนอนที่สถานียันหว่างเลยก็ได้แม่หนูขี้เกียจวิ่งตามรถไฟและแม่ทิ้งหนูแม่ไม่เรียกหนูขึ้นรถไฟ พี่สันธยาด้วยสวัสดีนะคะแล้วก็มีน้องอุ้มทิพย์สุดาด้วยนะคะมีพี่สิริพักด้วยนะคะพี่เอกณรงค์ค่ะนะคะ

0: พิ่มเติมกันเนาะนะคะเอาล่ะคุณผู้ฟังไปต่อกันที่เพลงฮิตติดชาร์ตกันดีกว่าค่ะ
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: พอได้ขยับจังหวะกันบ้างเนาะคุณผู้ฟังพี่สันธยาบอกว่าเพลงสนุกหายง่วงเลยครับผมนะเพราะว่าตั้งแต่ต้นชั่วโมงวันนี้ช้ามาตลอดเลยนะคะขยับจังหวะขึ้นมานิดหนึ่งทรงนักเลงค่ะเพลงนี้จากวงพัทลุงนะคะก็อยู่ในฮิตที่18ค่ะแล้วก็ก่อนหน้านั้นหม้อหุงข้าวค่ะจากพี่โจอี้ภูวศิษย์นะคะฟีเจอริ่งกับพี่พันธ์วรการค่ะเพลงนี้อยู่ในฮิตที่1ค่ะเพลงฮิตติดชาร์ตก็ต้องขอขอบคุณด้วยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7 Eleven
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7 Eleven
0: เดี๋ยวหลังโฆษณาค่ะกลับมาฟังพิมดาเล่านิทานก่อนนอนกันนะคะ

0: DPA เงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้าวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: ยพิมดามหานคร
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
2: เอาละค่ะมาแล้วนะคะนิทานก่อนนอนวันนี้เสนอเรื่องทนายกับท่านรัฐมนตรีวันหนึ่งมีทนายโทรไปหารัฐมนตรีวัยใกล้เกษียณท่านหนึ่งท่านครับผมมีทั้งข่าวดีและข่าวร้ายท่านจะเอาอันไหนก่อนดีทนายบอกท่านรัฐมนตรีเลือกเอาข่าวดีก่อนก็แล้วกันได้เลยครับท่านภรรยาของท่านเจอรูปหนึ่งมูลค่าของมันร่วม10ล้านเนี่ยครับท่านทนายเล่ารัฐมนตรีตอบว่าเหรอก็ดีแล้วนี่แล้วข่าวร้ายล่ะทนายตอบว่าข่าวร้ายก็คือรูปนั้นเป็นรูปท่านกำลังเดินโอบไหล่เลขาที่พัทยาน่ะสิครับท่านแฮ่ในความโชคดีก็ยังมีความโชคร้ายอยู่นะคะนะก็คือมูลค่าของเงินร่วม10ล้านเนี่ยที่เจอในรูปก็คือฟ้องหย่าใช่ไหมหรือยังไงนะคะประมาณนี้นะคะคุณผู้ฟังนะเอาล่ะหมดเวลาของพิมดาแล้วขอบคุณทุกเสียงทุกสายทุกข้อความด้วยนะคะที่อยู่เป็นเพื่อนกันนะจนถึง4 ทุ่มตรงเลยนะคะเดี๋ยวชั่วโมงหน้าจะส่งต่อให้กับน้องลูกตาลมาดูแลคุณผู้ฟังกันต่อค่ะ
1: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
3: และทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
2: ขอบคุณกันด้วยนะคะ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านนะคะเอาล่ะพรุ่งนี้เจอกันใหม่ค่ะคุณผู้ฟัง10โมงมานั่งรอพิมดากันเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยววันนี้ทิ้งท้ายด้วยเพลงหวานๆเนาะจากคุณแม่ตุ๊กวิยดาค่ะขออาจารย์อยากขออะไรไปขอที่พระจันทร์นะวันนี้ตาลาฟันดีนะคะรักทุกคนเหมือนเดิมจุบุจุบุสวัสดีค่ะ

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
1: ธอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: ขณะนี้เวลา 22:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ดเฮโมวิโกกลมสีทอง
6: เคยไหมแค่ลุกก็
7: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
7: โอ้ย
6: รอดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
8: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อม

ต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

0: สิภา
1: โดยลูกตาลชนทิชา
2: คิดมาราธอน
3: สนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
4: พาวซ่า

0: าทน
1: สนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
2: พาวซ่า
3: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะนะฮะที่กำลังติดตามรับฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะดีเจลูกตาลชนิชานะคะก็มาอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังนะคะในช่วงเวลาดึกๆหน่อยนี่ฮะแต่ว่าคิดว่าหลายๆคนยังไม่นอนนะคะ4ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนนะคะ2ชั่วโมงเต็มๆพร้อมกับเพลงเพราะๆนะคะจัดให้เลยนะคุณผู้ฟังอยากฟังเพลงไหนเพลงไหนมันจี๊ดเพลงไหนมันโดนหรือว่ามีเพลงพิเศษพิเศษอยากจะมอบให้กับคนพิเศษก็ได้เช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าก่อนอื่นเลยเนี่ยก่อนที่จะไปพูดถึงงานเพลงทั้ง3เพลงที่นำมาทักทายวันนี้ต้องบอกว่าขอแสดงความยินดีนะคะกับเศรษฐีใหม่หลายๆท่านด้วยเราก็ต้องนะปลอบใจนะคะสำหรับทำไมปลอบใจแล้วหัวเราะอันนี้ใส่ไม่ดีอ่ะนะไม่เป็นไรงวดนี้งวดหน้าฟ้าใหม่นะจ๊ะหนูก็ไม่มีงวดเนี้ยไม่โดนหรอกไม่ได้ซื้ออ่ะก็ว่ากันไปนะคะอ้าวนะเรามาพูดถึงงานเพลงดีกว่าสามงานเพลงวันนี้นะคะที่เลือกมาทักทายคุณผู้ฟังในช่วงต้นชั่วโมงกับฮิตมาราธอนของเราก็เป็นเพลงแบบฟังสบายๆเนาะนะคะเสียงหวานๆเลยนะคะเริ่มต้นมากับรักคงยังไม่พอนะคะในเวอร์ชันของพี่หญิงทิติการแล้วก็ต่อด้วยอยากหลับตาในอ้อมกอดเธอตั๊กแตนชลดาแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้ใจยังพังยังคงเจอนะคะวิรดาวงเทวาหลายๆคนคิดถึงเสียงพี่วิก็นำมาฝากหนึ่งงานเพลงจริงๆแล้วเนี่ยเพลงนี้มีหลายเวอร์ชันคุณผู้ฟังนะคะปล่อยมาครั้งแรกเนี่ยก็ร้องคู่กันนะคะพี่วิกับพี่กุ้งนะแล้วก็มีเวอร์ชันเดี่ยวของแต่ละคนด้วยนะวันนี้แบบว่าอยากให้เป็นเสียงสาวๆหวานๆเนี่ยนะก็เลยเลือกเป็นเวอร์ชันนี้มาฝากนะใจยังพังยังคงเจอเพราะว่าใครที่ยังไม่เคยฟังและอยากไปฟังซ้ำอะไรเงี้ยนะคะอ่ะวันนี้ทักทายผู้ฟังทุกเส้นทางทุกช่องทางทุกช่องทางเลยนะคะไม่ว่าตอนนี้นะคะจะฟังอยู่ทางวิทยุผ่านเครือข่ายวิทยุอสมท MCOT Radio Network นะคะทั้ง41สถานีครอบคลุม77จังหวัดทั่วประเทศไทยของเราเลยนะคะแล้วก็ทางออนไลน์ด้วยนะจ๊ะทางเว็บไซต์นะคะ www.ltmfm95.mcot.net นะคะหรือว่าจะเป็นทางเพจนะคะเราไลฟ์อยู่ตอนนี้เห็นได้ดีเจเข้ามาพูดคุยกันได้นะคะที่เพจ ltmfm95 ของเรานะคะสำหรับฮิตมาราธอนของเรานะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสีนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะแล้วก็หลายๆคนตอนนี้นะคะส่งข้อความเข้ามาทักทายกันแล้วล่ะเยอะมากๆเลยนะคะทางเพจของเรานะคะเดี๋ยวมาทักทายเนาะแล้วก็พูดถึงช่องทางช่องทางของเรานะคะอีกสักครู่นึงใครที่อยากจะโทรเข้ามาพูดคุยกันนะคะสายหน้าไมค์นะคะที่02-248-1366นะคะ02-248-1366นะคะโทรเข้ามาฝากเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับไปได้เลยนะคะตอนนี้แป้งๆรอรับสายอยู่หลังไมค์แล้วนะคะใครอยากคุยสายฝากเบอร์โทรศัพท์เอาไว้ได้เลยแล้วก็รอสักครู่นึงนะคะรอสักครู่นึงเดี๋ยวเรามาคุยกันในช่วงของสายฮิวฮิวใจนะคะส่วนใครที่บอกว่าไม่เป็นไรนะไม่ค่อยถนัดเลยโทรมาก็เขินดีเจหน่อยอะไรอย่างเงี้ยก็ส่งข้อความมาได้นะคะ SMS มาได้พิมพ์ข้อความแล้วก็ส่งมาที่4689400นะคะ4689400นะคะมีข้อความเข้ามาแล้วนะบอกขอเพลงเดี๋ยวนะอ่ะขอเพลงดาวมีไว้เบิ่งอ้ายใหม่ไทยหน่อยคะพี่ตาลจุบุจุบุอย่างนี้ด้วย แล้วก็มีลมจ๋าลมศิลปินศิลปินใครไม่แน่ใจแต่บอกว่าร้อยเอ็ดพอพนมรุ้งนะคะแล้วก็มีกลางดาวของน้องไรอันนะคะน่าจะจากคุณแม่อรุณนะคะแล้วก็สวัสดีจ้าดีเจลูกตาลฟังอยู่จ้าขอฟังเพลงที่รักเรารักกันไม่ได้ด้วยจ้าจากพี่อัญชลีนครศรีธรรมราชนะคะมีจากพี่วิภาด้วยกลางดาวนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะอ่ะตอนนี้หลายๆช่องทางทักทายกันเข้ามาเยอะเลยนะคะเดี๋ยวมาว่ากันต่อคุณผู้ฟังเดี๋ยวจัดงานเพลงให้ต่อก่อนที่เราจะไปรับสายหน้าใหม่กับช่วงซ้ายชิวฮิวใจนะคะรอสัญญาใจมดรังสิมันค่ะ

0: ับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: สายชิลฮิวใจนะคะในช่วงนี้ขอขอบคุณยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะเอาล่ะนะคะสายมารออยู่แล้วจากจังหวัดเลยสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะพี่สุนานะคะ
2: ตาตาครับ
1: อะไรนะคะ
2: ตาสุนาครับ
1: คุณตาสุนานะคะ
2: ครับ
1: โอ้ไม่ยอมให้เรียกพี่เลย
2: เป็นตาแล้วครับ
1: แต่เสียงยังหนุ่มอยู่เลยนะคะคุณตาขา
2: ครับ
1: โอ้คุณตาอายุเท่าไหร่แล้วคะปีนี
2: ้70ครับ
1: โอ้70เนาะแต่เสียงสดใสมากเลยนะค่ะ
2: ขอเรียกตาแล้วเนาะ70
1: ได้เลยนะคะคุณตาโทรจากจังหวัดเลยใช่ไหมจ๊ะ
2: คร
1: ับ สัญญาณชัดเจนไหมจ๊ะที่จังหวัดเลย
2: ครับชัดเจนครับ
1: ชัดเจนคุณตาฟังจากทางวิทยุใช่ไหมคะ
2: ครับฟังแต่ทางวิทยุ
1: แล้วตอนนี้อยู่ไหนคะเนี่ยอยู่ที่บ้านไหม
2: อยู่ที่บ้านครับ
1: โอเควันนี้ฝนตกไหมจ๊ะที่เลย
2: ที่บ้านนี่ไม่ตกครับ
1: โอ้ที่บ้านนี่ไม่ตกเนาะโอเคเราเคยคุยกันแล้วใช่ไหมคะคุณตา
2: คุยนานแล้วครับ
1: คุยนานแล้วเนาะโอ้โอเคได้เลยวันนี้คุณตาอยากฟังเพลงอะไรคะ
2: อยากฟังเพลงแก้วรอพี่ครับ
1: แก้วรอพี่นะคะโอเคได้เลยเดี๋ยวคุณตารอฟังเลยนะ
2: ครับ
1: ค่ะคุณตารักษาสุขภาพนะคะสุขภาพแข็งแรงนะจ๊ะ
2: คร
1: ับ ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
2: ลูกตาลก็พูดเก่ง
1: ขอบคุณค่ะคุณตาขอบคุณมากๆเลยเดี๋ยวหนูจัดเพลงให้นะ
2: ฟังเก็บไว้ทันเลย
1: โอ้ไม่เป็นไรค่ะคุณตาขอบคุณมากๆเลยนะคะ
2: คร
1: ับ ค่ะสวัสดีค่ะจัดให้เลยนะคะเพลงที่คุณตาสุนาแนะนำเข้ามานะสายชิลฮิวใจกับเพลงนี้แก้วรอพี่พุ่มพวงดวงจันทร์ค่ะ

0: ับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: ขอบคุณอีกครั้งนะคะสำหรับสายหน้าไม้นะคะคุณตาสุนาจากจังหวัดเลยนั่นเองนะคะนานๆฟังแก้วรอพี่นะมีหลายเวอร์ชั่นมากๆนะคะเพราะว่าเพลงดังนะของแม่พึ่งเนี่ยก็ถูกนำมาทำใหม่นะคะ reproduce remaster โอ้โหนะนำมาทำใหม่หลายเวอร์ชั่นหลายศิลปินมากๆนะคะก็แต่ละเวอร์ชันเนี่ยก็จะมีความไพเราะแตกต่างกันไปนะคะของแต่ละเอกลักษณ์เนาะของศิลปินแต่ละท่านด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นเวอร์ชันของแม่พึ่งอีกเวอร์ชันหนึ่งเป็นดนตรีอีกเวอร์ชันหนึ่งเหมือนกันจริงๆแล้วในของแม่พึ่งก็มีดนตรีหลายเวอร์ชันนะคะก็นำมาฝากคุณผู้ฟังในเวอร์ชันนี้นะอ่ะสำหรับใครที่อยากจะคุยสายหน้าใหม่นะคะเหมือนคุณตาสุนาเนี่ยเมื่อสักครู่นี้ก็เดี๋ยวชั่วโมงหน้ารับสายอีกหนึ่งสายนะคะวันนี้เนี่ยนะคะถนนโล่งทางสะดวกนะคุณผู้ฟังใครที่บอกว่าโทรไม่ค่อยติดนะไม่เคยได้สายหน้าใหม่เลยดีเจลูกตาลนะคะวันนี้ลองดูคุณผู้ฟังนะคะโทรเข้ามาฝากเอาไว้ได้เลยจองสายหน้าใหม่ได้เลยนะคะที่022481366นะคะช่วงนี้มาทักทายสมาชิกของเราดีกว่านะคะที่เพจ LTM FM 95นะคะสวัสดีน้องหนูดีนะจ๊ะพี่นุเจริญส่งสติ๊กเกอร์เข้ามารัวๆเลยนะคะแล้วก็พี่จรัญทองบัวนะคะพี่คันชิตนะจ๊ะพี่นักรบนะคะพี่เสาคำนะจ๊ะบอกว่าแวะมาทักทายคนสวยเจ้าอู้ม่วนเจ้าเนี่ยขอบคุณจัดนักเลยคุณแม่อรุณนะคะสวัสดีค่ะพี่เนนเหรอหนุ่มเมืองคอนฮะสวัสดีจ้ะแล้วก็พี่เรดมี่พี่รพลนะแนะนำสิทธิ์ของเจ้าเข้ามาด้วยนะคะแล้วก็มีทาง SMS ด้วยเหมือนกันนะสิทธิ์ของเจ้านะฮะพี่วนิดาสวัสดีค่ะบอกอยากฟังซ้อนท้ายพี่ใหม่ของน้องไรอันนะคะแล้วก็พี่วาสนานะคะเพลงคำเอยค่ะของยุ้ยมานาศักดิ์นะคะแล้วก็พี่เล็กยินดีนะคะสวัสดีค่ะพี่ประจวบจากอู้ตรดิษฐ์นะบอกอยากฟังรอทั้งปีนะคะพี่สมคิดพี่อัญชลีนะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่สว่างด้วยนะคะขอบคุณมากมากพี่สมชาวจากสุราษฎร์นะพี่วีรยุทธนะน้องไบด้วยนะพี่จรัญบอกตัดยางอยู่จ้านะคะฟังเพลงไปด้วยทำงานไปด้วยขอบคุณมากๆเลยนะคะสาวแบบเข้ามาทักทายนะจ๊ะเอาละนะเดี๋ยวจัดงานเพลงที่ส่งเข้ามาทาง SMS ละกันนะคะเห็นว่าฝากมาตั้งแต่ชั่วโมงที่แล้วไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าเวลาอาจจะไม่พอนะคะเดี๋ยวจัดให้ในชั่วโมงนี้ที่รักเรารักกันไม่ได้นะคะพี่อัญชลีจากนครศรีธรรมราชบอกอยากฟังขออนุญาตเลือกเป็นในเวอร์ชันของสุนารีราชสีมาจัดให้นะคะ

0: ที่รักเรารักกันไม่ได้นะคะก็เป็นเรื่องราวนะความรักที่บางครั้งบางทีเนี่ยนะมันไม่ถูกที่ถูกเวลานะฮะแต่ความรักมันไม่เลือกไงมันไม่เลือกที่เกิดอ่ะคุณผู้ฟังมันไม่เลือกสถานที่มันไม่เลือกเวลาแต่ว่านะเราก็รู้ได้นะคะรู้ได้ว่าเออนะมันไปต่อไม่ได้จริงๆเฮ้ยนี่ดราม่าอีกแล้วเรานะเป็นเรื่องราวของเพลงนะคะนะคะแต่ว่าเพลงก็มาจากชีวิตจริงด้วยเหมือนกันในส่วนหนึ่งคุณแม่เกลบอกว่าโหถูกใจอ่ะถูกใจมากเพลงนี้นะคะใครที่ชอบฟังเพลงเก่าๆอะไรเงี้ยคุณผู้ฟังแนะนำเข้ามาได้นะคะยินดีจัดให้แต่ว่าถ้าเกิดคุณผู้ฟังอยากฟังแบบจัดเต็มแบบจัดเต็มเนี่ยวันอาทิตย์ไม่อยู่เป็นเพื่อนกันได้นะคะตันก็มีอีกรายการกับเสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษนะคะวันอาทิตย์ในช่วงเวลา5โมงเย็นถึง1ทุ่มนะคะก็จะจัดเพลงเก่าๆให้เลยนะผู้ฟังที่โอ้โหคิดถึงเพลงเก่าๆอยากฟังเพลงเก่าๆหรือว่านะคะมีความชื่นชอบนะคะนะเพลงเก่าเนี่ยเด็กๆเดี๋ยวนี้ชอบฟังเพลงเก่าๆก็เป็นเพลงลูกทุ่งลูกกรุงอะไรอย่างเงี้ยนะก็มาฟังได้แล้วก็นอกจากดีเจลูกตาแล้วก็ยังมีศิลปินแห่งชาตินะคะพ่อชายเมืองสิงห์นะคะมาพูดถึงเรื่องราวของเพลงในช่วงเพลงของพ่ออะไรเงี้ยพ่อก็จะเล่าให้ฟังว่าเออมีที่มาที่ไปยังไงแต่งขึ้นมาคิดอะไรยังไงหรือช่วงเวลานั้นเนี่ยไปเล่นคอนเสิร์ตไปปิดวิกเนี่ยสมัยก่อนเขาเรียกว่าปิดวิกเนี่ยไปล้อมรั้วเก็บตั๋วเล่นคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยมีประสบการณ์มีเรื่องสนุกอะไรนะคะมาเล่าให้ลูกให้หลานฟังเนี่ยทุกคนก็มาติดตามได้นะฝากอีกหนึ่งรายการนะคะวันอาทิตย์5โมงเย็นนะคะแต่ว่าตอนนี้ไปกันต่อดีกว่านะคะกับช่วงของมหานครไลฟ์
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
0: มหานครไลฟ์นะจ๊ะนะคะในช่วงนี้ขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายนะคะจัดงานเพลงของเบียร์พร้อมพงให้กับเพลงหลมปากว่าว
3: หนึ่งผลงานเพลงนี้จากใจผมเบียร์พร้อมพงครับหลมปากว่าวครับพี่น้องครับคุณแม่มีลูกอมมาให้ด้วยวันนี้ขอบคุณมากๆนะครับ ผิดพลาดประการใดต้องกราบขออภัยด้วยไม่ได้วอร์มเสียงวันนี้ขอบคุณมากครับ

0: สนับสนุนโดย
1: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรามาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: ขอบคุณมากๆเลยคุณผู้ฟังส่งข้อความเข้ามาเยอะเลยนะคะแล้วก็ฝากงานเพลงเข้ามาด้วยนะคะสวัสดีนะน้องลูกตาลคนสวยและเสียงใสนะคะพี่เราฟังเสียงนี้ทุกวันเลยโอ้โหขอบพระคุณมากๆนะคะขอเพลงแสงจันทร์ของน้องต้นข้าวกับอาจารย์ไข่อ๋อเป็นเวอร์ชั่นพิเศษใช่ไหมคะแล้วก็มีพี่อัญชลีบอกว่าขอบคุณมากๆเลยสำหรับที่รักเรารักกันไม่ได้นะคะยินดีมากๆเลยค่ะคุณผู้ฟังนะคะใครที่ฝากเพลงเข้ามาเดี๋ยวทยอยจัดให้นะคะด้วยเวลาของเราเนาะนะคะแต่ว่าตอนนี้พักเบรกกันสักครู่หนึ่งฟังสิ่งที่น่าสนใจนะคะเดี๋ยวกลับมาฟังเพลงกันต่อค่ะ

0: 15โดยลูกตาลชนทิชา
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: โหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแซงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
4: สินกระบะต้องน้ำมันเครื่องเผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
3: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
4: กระบะเร่งแรงแซงขาดสินกระบะใช้เผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์
5: Pulsar
6: เคยไหมแค่ลุกก็
7: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
7: โอ้ย
6: รอบดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
8: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
9: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
10: Why Entertainment Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี2 Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์3 Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์4 Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง5 Most Popular YA Novel รางวัลนิยาย YA ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mpod.net/vote และแอปพลิเคชัน emoss ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: ยลูกตาลชนทิชา
1: สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด

0: สองงานเพลงนะคะที่คุณผู้ฟังแนะนำเข้ามาฝากไว้หลังไมค์นะคะเขามา CX สุภกฤตนะคะพี่หนึ่งรงก๊อกสุวรรณภูมินะคะแล้วก็ก่อนหน้านั้นกับดาวใจฟ้าไม้พิรมพรนะคะจากพี่โตบุรีรัมย์นะจ๊ะ
1: เพื่อชีวิตเฮ็ดเต็ดหัวใจ
2: สนับสนุนโดยบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
0: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจนะคะในช่วงนี้ขอขอบคุณกิจกรรมบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกรถแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35อย่าลืมนะคะเมาไม่ขับกลับแท็กซี่ค่ะงานเพลงจากพี่มนัสนครศรีธรรมราชนะบอกว่าอยากฟังคาราบาวอ่ะน้องนุ๊กตาลเอาจัดให้นะคนลาฝันจ้าเดี๋ยวจบเพลงนี้พักกันสักครู่ไปต่อชั่วโมงหน้ายังอยู่ด้วยกันกับดีเจลูกตาลชนิชาค่ะ

0: หัวใจ
1: สนับสนุนโดยบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
2: ขณะนี้เวลา23นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
7: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
8: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
9: เคยไหมแค่ลุกก็
10: โอ้ย
9: แค่นั่งก็
10: โอ้ย
9: รอดดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ยลูกตาลชนทิชา
1: พาเรเพลงฮิตฮิตสิมา
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
4: 23:03 นะคะทักทายคุณผู้ฟังในชั่วโมงที่2ค่ะยังอยู่กับดีเจลูกตาลชนทิชานะคะและชั่วโมงนี้เริ่มต้นกันกับพาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคนะคะกับสายหน้าใหม่ของเรามารออยู่แล้วโอ้โหมาไกลด้วยจากปัตตานีสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะพี่ไทยนะ
5: ครับผม
4: โอ้สะดวกคุยไหมจ๊ะตอนนี
5: ้สะดวกครับ
4: สะดวกมากๆเลยโอ้โหโทรมาจากปัตตานีเลยเหรอจ๊ะ
5: ใช่ครับ
4: เหรอสุดยอดเลยเราเคยคุยกันแล้วหรือยัง
5: ยังครับครั้งแรกครับ
4: ยังเลยครั้งแรกแล้วปกติฟังวิทยุหรือว่าออนไลน์คะ
5: ส่วนใหญ่จะฟังออนไลน์ครับ
4: เหรอช่องทางไหนเอ่ย
5: ของแอปของมันจะมีแอปของสถานีอยู่แล้วผมจำชื่อแอปไม่ได้ก็เปิดฟังอยู่ตลอด
4: โอเคโอเคแสดงว่าฟังได้ตลอด24ชั่วโมงเลยเนาะ
5: ใช่ครับ
4: โอ้โหสุดยอดเลยแล้ว M-Cord Connect ได้ดาวน์โหลดเอาไว้ยังคะ
5: ยังครับ
4: ของอสมทเออเน
5: า
4: ะฝาก
5: เพราะว่าต้องไปดาวน์โหลดเพราะว่าอันนั้นมันเป็นแอปของวิทยุเนาะมันก็เปิดฟังได้ทั้งหลายขึ้นคร
4: ับ ไม่ใช่เป็นแบบรวมใช่ไหมได้เลยแอปไหนก็ได้แต่ว่า
5: จะฟังขึ้นนี้แหละครับ
4: ขอบคุณมากๆก็ฝากไว้อีกหนึ่งแอปนะคะสำหรับ M-Cord Connect นะฟังได้ทุกรายการเลยของอสมทแล้วก็ติดตามข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ด้วยค่ะเนาะยินดีค่ะขอบคุณมากๆโอ้วันนี้ได้คุยกันแล้วโทรยากไหมคะแชร์ประสบการณ์การโทรสายแล้วไหม
5: แต่ถ้าเป็นสมัยเมื่อก่อนเนี่ยตั้งแต่ถ้าย้อนไปสัก 4-5 ปีที่แล้วโทรไม่ติดเลยแทบไม่ติดเลย
4: แสดงว่า 4-5 ปีที่แล้วเนี่ยเคยโทรมาแล้วหรอคะ
5: ก็โทรก็คือผมฟังถ้าคืนนี้ถ้าฟังมาก็จะ20กว่าปีแล้วเนาะ
4: เนาะ25ปีแต่ว่าคลื่นอ่ะ22ปี
5: ไม่20กว่าปีไม่ถึง25ปี
4: อ่ะนั่นพูดเล่นพูดเล่น
5: อันนั้นผมก็จำคร่าวๆประมาณ20กว่าปีฟังตั้งแต่ช่วงเปิดใหม่ๆมาก็แต่ว่าไม่ได้ฟังตลอดครับยอมรับว่าฟังหาย
4: ๆไม่เป็นไรไม่เป็นไรเลยโอ้ติดตามมาตั้งแต่เปิด
5: ต้นนะครับ
4: ขอบคุณมาก
5: ปีก็ไม่ใช่แล้วอันนั้นก็เกินไป
4: เกินไปใช่ไหมอ๋อโอเคโอเคโอ้แล้วอย่างนี้ปกติก็คือฟังช่วงดึกๆแบบนี้เหรอคะหรือว่าช่วงกลางวัน
5: ส่วนใหญ่ก็ช่วงกลางวันมันไม่ค่อยมีเวลาเพราะทำงานก็จะฟังช่วงกลางคืนช่วงดึกๆเนี้ยเพราะน้องก็ชอบเปิดฟังเหมือนกัน
4: โอเคแล้วอยู่ยาวไหมคะอยู่ถึงประมาณ
5: ตีนได้เที่ยงคืนก็หายแล้วครับ
4: หายนะหายตัวนะวาร์ปได้ภาพตัดเลยอะไรเงี้ยนะ
5: ประมาณนั้นครับ
4: ขอบคุณมากๆเลยค่ะที่แบบว่าโอ้มีช่วงเวลาแบบก่อนนอนอะไรเงี้ยก่อนจะพักผ่อนก็เรื่องที่นะมาฟังเพลงอยู่เป็นเพื่อนกันนะคะโอเควันนี้พี่ไทยอยากฟังเพลงอะไรคะ
5: โลกทั้งใบของพี่เล็กครับ
4: โลกทั้งใบของพี่เล็กรัชเมศเนาะเพราะว่าถ้าโลกทั้งใบให้นายคนเดียวเนี่ยจะเป็นพี่เต๋าสมชาย
5: อันนั้นก็ชอบนะแต่ชอบเพลงนี้มากกว่าตรงนี้
4: โอเค
5: พอดีอยากมอบเพลงนี้ให้คนพิเศษครับ
4: ได้เลยค่ะมอบได้เลยค่ะ
5: อยากฝากเพลงนี้ถึงปลาที่อยู่บานาครับ
4: ค่ะพูดได้นะพูดได้
5: ก็ฝากดูแลตัวเองดีด้วยระวังอุบัติเหตุนิดหนึ่งเขาเป็นคนที่ไม่ค่อยระวังอะไรซุ่มซ่าม
4: เป็นห่วงเนาะเป็นห่วงเนาะส่งความห่วงใยเนาะ
5: ล่าสุดนี่ก็เพิ่งจะโดนไฟช็อตไป
4: โอ้หล่อแล้วเป็นยังไงบ้างล่ะคะตอนนี
5: ้ก็ไม่ได้เป็นอะไรมากเหมือนมือมันชาคือเขาเป่าผมอยู่ดีแล้วไดเป่าผมมันระเบิดใส่มือ
4: โอ้ต้องระวังต้องคอยเช็คนะอันนี้คุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะสำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรเงี้ยของใช้ภายในบ้านฮัลโหลยังอยู่ไหม
5: ยังอยู่ครับ
4: พี่ไทยอยู่ไหนเนี่ยอยู่ไหนเนี่ย
5: อยู่ตอนนี้เหรออยู่หน้าบ้านนี่แหละคร
4: ับ เหรอเสียงรถเหมือน เหมือนอยู่บนรถ
5: ถนนนะครับ
4: โอเคเมื่อกี้บอกว่าเออนะทุกคนก็ต้องระมัดระวังตัวด้วยนะคะของใช้เครื่องใช้ในบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรเงี้ยนะคะโอเคจัดไปค่ะเดี๋ยวจัดให้สำหรับเพลงโลกทั้งใบแต่ว่าตอนนี้ก่อนที่เราจะไปฟังเพลงเดี๋ยวเรามาขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยกันก่อนนะคะพี่ไทยพูดตามหนูเลยนะ
5: ครับผม
4: ขอขอบคุณเผ็ดเต็มขวด
5: เผ็ดเต็มขวด
4: ซีดเต็มคำ
5: ซีดเต็มคำ
4: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยง
5: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยง
4: ตราพันท้ายนรสิง
5: ห์ตราพันท้ายนรสิง
4: ห์อร่อยครบรส
5: อร่อยครบรส
4: จบในขวดเดียว
5: จบในขวดเดียว
4: และสบู่ไมด้า
5: และสบู่ไมด้า
4: เพื่อผิวสะอาด
5: เพื่อผิวสะอาด
4: มั่นใจทุกวัน
5: มั่นใจทุกวัน
4: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
5: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
4: สาเหตุของ

0: กันนะครับ
1: ขอบคุณมากมากค่ะสวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: จัดให้เลยนะคะสำหรับพาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคนะคะกับต้นขบวนพาเรทของเราวันนี้งานเพลงเพราะๆความหมายดีๆนะคะจากเล็กรัชเมฆกับเพลงนี้ค่ะโลกทั้ง

0: สนับสนุนโดยเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
1: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: สีงานเพลงต่อเนื่องนะคะในช่วงของพาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคโอ้โหจัดให้เลยวัยรุ่นนะจ๊ะที่จบไปกับเทสบอดีนะคะม่อนวรวิทย์ค่ะก่อนหน้านั้นมีซิทิมกันแล้วบอนะคะ Fucking Hero featuring กับพี่ดิดคิตตี้นะคะแล้วก็มีกรวดน้ำตานะคะมีนตราอินทิราแล้วก็ต้นกระบวนพาเรทของเรากับโลกทั้งใบเล็กรัชเมธด้วยนะคะโอ้โหเป็นสิ่งงานเพลงที่แบบมันจี๊ดนะเออมันจี๊ดแล้วก็เป็นเพลงเขาเรียกว่าอะไรอะในยุคนี้ด้วยแหละนะเป็นแบบเทรนด์เพลงแบบนี้นะคะกำลังมา นะคะขอบคุณมากๆเลยอู้สมาชิกเยอะนะวันนี้เมื่อกี้นี้เขาเรียกว่าอะไรนะสตรีมมันล่มสลาย นะคะก็เลยมีการสตรีมใหม่นะคะยังไงคุณผู้ฟังที่เมื่อกี้ฟังแล้วเอ๊ะเหมือนมันค้างมันหายไปอะไรเงี้ยก็มาใหม่นะจ๊ะนะคะมาใหม่ได้เลยสวัสดีพี่สุรีนะคะแม่เกลสวัสดีค่ะอีกรอบหนึ่ง แล้วก็สวัสดีพี่อัมพลนะบอกว่าดีเจคลื่น FM 95เนี่ยมีแต่คนสวยสวยแล้วก็หล่อๆทุกคนเลยที่พี่พูดมาก็มีเหตุผลนะคะแล้วก็เป็นอะไรที่เถียงไม่ได้เถียงไม่ได้ก็ต้องยอมรับไปนะจุดนั้นนะคะหลักฐานมันก็เห็นอยู่จนโทษนะสวัสดีค่ะนะคะจากทางสปป.ลาวด้วยนะคะผู้บ่าวพี่ผู้บ่าวอะไรผู้บ่าวดาวเทียมหรอหนูอ่านถูกไหมเอ่ยถ้าอ่านผิดขออภัยด้วยนะคะแล้วก็มีพี่นันนะคะอสังหาบ้านสวนจากจันทบุรีด้วยนะคะบอกยาวไปนะคะเพลงเพราะๆทั้งนั้นเลยนะคะพี่จักรีบอกโอ้โหเพลงนี้เข้ากับชีวิตมากๆเลยอะเพลงไหนอะนะคะหลายเพลงเลยแล้วก็น้องนายบอยนะจ๊ะสวัสดีจ้านะคะสวัสดีทุกคนเลยนะคะพี่ประเดิมด้วยนะคะมาอยู่ด้วยกันยามดึกก่อนเข้านอนนะคะเดี๋ยวช่วงนี้จัดงานเพลงนี้ต่อเลยนะคะหลังไมค์ฝากเข้ามาพรึบเรามาพรึบเลยเอาไปต่อเลยปลายฟ้านะคะเบิ้ลปทุมราชและแมนวิสิทธิ์พงษ์จากพี่ภาสกรแมวสอน

0: ฮิต
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
2: ไปกันต่อเลยนะจ๊ะนี่ในช่วงนี้นะคะจ่อคิวฮิตนะคะขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะคะจ่อคิวฮิตในชั่วโมงนี้ค่ะกับงานเพลงแผลใหม่นะคะของหมิวรัชดาพรนี่เป็นเพลงคัฟเวอร์นะคุณผู้ฟังก็คือนำมาทำใหม่นะคะต้นฉบับเนี่ยก็คือพี่จินนะคะจินตลาบุญลาภนั่นเองจากสังกัดลำเพลินอินดี้เรคคอร์ดนะคะคำร้องทำนองโดยอาจารย์พยัตภูวิชัยและเรียบเรียงโดยอาจารย์สมศักดิ์พิลารา

0: สนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: โอ้โหเป็นอีกหนึ่งเวอร์ชันนะคะที่ไม่แพ้ต้นฉบับนะคะกับแผลใหม่มิวรัชดาพรนะคะใครชื่นชอบเพลงนี้ชอบเวอร์ชันนี้แนะนำกันเข้ามาขอกันเข้ามาเยอะๆนะคะ
2: เพลงนี้ติดชาร์ต
0: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว
1: เพลงฮิตติดชาร์ตนะคะในช่วงนี้ขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven นะคะจัดให้เลยค่ะในช่วงนี้2งานเพลงนะคะจากมหานครชาร์ตของเราแล้วก็เป็นเพลงที่คุณผู้ฟังแนะนำเข้ามาด้วยนะคะสิทธิ์ของเจ้าค่ะไม้ไทยหัวใจศิลป์แล้วเดี๋ยวต่อด้วยอย่าใจกระจอกหนูเล็กกาก้า

0: ิดชอบ
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
0: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
0: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
0: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
0: รถดูแลเข่ากันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมัน

0: ยลูกตาลชนทิชา
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5 ปี

0: โปรดเถิดดวงใจนะคะทูนทองใจโอ้โหเป็นยังไงล่ะ คือถ้าอย่างคุณแม่เนี่ยแม่ๆเนี่ยเขาก็จะแบบอุ้ยฟังแล้วเพราะมากฝันดีนะคะเพลงนี้พี่บุญเชิดจากบางกระเจ้าแนะนำเข้ามาส่วนเด็กๆรุ่นเนี้ยเด็กๆแบบเจนซีเนี่ยฟังแล้วบอกว่าหนูระแวงระแวงหน้าต่างเอ๊ะทำไมพี่ๆแม่ๆอาจจะไม่เข้าใจคือเพลงเนี้ยเขาเอามาเป็นส่วนหนึ่งในหนังเรื่องที่หยดของคุณผู้ฟังแล้วทุกครั้งที่มีเสียงเพลงนี้ออกมาจากวิทยุทรานซิสเตอร์นั่นหมายถึงว่านะคะตัวผีชุดดำผีชุดดำมันจะโผล่มา เดี๋ยวรายการเราจะกลายเป็นรายการสยองนะไม่ใช่น้องบอกว่าเนี่ยรีบปิดหน้าต่าง ใช่ไหมคือเมื่อกี้อันนี้คือเป็นเวอร์ชั่นเดียวกับที่เปิดในหนังเลยค่ะคือพี่ตาลตั้งใจเพราะว่านี่เป็น FC นะนี่ดูทุกตอนดูทุกภาคที่หยดนี่ชอบมากคือชอบดูหนังผีคุณฟังหนูเนี่ยแล้วก็ชอบฟังหมดทุกรายการอะไรที่เป็นแบบผีเรื่องเล้นลับนะเรื่องเล้นลับเรื่องสยองแบบคดีฆาตกรรมอะไรเงี้ยชอบมากชอบมากๆดูเหมือนไม่ใช่เลยใช่ไหมดูต่างจากแบบว่าที่ได้ยินได้เห็นอะไรเงี้ยชอบอะไรแบบนี้นะน้องๆบอกทำไมพี่ดันต้องทำเสียงเหมือนอย่างนี้โดนเส้นไงนะตอนนี้23:56 นแล้วดึกแล้วไม่อยากพูดเลยน่ากลัวไปกว่านี้นะคะเผื่อว่ามีใครแบบอาจจะแบบกำลังนึกถึงอยู่ไงคุณแม่ทำพี่ชาบอกขอบคุณนะคะเพลงเพราะมากยินดีมากๆเลยนะคะเดี๋ยวลากันด้วยเพลงหวานหวานแล้วกันนะคะกับช่วงของเพื่อนเพลงหวานค่ะ
1: เพื่อนเพลงหวาน
2: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
0: เพื่อนเพลงหวานนะคะขอขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158นะคะจัดให้เลยสำหรับงานเพลงที่ฝากเข้ามานะคะของคุณสรัญญาแต่ว่าในเวอร์ชันของคุณสรัญญานะฉันจะฝันถึงเธอแต่ว่าหนูขออนุญาตจัดเป็นเวอร์ชันของคุณสุภัทรานะคะให้กันละกันเนาะคุณแม่ธัญพิชานะคะแนะนำมาจากทางลาดพร้าวใกล้ๆนี่เองแล้วก็พรุ่งนี้ขออนุญาตนะคะขออนุญาตคุณผู้ฟังทุกท่านลารายการ1วันนะคะพอดีพรุ่งนี้มีไปทำขวัญนาคนะคะช่วงเย็นก็เลยไกลด้วยหลายต่างจังหวัดแล้วกลับมาบ่ทันน่ะเจ้าเนาะไม่อยากจะรีบมันจะอันตรายเนาะคุณผู้ฟังก็ขออนุญาตแล้วเดี๋ยวเจอกันอีกทีนะคะในเวลาปกติของเรานะคะวันจันทร์ถึงวันศุกร์4 ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนส่วนใครที่คิดถึงกันมากหน่อยวันอาทิตย์เจอกัน5 โมงเย็นกับเสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดี

0: ับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: ขณะนี้เวลา24:22ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: เริ่มดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยเมทิชา
1: คิดมาราธอน
2: สนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
3: พาวซ่า

3ผลงานเพลงนะคะคุณผู้ฟังในช่วงของฮิตมาราธอนค่ะก็เริ่มเปิดหัวขบวนนะคะกับ3ผลงานเพลงที่มีชื่อขึ้นต้นว่าใจหมดเลยเนาะใจอ่อนนะคะจากพี่ฝนธนสุนทรตามมาด้วยใจสารภาพพี่ก๊อตจักรพันธ์และปิดท้ายด้วยใจเจ้ากรรมจากยิ้มสุทธิดาฟีเจอริ่งกับใบเฟิร์นสุทธิยานะคะ3ผลงานเพลงจัดให้ในช่วงของ

0: ฮิตมาราธอนค่ะก็ต้องขอขอบคุณซิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮิตการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสีนั่นเองค่ะ
1: ฮิตมาราธอน
2: สนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮิตการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
3: พาวซ่า
0: สามผลงานเพลงน้องเมย์จัดเสิร์ฟให้แล้วต้นชั่วโมงนะคะตอนนี้เป็นหน้าที่ของคุณผู้ดูและคุณผู้ฟังทุกท่านแล้วนะคะทักทายกันก่อนสวัสดีค่ะนะคะอยู่กับเมย์ทิชานะคะในช่วงเที่ยงคืนจนถึงตีสองรับช่วงต่อจากพี่ลูกตาลชนทิชานะคะพี่ลูกตาลนี่ก็เป็นศิลปินด้วยเป็นนักจัดรายการด้วยถามว่าทำไมต้องบอกเพราะว่าวันนี้ไลฟ์หลายช่องทางบางช่องทางอาจจะยังไม่รู้จักเอ๊ะลูกตาลอาสยามคือใครอะไรเงี้ยนะแล้วก็ปัจจุบันเป็นลูกตาลชนทิชานั่นเองนะคะที่ร้องกอมันน้อยนี่น้อยอ่ะนั่นแหละจัดรายการก่อนหนูแล้วก็มาเป็นช่วงของน้องเมทิชานะคะตามมาด้วยเพชรพุ่มพวงแต่เมื่อวานไม่รู้เกิดอุบัติเหตุอะไรนะคะคุณเพชรพุ่มพวงเขาลูกชายแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์เนี่ยเขาบอกว่ารถเขาเสียแล้วก็เมื่อวานระหว่างทางกลับบ้านของน้องเมย์เนี่ยก็เห็นมีจังหวะหนึ่งของเส้นรัชดานะคะกำลังจะลงอุโมงค์ตรงแบบแถวๆห้วยขวางสุทธิสารอะไรแถวๆนั้นนะคะปรากฏว่าน้องเมย์อยู่เลนขวาสุดเลนขวาสุดกำลังจะลงอุโมงค์นะคือแบบมันมีไอ้ตัวกั้นๆอ่ะแล้วอ่ะกั้นๆที่เป็นแบบพลาสติกแท่งๆอ่ะเคยเห็นใช่ไหมกำลังจะลงอุโมงค์ปรากฏว่ามีมอเตอร์ไซคันหนึ่งอยู่ดีๆคิดอะไรไม่รู้เกิดเปลี่ยนใจคุณผู้ฟังเปลี่ยนใจจากเลนขวาสุดเขาเลื่อนมาแบบว่าฉันเปลี่ยนใจแล้วฉันไม่ลงอุโมงค์สมมติว่ามี4เลนเขาจะย้ายจากเลน4อ่ะไปเลน2อ่ะนึกภาพออกไหมแล้วหนูเบรกตัวโกงคือตกใจอ่ะแบบว่าโอ๊ยเบรกกระทันหันขนาดนั้นน่ะแล้วหนูเห็นแล้วกระจกหลังมองมามีรถบิ๊กไบค์เขาก็มาด้วยความเร็วเหมือนกันเพราะว่าปกติขวามือมันไม่มีอะไรที่ต้องเบรกเนาะเพราะมันกำลังจะลงอุโมงค์ใช่ไหมนั่นแหละโอ้โหคุณพี่คะคุณพี่จะเปลี่ยนเลนตอนนี้มันก็แหมจริงๆเลยนะแล้วตอนนั้นตีห้ากำลังเบลอเลยถ้าคุณผู้ฟังแบบว่าเห็นแบบว่าเมื่อวานน้องเมย์จัดรายการยาวนะ5ชั่วโมงพอมาเจอแบบนี้อุ้ยขนหัวลุกอ่ะขออนุญาตทักทายคุณผู้ฟังผ่านช่องทางออนไลน์ทั้ง2ช่องทางพิมพ์ชื่อขึ้นมานะคะรวมถึงจังหวัดที่ตัวเองอยู่ได้เลยนะจ๊ะสวัสดีน้องแวนนะคะน้องแวนจากนครปฐมตอนนี้ย้ายบ้านแล้วนะคะพี่บอยสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ศักชัยด้วยนะคะพี่ช้างบอกว่าน้องเมย์สวัสดีครับสวัสดีพี่สมบูรณ์ต่ายนะคะจากระยองด้วยนะจ๊ะสวัสดีพี่โพดีค่ะพี่พิทวัฒน์มายังนะจากชลบุรีนะคะบอกว่าหนูขอเพลงหากอ้ายบ่ฮักด้วยนะคะเดี๋ยวดูก่อนนะว่ามีจังหวะที่จะเปิดให้ได้หรือเปล่านะคะเพราะว่าปกติพี่การตองเนี่ยเขามีผลงานเพลงที่อยู่ในชาร์ตกับเราจะได้ต้องเปิดเพลงในชาร์ตเขาก่อนเนาะน้องไบรท์สมุทรปราการมาแล้วค่ะพี่ปรีดาสวัสดีค่ะสวัสดีพี่เบเบดด้วยนะคะทักทายไปยังลูกเขยหลวงบอกว่าโอ้โหเสื้อสวยมากอ่ะแน่นอนเสื้อนี้คือเสื้อเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะคะใครที่โหวตทีมโปรดเนี่ยนะมีสิทธิ์จะรุ้นรับรางวัลมูลค่ารวมกว่า 2.6 ล้านบาทเพราะฉะนั้นนะคะมีทั้งแบบรถ EV รถไฟฟ้ารถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้ามีทั้งบัตรตั๋วเครื่องบินมีทั้งกิฟต์วอเชอร์ต่างๆนะคะยังไงก็ลองดูสวัสดีพี่บินเดียวนะคะพี่โอสวัสดีค่ะสวัสดีพี่นุเจริญนะคะพี่นักรบบอกว่ามาแล้วจ้านะคะพี่วีระจากนครศรีธรรมราชใช่ปะแม่ทันพิชานะคะบอกว่าคิดถึงนอนไม่ได้ก็เลยเข้ามาทักพี่สามานะคะแล้วก็มีบอกว่าจากอะไรนะปาดังเบซาภาคใต้ภาคใต้แล้วก็มีพี่สุจัญญาด้วยนะคะบอกว่าขอเพลงจะรักเธอจนสิ้นใจโอ้โหชื่อเพลงสวัสดีไปยังพี่จรัญด้วยนะจ๊ะทักทายทุกๆคนที่เพิ่งเข้ามาใหม่ทุกๆคนเลย พี่ทันพิชาบอกลาดพร้าวค่ะสาวลาดพร้าวนะคะพี่เดชเด็กคงระยองนะคะตอนนี้นั่งหลังห้องขยับย้ายห้องมานั่งหน้าได้ไหมเนี่ยสวัสดีพี่ดูหรูว้าวดูเลิศด้วยชื่อคุณพี่กันเท่เสือเกินอะไรแบบนี้ นะจ๊ะอ่ะน้องเมย์จัดเพลงให้ก่อนหนึ่งผลงานเพลงในช่วงรอสายนะคะอยากฟังผลงานเพลงไหนวันนี้ต่างจังหวัดน่าจะฟังได้ใช่ไหมเออฟุตบอลน่าจะวันนี้ไม่มีหรือเปล่าใช่ปะอืมวันนี้ไม่มีฟุตบอลเพราะฉะนั้นต่างจังหวัดฟังหนูได้เย้งั้นสวัสดีนะคะชาว Mcot Radio Network 41สถานีทั่วประเทศนี่รู้สึกดีใจที่ได้พูดคำนี้อีกครั้งเพราะว่าเดี๋ยวมาๆเดี๋ยวหายๆจะไปๆๆจะไปๆๆไอ้กบตอนนี้หนึ่งผลงานเพลงนี้นะคะชื่อเพลชนาน้องเพลชนากับเพลงคลื่นนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันในช่วงของซ้ายชิวหิวใจจ้า

0: ับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: ในช่วงสายชิวฮิวใจนะคะก็ต้องขอขอบคุณยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะอ่ะตอนนี้หนึ่งสายน้ำใหม่มารอแล้วสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับพี
1: ่สวัสดีค่ะแนะนำตัวหน่อยเร็วเด็กชายเลยจ้ะ
2: น้องเต้ครับ
1: ไม่เอาจะเอาเด็กชาย
2: เด็กชายก็โตแล้วไง
1: ไม่ได้เราจะกลับไปเป็นเด็กอีกครั้งเราจะมารีบแก่ทำไมล่ะ
2: น้องเต้ครับเรียกน้องเต้ก็เด็กแค่เทียบก็คือเด็กชายไงพี
1: ่น้องกำลังบูลลี่พี่นะ
2: ไม่ได้บูลลี่พี
1: ่ก็ถ้าเด็กชายเราจะได้รุ่นเดียวกันไง
2: โอ้
1: เออ
2: แต่ว่าแต่วันนี้ผมไปดูข่าวเรื่องอะไรลาดพร้าวใช่ปะผมก็ได้เปรียบเทียบเห็นลงเรียเห็นอะไรก็ต่างใช่ปะ
1: ม
2: ันต้องมีพวกสายพวกสปริงเกอร์
1: อ
2: ่ะสปริงเกอร์คือว่าถ้าเกิดเหตุในสายแม่ไอ้พวกวาวน้ำมันจะเรียกตามตัว
1: ค่ะ
2: เป็นก็ให้เคยเห็นไหมพี่พอเวลามีเหตุฉุกเฉินต้องมีน้ำต้องเหมือนเขาแล้วว่าอะไรเห็นตัวเห็นต่างประเทศเขาไทยกัน
1: อ
2: ่ะ
1: จริงๆเนี่ยประเทศของเราก็มีสปริงเกอร์อะไรพวกนี้เหมือนกันนะแต่ว่าเราจะพบเจอส่วนใหญ่ก็จะเป็นห้างสรรพสินค้าโรงแรมต่างๆใช่ไหมอันนี้เคยเห็นเน
2: า
1: ะ
2: ใช่ใช่ทำไมคือผับในบาร์คือปกติเราต้องใช้แบบเหมือนสปริงเกอร์แบบตัวบนเนี่ยถ้าเกิดมีไฟฉุกเฉินนะต้องมีการตัดวงจร
1: ค่ะ
2: เคยเห็นปะ
1: เคยเห็นแต่อะในมุมผมพี่เมย์เนี่ยถ้าในฐานะแบบว่าทำงานสถาปัตย์นะมันมีหลักอะไรที่มันผิดค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันนะถ้าไปไล่ดูแต่ละอย่างเพราะว่าวัสดุในการทำพวกเนี้ยอ่ะเราเป็นนักร้องมันจะมีที่บุกันเสียงใช่ไหมหลากหลายชนิดมีทั้งแบบลามไฟกับแบบไม่ลามไฟคนก็จะมาโวยวายว่าเอ้ยแล้วเธอแบบใครเป็นคนผลิตที่แบบลามไฟออกมาใช่ไหมจะอธิบายแบบนี้มันมีวัสดุแบบนี้มันมีอยู่2ประเภทใช่ไหมลามไฟเนี่ยมันจะราคาค่อนข้างถูกมันจะราคาตกประมาณแบบสัก300อะไรอย่างเงี้ย300
2: ถ้าอย่างดีครับพี่มันต้องมีอย่างดี
1: ๆแต่คราวเนี้ยอันเนี้ยคือลามไฟแต่ถ้าไม่ลามไฟล่ะไม่ลามไฟเนี่ยตกประมาณ450มันอาจจะแพงกว่ากันสัก150บาทแต่พอเวลามันเอามาบุทั้งร้านอ่ะมันใช้ปริมาณจำนวนมาก
2: ใช่ไม่ต้องใช้น้ำแรงไงพี
1: ่ดังนั้นอ่ะไอ้วัสดุที่มันลามไฟอ่ะมันจึงเหมาะกับการทำห้องอัดในบ้านตัวเองมันใช้พื้นที่น้อยแล้วก็ราคาถูกนั่นแหละมันคือจึงเหมาะแต่ว่าถ้ามันเป็นร้านอาหารร้านโรงเบียร์แบบเนี้ยขนาดใหญ่อ่ะจึงจะต้องใช้วัสดุที่ไม่รามไฟคราวนี้ไอ้เรื่องของการสปริงเกอร์หรือว่าเรื่องของการดับเพลิงหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันจะมีข้อกำหนดอยู่แล้วว่าจะต้องมีในปริมาณบ้านหรือร้านขนาดเท่านี้จะต้องมีถังดับเพลิงกี่ถังใช่ไหมต้องตรวจสอบทุกๆ6เดือนหรือว่าแบบสปริงเกอร์นี่จะต้องจุดไหนบ้างหรือว่าประตูเนี่ยมันสำคัญที่สุดคือประตูทางหนีไฟเนาะที่ร้านนี้เขามี4ที่แต่ว่ามันจะต้องเป็นแบบผลักแล้วออกไปได้เลยแล้วฝั่งด้านนอกอ่ะจะต้องไม่สามารถผลักเข้ามาได
2: ้
1: เพื่อป้องกันคนที่เขาแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะจากคนข้างนอกอ่ะไม่มายืนขวางประตูอ่ะเวลาเกิดเหตุฉุกเฉินอ่ะนั่นแหละเพราะฉะนั้นมันก็เลยมีหลากหลายข้อถกเถียงมากๆ
2: แต่ว่าในโรงเรียนถึงไม่ใช้ที่แบบลามแบบว่าไม่ลามไฟหรอ
1: แพงกว่ากันถูกกว่ากันไหมคะ
2: คือถูกนะคือที่ทุกลงทุกอะไรทุกร้านลงเบียร์อะไรต้องติดกันหมดแล้ว
1: ที่ไปเห็นแพงๆเลยนะคือเลอทาน่าที่เป็นโรงแรมอ่ะที่เป็นโรงแรมที่เขาทำคอนเสิร์ตบ่อยๆอ่ะอันนั้นอ่ะเขาใช้แบบมันเป็นตารางเมตรนึงแบบว่าเป็นพันอ่ะแผ่นนึงอ่ะเป็นพันอ่ะแล้วคิดดูดิว่าขนาดห้องมันใหญ่อ่ะ
2: พี่มันต้องมีพวกรังไข่สีดำ
1: ๆนั่นแหละอันนั้นแหละอันนั้นแหละเขาเรียกว่าลามไฟกับไม่ลามไฟอันนั้นเลยมันจะมีแบบลามไฟกับไม่ลามไฟ
2: เพราะว่า
1: เมย์ไลท์ตัดเปล่าอ่ะ ประมาณนั้นนะแต่ถ้าจะถกกันเรื่องนี้น่าจะยาวเรามาขอเพลงก่อนเข้าเรื่องเพลงของเราก่อน
2: สาวสั่งจะยอมดี
1: หือ
2: สาวสั่งจะยอมเอ้ยไม่ใช่สาวสั่งจะแพงไปใหญ่แล้วว
1: ันนี้ขอเพลงสาวสั่นกำแพงเน
2: า
1: ะ
2: เพราะว่าอะไรรู้ป่ะมันมีเพลงแก้ของเสียงเสรีลุงสว่างไง
1: ร้องได้ไหมล่ะเพลงแก้
2: ไม่ได้พี่
1: ไม่ไงเผื่อพี่เปิดสาวสั่นกำแพงพี่จะได้นึกออกว่าสาวแบบว่าเสรีลุงสว่างเขาร้องอะไรไว้ไง
2: จำไม่ได้พี่ต้องฟังแต่ดีญาติเยอะไง
1: โอเคโอเคช่วงนี้ไลฟ์อาจจะหลุดบ่อยนิดนึงนะคะคุณผู้ชมขออภัย
2: เพราะว่า AI ไง
1: จ้ะได้เดี๋ยวพี่เปิดให้นะสาวสันกำแพงมอบให้ใครเป็นพิเศษไหมคะ
2: มอบให้ตัวเองอะ
1: มอบให้ตัวเออดีเป็นคนมั่นคงและชัดเจน ได้เลยเดี๋ยวเปิดให
2: ้ได
1: ้ครับผมขอบคุณที่โทรมานะคะ
2: คร
1: ับ ค่ะดูแลสุขภาพด้วยขอบคุณค่ะมันก็เป็นเรื่องนึงนะคะที่ต้องมาถกเถียงกันแล้วก็แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันบ่อยๆซึ่งดีนะรู้สึกว่าการที่ประชาชนตื่นตัวมากๆเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีเพราะว่ามีหลากหลายคนเขาก็ไม่เข้าใจว่าทำไมซันติก้าผับทำไมวิ่งเข้าห้องน้ำแล้วจึงมีคนรอดชีวิตแล้วทำไมที่นี่มันถึงไม่มีใช่ไหมมันมีความแตกต่างอยู่ค่ะเพราะว่าซันติก้าผับเนี่ยโชคดีคือมีคนที่เขามีสติแล้วเขารับรู้เกี่ยวกับเรื่องพวกนี้เขาจึงได้เอาผ้าชุบน้ำอุดตามรูของประตูแล้วก็มีเอาผ้าชุบน้ำมาอุดจมูกอุดอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็เลยมีสิทธิ์ที่จะรอดแต่ว่าถามว่าวัสดุแต่ละที่น่ะใช้ไม่เหมือนกันการมีพิษกันมีอะไรเงี้ยไม่เหมือนกันไอที่บรรบุกำแพงเนี่ยบางทีมันเป็นแบบโฟมอะนึกออกไหมโฟมมันก็สารพิษอยู่แล้วมายิ่งติดฟงติดไฟมันโหอลังการเข้าปอดไปเห็นเขาไปพบแล้วว่าสารแต่ละสารที่มันเข้าปอดไปมันคืออะไรบ้างอะเออใช่ป่ะมันมีทั้งแบบคาร์บอนมอนอกไซด์ไฮโดรเจนแล้วก็แบบมีไซยาไนด์ด้วยนะอืมเพราะฉะนั้นก็โหมันก็เรียกว่าสารพิษเลยอ่ะดังนั้นเวลาที่เราจะไปเที่ยวไหนจะไปอะไรเนี่ยมันคงไม่มีใครแบบเดินไปถามหรอกว่าพี่คะวัสดุนี้ลามไฟไหมคะใช่ไหมมันคงไม่มีใครถามหรอกเนาะแต่ว่าสุดท้ายแล้วสิ่งที่เราจะดูแลตัวเองได้ในฐานะคนที่เข้าไปในร้านเนี่ยก็คือทางหนีทีไล่อย่างที่น้องเมย์บอกหูไวตาไวได้กลิ่นอะไรผิดปกติอะไรนิดหน่อยเนี่ยก็บอกเลยว่าจะต้องรู้ตัวไวอ่ะเออไม่แบบโอ๊ยทิ้งน้องน้อยไปก่อนอ๋อไม่มีอะไรไม่มีใครลุกแต่อย่างที่บอกเนาะว่าไม่ใช่แค่สปริงเกอร์ที่น้องเขาพูดนะคะแต่ว่าสัญญาณไฟก็ต้องดังด้วยใช่ไหม การจะตะโกนบอกกันอะเราไม่รู้ว่าคนข้างๆเขาตื่นตูมไปเองหรือเปล่าแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่สัญญาณไฟของร้านมันดังเนี่ยนั่นหมายความว่าควรหนีเออแล้วคนไทยไม่ค่อยซ้อมแผนเวลาที่มีให้ออกไปซ้อมออกไปอะไรเงี้ยไม่ค่อยไปอือเนี่ยนะคะเราจะได้รู้เราจะได้มีวิธีเพราะฉะนั้นตัวเองก็ต้องมีการเรียนรู้เรื่องพวกนี้ด้วยนะคะผลงานเพลงค่ะสาวสันกำแพงจากยุ้ยญาติเยอะจ้า

0: ับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: คุณผู้ฟังคะในมือของน้องเมย์นะคะสำหรับใครที่ดูผ่านไลฟ์สดก็จะเห็นว่านี่เลยนะมันเป็นยาดมจริงๆมันไม่ใช่ยาดมนะแต่น้องเมย์เอามานั่งดมอยู่สักพักแล้วเพราะว่ารู้สึกว่าเออมันสบายดีจริงๆมันคือสุกายะนะคะเป็นใครที่มีอาการปวดต้นคอบ่าไหล่เส้นยึดตึงนะคะหรือว่านั่งหน้าจอนานๆขับรถไกลๆนะหรืออย่างเงี้ยอย่างหนูเงี้ยทำงานนานๆทำงานหนักๆนั่งอยู่กับที่เยอะๆอะไรเงี้ยนะคะก็นี่เลยให้สุกายะนะคะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยดูแลคุณด้วยนวัตกรรมนาโนผสมสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นซึมลึกไม่เหนียวเนื้อหนะมาพร้อมกับกลิ่นกาสลองที่ช่วยให้ผ่อนคลายหลับสบายมั่นใจด้วยมาตรฐานอย.และการผลิตทีมเภสัชกรแพทย์แผนไทยนะคะเนี่ยที่หนูถืออยู่เนี่ยอันนี้ขวดเท่านี้คือขนาด3กรัมที่เขาบอกว่าแถม6ขวดในอันนี้นะคะก็คือสุกายะเนี่ยยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพนะคะวันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัมเนี่ย8ขวดแล้วก็แถมในมือหนูเนี่ยทั้งหมดอีก6ขวดใหญ่อยู่นะจริงๆพกติดตัวไปได้แบบเออง่ายๆอยู่ถ้าเป็นแบบขนาด3กรัมเนี่ยพกติดตัวได้ส่วน12กรัมแนะนำว่าวางหัวเตียงเลยจ้ะเออนวดผ่อนคลายก่อนนอนสบายๆกลิ่นมันดีมากอ่ะนั่งดมอยู่เนี่ยนั่งดมไม่เลิกเลยนะคะใครที่สนใจโทรเลยค่ะ02-114-3990ค่ะ02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนะคะปกติเนี่ยก็จะมีคุณพ่อหนูชอบดมยาเขียวอันนี้คือกลิ่นมันแบบละมุนกว่าต้องบอกว่ามันละมุนกว่าแล้วมันก็ทำให้แบบเออง่วงนอนจริงอะ อะไปกันต่อในช่วงของมหานครไลฟ์ค่ะ
2: มหานครไลฟ
3: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: ในช่วงมหานครไลฟ์นะคะคุณผู้ฟังค่ะก็ต้องขอขอบคุณขั้นอาการคันที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนโรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้อราที่เล็บหรือหนังศีรษะใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโครไตมาโซเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนะคะก็วันนี้เป็นผลงานเพลงขอแบบหวานๆจากฝ่ายชายบ้างละกันเนาะธาตุมนคนดีจะพี่กุ้งสุทธิราชค่ะ
4: ผมก็อิ่มมาก

0: สนับสนุนโดย
1: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: โดยเมทิชา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: ไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connectแอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
7: เชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่แสดงร่วมกันได้อย่างโดดเด่นเป็นครั้งแรกกับรางวัล Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง A1 จินนี่เจน่า A2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอะตอม R4 มี่พัดเอย่า R5 อุ้มแบมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcord.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: โดยเมทิชา
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
0: ได้เวลากอดตัวเองกันแล้วนะคะกางแขนออกมือขวาแตะไหล่ซ้ายมือซ้ายแตะไหล่ขวาแตะไหล่ตัวเองสลับไปสลับมาเบาๆนะคะเขาเรียกว่าท่าบัตเตอร์ฟลายฮักนะคะเป็นท่าที่สำหรับบอกรักตัวเองบอกตัวเองเสมอว่าฉันภูมิใจนะคะที่ฉันได้เกิดมาในร่างนี้และฉันก็จะดูแลร่างนี้ให้ดีที่สุดนะคะจะบอกว่าหลายต่อหลายครั้งนะคะที่เราเนี่ยจะต้องมีความจำเป็นมากๆในการหาความรู้ในบางเรื่องที่จะต้องช่วยเหลือตัวเองในสถานการณ์ต่างๆเนาะอย่างที่น้องเมย์ได้บอกไปไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์อย่างเงี้ยเพลิงไหม้นะคะหรือว่าอุทกภัยหรือว่าอะไรเงี้ยนกหวีดสำคัญเหมือนกันอย่างที่บอกนกหวีดเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ไม่ใช่อาวุธแต่มันสามารถพกติดตัวได้และทำให้สามารถป้องกันตัวได้ในสถานการณ์ต่างๆขอความช่วยเหลือก็ได้เนาะอย่างที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็จะมีบางเหตุการณ์อย่างเช่นแผ่นดินไหวอะไรต่างๆแบบล่างไปอยู่ข้างล่างหรืออะไรเงี้ย

คะติดอยู่ไว้กับตัวด้วยเหมือนกันแล้วก็ถ้าเป็นคุณผู้หญิงถ้ารำคาญนะคะก็ใส่เนี่ยตรงกำไรข้อมือหรืออะไรเงี้ยก็ได้เดี๋ยวนี้นกหวีดทำเล็กๆเยอะแยะนะคะอ่ะก่อนหน้านี้เรามีการพูดถึงเรื่องเหตุเพลิงไหม้ก็ยังจะต้องย้ำกันบ่อยๆสาเหตุเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันมีหลากหลายมุมมองที่จะต้องพูดถึงนะคะไม่ว่าจะเป็นมุมของเจ้าหน้าที่มุมของคนประสบเหตุมุมของผู้ช่วยเหลือก่อนหน้านี้น้องเมย์ได้มีการบอกแล้วในมุมของการที่แบบระมัดระวังยังไงสังเกตอะไรป้ายบอกทางยังไงสถานประกอบการควรจะเป็นอย่างไรนะคะและเราเนี่ยในฐานะคนที่จะต้องเข้าไปอยู่ที่เนี่ยจะต้องทำยังไงนะคะวันนี้เรามาพูดในมุมมองของคนที่จะต้องช่วยเหลือบ้างเราเนี่ยรู้แล้วว่าคนเราอ่ะคนที่เสียชีวิตส่วนใหญ่เนี่ยนะคะไม่ได้เสียชีวิตเพราะไฟแต่ว่าเสียชีวิตเพราะควันเนาะดังนั้นการที่สูดควันพิษเข้าไปในร่างกายเยอะๆแบบนี้มันทำให้เราหมดสติและสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาก็คือเราหมดหนทางหนีมันเหมือนโดนสตาร์ฟอ่ะให้นอนอยู่ตรงนั้นแล้วจะทำยังไงจะหนียังไงมันหนีไม่ได้ถูกไหมดังนั้นนะคะพอหลังจากนั้นมันจะมีเหตุการณ์ข้างเคียงก็คือมีคนที่เจอเหตุการณ์เนี้ยแล้วก็วิ่งหนีออกมานะคะพอวิ่งหนีออกมามีไฟติดผมติดเผ้ามีเรื่องของเสื้อผ้าที่ติดไฟใช่ไหมน้องเมย์จะบอกว่าให้รักตัวกลัวตายที่สุดและสิ่งที่ต้องทำคือถอดเสื้อค่ะถอดเสื้อผ้าที่ติดไฟนั้นออกเวลานั้นน่ะไม่ต้องห่วงโปแล้วค่ะจริงๆนะห่วงก่อนว่าตัวเองจะเจ็บปวดเจ็บป่วยมากไปกว่านั้นนะคะดังนั้นสิ่งนี้จึงจำเป็นมากๆคือถอดออกก่อนนะคะถอดเลยถอดเสื้อผ้าที่ติดไฟส่วนผมนะคะถ้าเป็นพลเมืองดีเห็นเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะวิ่งเอาผ้าเนี่ยไปคลุมแล้วก็เหมือนตบไฟอ่ะนึกออกไหมเพื่อจำกัดออกซิเจนไม่ให้เข้าไปทำให้ไฟอ่ะมันยิ่งลุกถ้าใครลองนึกภาพอย่างนี้แล้วกันนึกภาพเวลาที่เราเรียนลูกเสือเนาะแล้วเราแบบว่าต้องพัดเตาอ่ะเราพัดเตาอ่ะสังเกตไหมยิ่งลมพัดเตาแรงไฟมันยิ่งติดแรงขึ้นเคยสังเกตไหมหลักการเดียวกันถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราผ้าไปคลุมหรือผ้าชุบน้ำไปคลุมเนี่ยมันช่วยได้เอาหาผ้าผืนใหญ่ๆนะคะวิ่งคลุมไปเลยนะกับอีกแบบนึงก็คืออ่ะตอนแรกพอเสร็จปั๊บเราเห็นแผลเขาใช่ไหมให้เอาน้ำเปล่านะคะน้ำเนี่ยแหละถ้าน้ำเย็นได้ก็น้ำเย็นได้ก็ได้เหมือนกันเพราะว่าตอนนั้นอ่ะให้มองว่ามันร้อนมันร้อนถูกไหมไอ้ของที่แบบอ่ะไฟอ่ะมันร้อนแล้วมาโดนผิวหนังเนี่ยสิ่งที่จะทำได้คือในกรณีไม่มีน้ำเกลือนะถ้าน้ำเกลือก็อยากจะให้เป็นน้ำเกลือมากกว่าแต่ว่าเข้าใจได้ว่าประชาชนในพื้นที่นะตอนนั้นนะเหตุการณ์ตอนนั้นมันไม่มีน้ำเกลือแต่มันมีน้ำเปล่าอยู่นะดังนั้นนะคะวิ่งไปหาก๊อกหาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เปิดไล่น้ำให้ผ่านตัวนะคะให้ผ่านตัวไปเรื่อยๆก่อนจนกว่าเราจะรู้สึกว่าไม่ปวดแสบปวดร้อนเพราะยังไงแผลตอนนั้นนะตอนนั้นนะมันแสบอยู่แล้วนึกภาพออกเนาะเวลาเราโดนอะไรเล็กๆน้อยๆแบบที่เราเคยโดนอ่ะมันก็ยังรู้สึกแบบนั้นนะคะแล้วสุดท้ายเนี่ยก็รีบพันผ้าแบบพันแผลด้วยผ้าสะอาดนะคะส่วนใหญ่ก็เนี่ยแหละถ้าเป็นการแพทย์เขาก็ใช้ผ้าก๊อตผ้าอะไรไปนะคะแล้วก็ไปที่โรงพยาบาลโดยเร็วที่สุดนะอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่จะช่วยได้มีพี่โตโต้บอกว่าต้องนอนกลิ้งไปกับพื้นก่อนครับถ้าไฟไหม้เสื้อผ้าถ้าไวที่สุดมันติดเสื้อผ้าถูกไหมมันก็สามารถไปลามไปที่ตัวได้จริงๆถอดเสื้อก่อนได้ก็ถอดค่ะแต่ถ้ามันแบบเร็วที่สุดแบบคิดไม่ทันเลยก็ควรจะกลิ้งลงกับพื้นนั่นแหละแต่ถามว่าบางคนกลิ้งแล้วไม่มีสติก็มีเหมือนกันนะคือสุดท้ายแล้วอ่ะทั้งหมดทั้งมวลการเอาตัวรอดเนี่ยสติสำคัญมากๆอยู่แล้วแล้วก็อยากจะย้ำเตือนทุกครั้งว่าเวลาทำอะไรเนี่ยจะต้องมีสติจริงๆสังเกตไหมว่าทำไมเวลาวิ่งออกแล้วพอมีคนสะดุดล้มหนึ่งคนโอกาสรอดน้อยแล้วนะเพราะว่าพอล้มหนึ่งคนที่เหลือมันเป็นโดมิโนเลยทุกคนจะล้มตามกันไปหมดแล้วก็ไปออกันอยู่หน้าประตูสังเกตไหมดังนั้นเราถอดบทเรียนแล้วเราจึงบอกเสมอว่าเวลาเขาซ้อมแผนน่ะให้ไปซ้อมแผนกับเขาหนึ่งเลยเนี่ยทำไมกู้ภัยเขาถึงไม่ค่อยตกใจเวลาเจอผู้บาดเจ็บผู้อะไรเงี้ยเพราะเขามีการฝึกไงคะเหมือนกันถ้าคุณไม่ไปฝึกบ่อยๆอ่ะคุณจะไม่ชินพอมันไม่ชินอ่ะเจอสถานการณ์มันก็แตกตื่นอันนี้เป็นสิ่งที่แบบไม่รู้จะบอกยังไงว่ามันจำเป็นมาก
ในการฝึกในการซ้อมเนี่ยควรจะไปซ้อมก็

0: ไปซ้อมเขาเรียกให้ไปซ้อมเนี่ยก็ไปเถอะคอนโดน่ะเขาจัดงานซ้อมก็ไปซ้อมกับเขาอย่างน้อยอะเราจะได้รู้ว่าการวิ่งมันไม่ได้เป็นผลดีเสมอไปเพราะว่าสัญชาตญาณของมนุษย์อะเวลาวิ่งเนี่ยพอเราไม่มีสติเราจะวิ่งตามฝูงชนเราจะวิ่งตามโดยที่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าไอ้คนแรกที่มันวิ่งอะมันถูกหรือเปล่าเพราะฉะนั้นทุกครั้งหนึ่งเราจึงจะต้องจำเป็นมากๆคือ1มองหาทางออกเอาไว้เสมอลองเดินไปผักๆดูซิว่ามันได้หรือเปล่านะลองเดินไปผักๆเล่นๆดูนิดนึงรู้สึกว่าได้แล้วอ่ะกลับมานั่งที่ได้อะไรเงี้ย2ก็คือพอเรารู้แล้วว่าทางตรงนั้นอ่ะพอเวลาเกิดเหตุอะไรเราจะไปถูกทางและเราอ่ะวิ่งอ่ะมันไม่ช่วยอะไรอยู่แล้ววิ่งน่ะมันคือแบบสติเราเพื่อนบางทีเตรียมกันในโต๊ะเลยว่าจะวิ่งไปทางไหนไปทางไหนแล้วเจอกันตรงไหนเขาถึงเรียกว่าจุดรวมพลมันจำเป็นแล้วอย่าเพิ่งหนีกลับบ้านเพราะอะไรเพราะว่าการหนีกลับบ้านอ่ะคือมันทำให้คนที่อยู่ตรงนั้นอ่ะเขาคิดว่าคุณเป็นคนสูญหายเขาคิดว่าคุณอยู่ในเพลิงเผลอๆเพื่อนคุณจะวิ่งกลับไปถูกปะลองคิดภาพสถานการณ์เพื่อนจะวิ่งกลับไปหาคุณในกองเพลิงอีกสักรอบมันหลายเคสแล้วที่เราดูในข่าวน่ะนะส่วนหนูอยากจะบอกเลยคอมเมนต์ที่ไม่สร้างสรรค์เนี่ยอย่างเช่นอันเนี้ยไม่สร้างสรรค์ที่พิมพ์มาเนี่ยบอกว่าปล่อยให้มันไหม้ไปเนี่ยเขาเรียกว่าไม่สร้างสรรค์จะบอกให้นะคะว่าคนที่เขามีการสูญเสียครอบครัวของเขาเนี่ยหนูเห็นหลายครั้งมากๆที่เขาแบบมีนักข่าวแบบไปดูอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมีเรื่องของอะไรนะคนที่เขามีความเชื่อว่าเนี่ยมีญาติมีวิญญาณมาเข้าร่างหรืออะไรก็ตามเราเป็นชาวเน็ตอ่ะไม่ต้องไปยุ่งกับเขาอ่านเฉยๆไม่ต้องไปแสดงความคิดเห็นว่าไม่เชื่อหรอกอะไรก็ไม่รู้ไร้สาระไม่ต้องเพราะว่ามันอาจจะเป็นสิ่งที่เยียวยาจิตใจเขาในตอนนั้นเข้าใจความสูญเสียเนาะคนเรามันพยายามยังไม่ยอมรับความจริงอ่ะมันยังยอมรับความจริงไม่ได้ต้องปล่อยเขาก่อนเขาเรียก PTSD เพราะฉะนั้นมันเป็นโรคชนิดหนึ่งดังนั้นคุณไม่ต้องไปยุ่งเรื่องชาวบ้านมันเป็นเดี๋ยวให้ครอบครัวเขาตัดสินใจว่านั่นอ่ะใช่วิญญาณที่เข้าจริงหรือเปล่าไม่ต้องไปพิมพ์นะคะเห็นหลายครั้งมากแล้วก็เวลาที่เขาเสียอกเสียใจกอดรูปสามีร้องไห้จะมีชาวเน็ตไปพิมพ์คอมเมนต์ว่าเดี๋ยวก็ได้สามีใหม่และร้อง 2-3 วันก็ได้สามีใหม่และไอ้พวกนี้หน้าตีปากเอาจริงไม่สร้างสรรค์นะคะไม่น่าคบหาเหมือนคนมีปัญหามีปมอะไรสักอย่างที่ต้องเรียกร้องความสนใจตลอดเวลาพวกนี้ไม่น่าคบนะคะดังนั้นบอกตรงๆว่าไม่โอเคหนูก็รู้สึกว่าไม่ชอบเหมือนกันในฐานะที่แบบหนูเป็นคนไปกอดครอบครัวเขามาต้องกี่ครอบครัวหนูเห็นความสูญเสียหนูเห็นความแบบแชททั้งหมดที่เขาเพิ่งบางทีสื่อก็ไม่ได้ออกอะแต่กู้ภัยเห็นนะว่าแชทล่าสุดมันคืออะไรอะที่เขาคุยกันอะมันรับไม่ได้หรอกนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปยุ่งเรื่องของครอบครัวเขาค่ะอ่านเฉยๆถ้าพิมพ์อะไรสร้างสรรค์ไม่ได้ก็พิมพ์ไปแค่ว่าขอแสดงความเสียใจจบนะจ๊ะฝากเอาไว้ด้วยเดี๋ยวไปกันต่อในช่วงของเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจนะคะก็ต้องขอขอบคุณกิจกรรมบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกรถแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35อย่าลืมนะคะเมาไม่ขับกลับแท็กซี่แล้วจะบอกว่าคอมเมนต์เมื่อกี้ขอบล็อกด้วยนะคะเพราะว่าไม่ได้อยากได้เป็นแฟนคลับเหมือนกันถ้าเป็นแบบนี
1: ้เพื่อชีวิตเห็นติดหัวใจ
2: สนับสนุนโดยบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก

0: หัวใจ
1: สนับสนุนโดยบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
2: ขณะนี้เวลา1:22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
7: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด
8: เฮโมวิโกกลมสีทอง
9: เคยไหมแค่ลุกก็
10: โอ้ย
9: แค่นั่งก็
10: โอ้ย
9: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยเมทิชา
1: พาเรเพลงฮิตฮิตสิมา
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกเกรียงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการ

0: กลับมาอยู่กับน้องเมย์ในชั่วโมงที่2นะคะวันนี้1สายหน้าใหม่ก็มารออยู่เรียบร้อยแล้วทักทายกันหน่อยดีกว่าสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะแนะนำตัวหน่อยค่ะ
1: พี่ชัยครับ
0: สวัสดีพี่พิชัยนะคะจากจังหวัด
1: นนทบุรีครับ
0: นนทบุรีตอนนี้อยู่ตรงไหนเอ่ย
1: ศูนย์พัฒนาคนตาบอดคร
0: ับ หรอแล้วคืออยู่ในศูนย์เหรอคะ
1: อยู่ครับ
0: อ๋อมีเพื่อนอยู่ด้วยไหม
1: มีครับ
0: เยอะไหมคะ
1: เพื่อนผู้หญิงผู้หญิงผู้ชายเยอะท
0: ั้
1: งผู้หญิงตัวโตๆบ้างผู้หญิงตัวน้อยๆบ้าง
0: อ๋อแล้วเขามีกิจกรรมอะไรให้ทำบ้างอ่ะในศูนย์เนี่ย
1: กิจกรรม
0: มีไหม
1: ลูกเสือครับมีครับ
0: อะไรนะคะให้ทำอะไรนะ
1: กิจกรรมให้ซ้อมกีฬาครับ
0: ซ้อมกีฬา
1: ครับ
0: ผู้พิการทางสายตานะ
1: ครับผม
0: กีฬาเล่นอะไรได้บ้างคะ
1: ที่พวกผู้หญิงก็ชอบเนี่ยก็คือกีฬาเตะปากตะกร้อครับ
0: ตาบอดแล้วเล่นเตะปากตะกร้อเหรอคะ
1: ใช่ครับ
0: จริงเหรอ
1: จะไปแข่งกีฬาต้านยาเสพติดจะไปแข่งเดือนหน้าครับ
0: เหรอเคยได้รางวัลจากที่ไหนมาบ้างไหมคะ
1: แต่พวกที่พวกโรงเรียนพญาไทได้เหลือเงินครับ
0: ว้าวเขาเล่นยังไงอ่ะ
1: คือเตะตะกร้อให้โดนให้เข้าประตูให้เข้าประตูครับ
0: หรอคะหูหนูต้องไปหาดูแล้วว่าเขาเล่นยังไงอ่ะอยากเห็นจังเลยผู้พิการทางสายตาเล่นเซปักตะกร้อ
1: ครับกีฬามีหลายชนิดก่อนที่จะเพื่อแข่งขันครับก็มีการแสดงเปิดสนามคร
0: ับ โอ
1: ้มีการแสดงชุดเลสโก
0: ค่ะโอเคแต่ตื่นเต้นนะเนี่ยหนูไม่เคยรู้มาก่อนว่าผู้พิการทางสายตาเขาเล่นกีฬาอะไรได้บ้างเออว้าวว้าวว้าวมีอะไรอีกไหมอ่ะมีกีฬาอะไรอีกไหมที่เล่นได้
1: กีฬาวอลเลย์บอลครับ
0: วอลเลย์บอลด้วย
1: ผมก็ชอบเล่น
0: เล่นยังไงคือตามองไม่เห็นแล้วเราตีบอลถูกได้ยังไงอะคะ
1: ให้ตบลูกที่หัวเสา
0: ตบลูกที่หัวเสาเดี๋ยวต้องสงสัยต้องไปดูคลิปแล้วว่าทำยังไงเล่นกันยังไงเออแปลกดีนะคะแล้วคุณพี่พิชัยล่ะคะทำกิจกรรมนี้ชอบทำอะไรที่สุด
1: เล่นเปียโน
0: เล่นเปียโนว้าวเคยไปโชว์ไหมที่ไหนบ้าง
1: เวลาว่างที่โรงอาหารเดี๋ยวมีที่จะได้เรียนมาเรียนอาหารกลางวัน
0: อันนี้อยู่ศูนย์คนตาบอดที่นนทบุรีใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: อยู่ตรงไหนอะแถวไหนอะจ๊ะ
1: แถวกับตลาดน้ำ
0: แถวตลาดน้ำมีชื่อศูนย์เต็มๆไห
1: มตลาดน้ำสมบัติบุรีครับ
0: สมบัติบุรีเหรอคะ
1: ครับ
0: ตลาดน้ำสมบัติบุรีเป็นศูนย์ผู้พิการทางสายตา
1: ครับ
0: เดี๋ยวเผื่อสักวันหนึ่งเราอาจได้เจอกันเนาะ
1: แล้วก็ครับ
0: ค่ะยังไงนะคะ
1: อาจารย์บอกว่าต้องยากให้ไปสอนที่อาร์ตเล่นเปียโน
0: อยากฟังพี่เล่นเปียโนจังเลยเอาไว้สักวันหนึ่งเราน่าจะมีโอกาสได้เจอกันเนาะ
1: ครับ
0: เออเดี๋ยวทดเอาไว้ในใจก่อนถ้าวันเกิดวันเดือนพฤษภาคมนู้นนะคะถ้ามีจังหวะยังไงหนูจะได้คิดเอาไว้ในใจว่าเอ๊ะเผื่อหนูจะแบบว่ารวมกับแฟนคลับไปกันเนาะ
1: คร
0: ับ ได้เลยสมบัติอะไรนะชื่อเอาชื่อศูนย์ก่อนศูนย์ผู้พิการทางสายตาชื่อศูนย์ว่าอะไรคะเอาแบบเต็มๆ
1: ศูนย์พัฒนาคนตาบอดอำเภอปากเกร็ดนนทบุรีครับ
0: โอเคนะคะเพื่อถ้ามีโอกาสยังไงจะได้เจอกันเนาะวันนี้อยากฟังผลงานเพลงอะไรคะ
1: ใส่ว่าสีบทิมกัน
0: ใส่ว่าสีบทิมกันบทิมบทิมด็อก เป็นคนนนทบุรีเลยหรือเปล่าคะหรือว่าแค่มาอยู่ที่นี
1: ่
0: อ๋อโอเคได้เลยเดี๋ยวน้องเมย์เปิดให้นะ

0: ับ
1: มอบให้ใครเป็นพิเศษไหมจ๊ะ
0: มอบให้กับพี่บัวครับพี่แต่น้องบัวพญาไทครับที่จะนี่พี่ยิ้มเสียงแหลมเนี่ยเวลา
1: ไปแซวเขาเสียงแหลมๆด้วยได้ได้ได
0: ้แล้วก็มอบให้พี่อาร์ตด้วย
1: พี่อาร์ตด้วยนะที่เราไปสอนเปียโนเหรอ
0: พี่อาร์ตที่เป็นเจ้าของเสียงคือการพยากรณ์เวลาร้องเพลงเสียงเหมือน
1: อ
0: ่ะ
1: อ๋อเหรอโอเคได้เลยโอเคค่ะมาขอบคุณสปอนเซอร์น้องเมย์หน่อยนะ
0: ครับ
1: เผ็ดเต็มขวด
0: เผ็ดเต็มขวด
1: ซีเต็มคำ
0: ซีเต็มคำ
1: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยง
0: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยง
1: ตราพันท้ายนรสิงห
0: ์ตราพันท้ายนร

ดูแลสุขภาพด้วยค่ะขอบคุณที่รับฟังค่ะสวัสดีค่ะนะคะอ่ะไปเดี๋ยวเรามาฟังผลงานเพลงที่มีคำว่าทิมนะทิมไอไว้ตรงนี้ละนะคะของพี่ไผ่พงศธรคนถือทิมนะคะจากกัปตันเราไม่ได้ฟังเพลงของน้องกัปตันมานานแล้วนะคะใส่ว่าสิบว่าทิมกันนะคะผลงานจากพี่ก้องห้วยไร่ก้องห้วยไร่ทิมไอสาจากไอแมนพิสิทธิ์พงศ์4ผลงานเพลงนี้นะคะในช่วงของพาเลทเพลงคิดจ้า

0: สีพับ
1: สนับสนุนโดยเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
2: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
0: โจคิวฮิต
3: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: ผลงานเพลงนะคะคนผ่านทางจากเอ็กสุภกฤตนะคะผลงานเพลงนี้นะคะสังกัดจอห์นนี่มิวสิกค่ะคำร้องทำนองโดยอาจารย์ตะมิสเตอร์แคนเรียบเรียงโดยน้ำวายล้อมเดทนะคะในช่วงนี้ก็ต้องขอขอบคุณแชมพูและทรีตเมนต์ผมกลีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะคะคุณผู้ฟังค่ะใครที่ชื่นชอบผลงานเพลงนี้แนะนำกันเข้ามาได้เลยผ่าน SMS ด้วยนะ4689400นะคะลองฟังเนื้อหาดูดีๆเหมาะกับโคตรองค์ทำกันนะอืมใครที่แบบรู้สึกแบบนี้กำลังมีสถานการณ์แบบนี้อยู่ก็น่าจะชื่นชอบนะจ๊ะอ่ะเดี๋ยวไปกันต่อในช่วงของเพลงฮิตติดชาร์ตค่ะ
1: จอคิวฮิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปร IQ
0: ในช่วงของเพลงฮิตมหานครชาร์ตนะคะก็ต้องขอขอบคุณอาหารแมวเอโปร IQ อาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7 Eleven นะคะวันนี้2ผลงานเพลงนะคะขยับจังหวะกันหน่อยละกันเนาะโนราพัทินจากแนทราเชนฟิชเชอริงกับกล้วยสแตมนะคะและอีก1ผลงานเพลงค่ะจากสาวน้อยองค์อิงเพชรบ้านแพงนะคะจากพบหมอ

0: ชอบ
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: โดยเมทิชา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้
1: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
4: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
4: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
5: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกับ

ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B1 เก่งพริษฐ์ B2 พาเวลนเรศ B3 พีทวสุธร B4 ภูกิตติน B5 ฟอร์ดทิติพงศ์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yntenawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2 กันยายน 2569

0: โดยเมทิชา
1: สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด
2: มาถึงช่วงสุดท้ายกับน้องเมทิชาแล้วนะคะขอบคุณคุณผู้ฟังทุกคนที่อยู่เป็นเพื่อนนะจ๊ะนี่บางคนบอกว่าอยู่ตั้งแต่เมื่อวานแล้วอยู่จนตีห้าแล้วอยู่เป็นเพื่อนน้องเมนะคะพี่สุรชัยสวัสดีค่ะพี่สุบอกว่ากินไม่เรียกใครเลยนะอร่อยอยู่คนเดียวอ๋อเนี่ยค่ะนั่งกินกันอยู่ตรงนี้แหละไม่จริงๆอะหนูไม่ได้อยากจะกินหรอกแต่แบบน้องเมสุกะเขาหยิบมาให้เราก็แบบไม่อยากจะให้น้องเขาเสียน้ำใจ อ่ะเรามาอัปเดตราคายางกันนะคะเริ่มต้นที่ยางแผ่นดิบค่ะอำเภอหาดใหญ่นะคะตอนนี้อยู่ที่กิโลกรัมละ88บาทครองแงะ86บาทจังหวัดตรัง87บาทภูเก็ต88บาทสุราษฎร์ธานี90บาทเฉลี่ยอยู่ที่87บาท80สตางค์นะคะยางลูกขุนค่ะ93บาท30สตางค์ขี้ยางก้อนถ้วย67บาท50สตางค์น้ำยาง79บาท30สตางค์นั่นเองค่ะนะคะขอบคุณทุกเสียงทุกสายทุกคนที่โทรเข้ามานะจ๊ะขอบคุณเด็กช่างรั้วนะคะจากจังหวัดตากนะคะพี่วิทยาศรีสะเกษพี่หนึ่งโรงก๊อกนะคะมีพี่วิชุดาเนาะสุโขทัยพี่บ่าวจากสุราษฎร์พี่มานัทจากนครศรีธรรมราชขอเพลงโสดแสนดีมาด้วยไอ้วันนั้นน้องเมย์เปิดแล้วไงนะคะพี่ณัฐพงศ์สวัสดีค่ะบอกว่าวันจันทร์เจอกันครับพี่เมย์ยังไงนะเดี๋ยวนะวันจันทร์มีอะไรเหรอไม่รู้เหมือนกันหมายถึงอะไรเหรอเอ้ยวันศุกร์หนูยังจัดอยู่นะ นะเพราะฉะนั้นวันพรุ่งนี้นะคะพบกันใหม่เวลาเดิมค่ะเที่ยงคืนจนถึงตีสองวันนี้ทิ้งท้ายเอาไว้ในช่วงของเพื่อนเพลงหวานด้วยนะคะเพื่อนเพลงหวานก็ต้องขอขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และทออส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านนั่นเองค่ะนี่นะคะมีคนบอกว่ามาจากเมืองตรังจ้านะจ๊ะบอกนอนหลับฝันดีครับทุกท่านโอเคนะคะขอบคุณทุกๆคนมากๆนะคะสวัสดีแอนชามุกด้วยนะจ๊ะนี่อ่ะเพลงนี้นะคะทั้งรักทั้งเกลียดอันนี้น้องเมย์เป็นน้องเมย์สุกะนะคะเป็นคนแนะนำเข้ามาพอดีว่าจริงๆวันนี้ต้องเป็นน้องกวางแหละเขาไปสลับเวรกันมาก็เลยมีคนพิมพ์เข้าใจผิดคิดว่าวันนี้เป็นน้องกวางหรออะไรเงี้ยบอกไม่ใช่วันนี้เป็นน้องเมย์จ้าน้องเมย์เป็นคนรับสายนะจ๊ะวันนี้นะจ๊ะอ่ะวันนี้หมดหน้าที่ของน้องเมทิชาแล้วนะคะต้องลาไปก่อนทิ้งท้ายไว้ทั้งรักทั้งเกลียดจากกุ้งตวงสิทธิ์นะคะแก้วหนึ่งใบเสกความห่วงใยหนึ่งช้อนความคิดถึงอีกหนึ่งก้อนดื่มก่อนนอนจะฝันดีฝันดีราตรีสวัสดิ์จ้า
1: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และทออส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
1: ทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

ขณะนี้เวลา2นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจ

0: ระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รอดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: คิดมาราธอน
2: สนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
3: พาวซ่า

0: สนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสีพาวซ่า
1: ครับสวัสดีครับเป็นรักแฟนเพลงที่น่ารักทุกท่านกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับตีสองถึงตีห้าสามเพลงจบไปนะครับโลกของพึ่งของแม่พึ่งผู้บุญดวงจันทร์นะครับเพียวๆนะครับแต่พี่เพียวๆเนาะวอไอนี่รักเธอหมดหัวใจนะครับแล้วก็บทเพลงเมื่อสักครู่นี้ต้องสู้ถึงจะชนะนะครับจากคุณแม่เจินเจินบุญสูงเนินก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะครับผมนี่เลยฮะเริ่มต้นชั่วโมงกันเลยวันนี้สิงกระบะต้องรองต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์นะครับด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยป้องกันเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสีนะครับจัดไปแล้วกันนะทักทายกันหน่อยครับสวัสดีครับผมเป็นพุ่มพวงนะครับมารายงานตัวเหมือนเดิมเวลาเดิมตีสองถึงตีห้านะฮะสวัสดีไปถึงพี่สังทองสีใสสวัสดีไอ้กว้างโยโกฮาม่าสวัสดีครับแล้วก็ทักทายไปถึงทาง Facebook Live นะครับ LTMFM 95 สวัสดีไปถึงพี่สมบูรณ์ตายนะครับไม่ได้เจอกันนานเลยนะฮะพี่สุฮอกเกนบูมสวัสดีไปถึงพี่ดออะไรนะดอตี้ใช่ไหมครับสวัสดีค่ะนี่มาดักทายค่ะแล้วก็สวัสดีพี่นักรบเพื่อประชาชนคุณแม่บุญเรือนคุณพี่สุรชัยนะครับบอกว่าสวัสดีครับวันนี้ดีเจสวยเป็นพิเศษนะครับสวยเป็นพิเศษเลยหรอยาซีสวัสดีครับไปถึงพี่มาดะเดนิเอลส์นะครับสวัสดีครับผมแล้วก็สวัสดีพี่ไตรัตครับน้องบายสวัสดีครับผมแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่ณัฐพงศ์นะครับสวัสดีพี่จารันนะครับสวัสดีพี่สุรชัยนะครับสวัสดีพี่สุ

0: ธรครับทุกท่านครับที่กำลังทักทายกันเข้ามาตี2ถึงตี5ในวันนี้ด้วยนะครับเอาละครับตอนนี้อย่ารอช้าครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อเลยในช่วงของมหานครไลฟ์หลังจากเพลงนี้อย่าลืมโทรศัพท์เข้ามาครับเบอร์เดิม02-248-1366นะครับตอนนี้น้องเมย์มาแทนน้องกวางนะครับอย่าลืมโทรศัพท์เข้ามาหาน้องเมย์ได้นะครับ02-248-1366นะครับในช่วงของมหานครไลฟ์ขอขอบคุณครับสบู่ลามาโซนมิซาเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวขันและกลิ่นกายครับสวัสดีพี่สมคิดครับพี่นงนุชสวัสดีครับพี่ยูนิคครับพี่สุทธิพรจากสาวแม่สายเจ้านะครับสวัสดีเจ้าสวัสดีพี่ฮักตลอดครับนี่น้องใบบอกว่าเมื่อวันใครบอกรถเสียนะเลยต้องส่งครูเมย์มาแทนเนี่ยนะครับใช่ไหมก็ต้องยังไงก็ต้องคุยมีแหละเพราะว่าช่วงเวลานี้ไม่น่าจะมีใครมาแทนแล้ว ต้องขออภัยนะครับพอดีประสบอุบัติเหตุนิดนึงนะครับก็เลยต้องส่งคุณเมย์มาแทนขอบคุณคุณเมย์มากๆนะครับขอบคุณมากๆเลยจริงๆนานๆนะนานๆทีจะมีปัญหาแบบฉุกเฉินอะไรแบบนี้แล้วกันนะครับสวัสดีไปถึงพี่วีรศักดิ์นะครับสวัสดีพี่ยูนิคครับน้องหนูดีสวัสดีครับผมอะไรนะบอกน้องหนูดีบอกว่าพี่เพชรครับเลี้ยงข้าวให้พี่เมย์กับพี่ไบด้วยเป็นค่าตอบแทน2คนนี้ด้วยนะครับผมน่าสนใจนะอ่ะพวกนี้ลองไปถามคุณครูเมย์ดูอยากกินอะไรเดี๋ยวพี่เพชรจัดให้แล้วกันนะฮะขอให้บอกสวัสดีน้องแชมป์นะครับพี่ปัญญานะครับพี่สว่างพี่คณิษฐาพี่นุเจริญสวัสดีครับผมสวัสดีไปถึงคุณแม่บุญเรือนสวัสดีครับพี่สมคิดครับพี่ยูนิคนะพี่นงนุชครับสวัสดีทุกท่านที่กำลังทักทายกันแล้วก็ส่งข้อความกันมาน้องชินวุฒินะครับเอ้าไม่ได้เจอกันนานเลยนะครับขอบคุณมากๆครับตอนนี้อย่ารอช้าครับไปฟังเพลงกันต่อมานครไลฟ์หลังจากเพลงนี้เดี๋ยวเรามารับสายกันหน้าใหม่02-248-1366ครับ
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย

0: สนับสนุนโดย
1: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: สนับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
3: กลับมาแล้วครับผมในช่วงของสายชิลฮิวใจก็ต้องขอกราบขอบพระคุณครับยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและหมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะครับสวัสดีพี่ชัยนัทนะครับสวัสดีพี่นุคลองเตยพี่สมคิดนะครับทักทายครับพี่สุวรรณีครับผมน้องใบบอกว่าสัญญาแล้วนะพี่เพชรห้ามผิดคำพูดนะครับไม่เคยผิดอยู่แล้วนะครับนั่นแหละแต่ว่าก็ต้องรอว่าน้องเมย์อยากทานอะไรนะอยู่ที่น้องสาวของผมแล้วกันสวัสดีน้องตุ๊กตานะครับน้องตุ๊กตาสุภัทรานะครับไม่ได้เจอกันนานมากๆคิดถึงนะครับนะฮะแล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่คณะพี่กฤตสกรนะครับน้องไอ้น้องกฤตสกรสินะฮะสวัสดีครับผมตอนนี้อย่ารอช้าครับเดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันดีกว่า1สายตอนนี้อยู่กับเราแล้วนะครับฮัลโหลสวัสดีครับ
4: จ้าสวัสดีจ้าน้องเพชร
3: สวัสดีครับพี่นกสุพรรณ
4: จ้า
3: สบายดีนะครับพี่ช่วงนี
4: ้สบายดีจ้า
3: ทำอะไรอยู่ครับ
4: ก็ดีเพิ่งตื่นแล้วไปทำธุระมาได้ยินเสียงน้องเพชรก็เลยคิดถึงโทรหาเลย
3: โอ้ยขอบพระคุณมากๆนะครับผมพี่นกแล้ววันนี้พี่นกจะฟังเพลงอะไร
4: อย่าใจกระจอกจ้า
3: ของพี่หนูเล็กนะ
4: ได้จ้า
3: ได้ครับอยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหม
4: มอบให้เอฟซีทุกคนที่ฟังลูกทุ่งมหานคร95แล้วก็ให้น้องเพชรแล้วก็ให้น้องเมย์หลังไมค์ด้วยแล้วก็ให้พี่หนุ่มน้องแท้แล้วก็พี่วันวิสาจ้า
3: ได้เลยครับผมพี่นกครับเดี๋ยวผมจัดเพลงนี้ให้ฟังขอให้พี่นกฟังเพลงอย่างมีความสุขนะ
4: จ้า
3: ขอบพระคุณมากๆครับพี่สวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
3: ครับผมนะครับพี่นกสุพรรณนั่นเองนะไปฟังเพลงกันต่อนะครับในช่วงของสายชิวฮิวใจครับอย่าใจกระจอกครับจากพี่หนูเล็กกากะจัดไป

นับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ

0: ดยเพชรพุ่มพวง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้
1: รอดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คลิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำ Girls Love ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love ราวเสน่ห์ G1 จินนี่นัทนิชา G2 เจน่าแองเจลิน่า G3 บีมายจิรัชยา G4 ฝ้ายพีรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mkot.net/vote

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5 ปี

0: หัวใจ
1: สนับสนุนโดยบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
2: กลับมานะครับผมในช่วงสุดท้ายในชั่วโมงแรกก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะครับขอบคุณกิจกรรมบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพจากรถแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35อย่าลืมนะครับมองไปขับกลับแท็กซี่ครับวันนี้กระทักทายกันหน่อยฮะสวัสดีไปถึงน้องโอมคุณชายบอยคนเดิมพี่ณรงค์แล้วก็สวัสดีพี่สุภัทราพี่สุรชัยครับพี่บางปลาสวัสดีครับผมพี่สมคิดครับพี่นุ๊กคล้องเตยน้องตุ๊กตานะครับสวัสดีค่ะแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่สุรชัยนะครับบอกว่าเหนื่อยจากการทำงานแค่ไหนเพียงแค่เข้ามาเติมกำลังใจแล้วก็ค่อยสู้ไปด้วยกันนะครับผมจริงๆเลยนะครับตอนนี้ครับอย่ารอช้าครับอีกเรื่องหนึ่งนั่นก็คือเรื่องของอุปกรณ์พยุงเข่าใครที่ตอนนี้มีปัญหาเรื่องของหัวเข่าจะลุกจะนั่งจะเดินแล้วโอ้ยเจ็บปวดมากๆนะครับผมขอแนะนำเลยนะครับ Hill Life ครับอุปกรณ์พยุงเข่าที่ออกแบบมาเพื่อช่วยรับแรงกระแทกแทนหัวเข่าโดยเฉพาะด้วยการพยุงพลาสติกพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อช่วยลดภาระของข้อเข่าช่วยคุณลุกนั่งเดินคล่องตัวและมั่นใจอีกครั้งตัวผ้าตักทอพิเศษนะครับให้สัมผัสที่นุ่มสบายไม่ระคายเคืองผิวระบายอากาศได้ดีเยี่ยมไม่ร้อนไม่อึดอัดไม่สะสมความชื้นสามารถสวมใส่กิจกรรมได้ยาวนานตลอดทั้งวันนะครับสำหรับใครที่ต้องการเริ่มต้นดูแลสุขภาพเข่าวันนี้เรามีโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ Hill Life ครับอุปกรณ์พยุงเข่า2ชิ้นแถมฟรีอีก2ชิ้นรวมเป็น4ชิ้นในราคาเพียง990บาทเท่านั้นและยังรับฟรีนะครับกระเป๋าคาดเอวอีก1ใบโทรเลยครับ02-114-3990นะครับ02-114-3990ครับค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสนุกซื้อสนุกชอบที่ช็อปมาเนี่ยนะครับจัดไปทั้ง4เพลงเมื่อกี้นี้ไม่ว่าจะเป็นเดือนเพ็ญจากวงคาราบาวก่อนหน้านั้นนะครับก็เป็นนับหนึ่งไปด้วยกันนะครับจากพี่หลวงไก่แล้วก็พี่อันดานะครับนิรันดรพี่ตายออร์ไทยแล้วก็คุณพี่โจโจ้นะครับแล้วก็หากันจนเจอครับพี่กบทรงสิทธิ์แล้วก็พี่กบเสาวนิชนะฮะจัดไปทั้ง2เพลงตอนนี้ครับอย่ารอช้าไปฟังเพลงกันต่อเลยชั่วโมงหน้าอย่าลืมโทรศัพท์เข้ามาหาน้องเมย์นะครับรอรับสายอยู่ครับ02-248-1366ครับ

0: ัวใจ
1: สนับสนุนโดยบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก

0: ขณะนี้เวลา3นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวัน

0: วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: กลับมานะครับผมในชั่วโมงที่2ยังอยู่กับผมเพชรพุ่มพวงสวัสดีไปถึงทุกท่านที่รับชมรับฟังกันอยู่ณตอนนี้นะครับพี่กบค้นตากสวัสดีครับพี่พิธวัฒน์ในชั่วโมงที่2พี่จรัสนะครับพี่จิรวรรณทักทายนะครับทุกท่านเลยครับเอาละครับตอนนี้อย่ารอช้าครับเรามี1สายหน้าใหม่นะครับอยู่เป็นเพื่อนเราตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับเขากันเลยนะฮะฮัลโหลสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับน้องเพชร
1: ฮัลโหลสวัสดีครับผมพี่มนัสนะ
2: ครับผม
1: พี่มนัสจากนครศรีนะ
2: ครับผม
1: ทำอะไรอยู่ครับตอนนี
2: ้ก็คุยกับน้องเพชรอยู่เนี่ย
1: คุยกับผมอยู่ทำงานอยู่หรือเปล่า
2: ไม่ทำงานน้องฟังเพลงอยู
1: ่ฟังเพลงสบายๆนะ
2: ครับผม
1: ทานข้าวหรือยังครับ
2: ทานแล้วครับ
1: ทานแล้วนะครับแล้ววันนี้อยากฟังเพลงอะไร
2: อยากฟังเพลงคาร์ลินคาร์ลักของยอดรักใจน้อง
1: ได้เลยครับผมเดี๋ยวผมจัดเพลงนี้ให้นะครับแถวนครวันนี้ฝนตกไหมครับ
2: ฝนตกมาตอนบ่ายสามโมงน้อง
1: ตอนบ่ายสามโมงแต่ว่าตอนกลางคืนก็สบายๆไม่มีฝนเน
2: า
1: ะ
2: ไม่มีฝนเมื่อวานน่ะฝนเยอะเมื่อวานน่ะ
1: เข้าใจเลยนะครับผมยังไงพี่มนัสก็อย่าลืมรักษาสุขภาพนะ
2: ครับผม
1: ตอนนี้ครับก่อนที่เราจะไปฟังเพลงอยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหม
2: มอบให้คุณสายเทศของน้องเพชรเมื่อกี้แล้วก็หนุ่มน้องแต้
1: หนุ่มน้องแต้ด้วย
2: ก็สาวสมอกระบี่ด้วย
1: สาวสมอกระบี่ด้วยนะ
2: แล้วก็ทุกเสียงทุกสายแล้วก็ให้น้องเพชร
1: ได้เลยครับ
2: แล้วก็น้องมีคนทำไมด้วย
1: ครับผมขอบคุณมากๆครับก่อนที่จะไปฟังเพลงพี่มนัสครับจำสโลแกนของเราได้ไหม
2: พูดตามน้องเพชรดีกว่าน
1: ะพูดตามดีกว่าเนาะ
2: ครับผม
1: เผ็ดเต็มขวดซีดเต็มคำ
2: เผ็ดเต็มขวดซีดเต็มคำ
1: น้ำจิ้มซุกี
2: ้น้ำจิ้มซุกี
1: ้สูตรพริกกะเหรี่ยง
2: สูตรพริกกะเหรี่ยง
1: ตราพันท้ายนรสิง
2: ห์ตราพันท้ายนรสิงห์
1: อร่อยครบรส
2: อร่อยครบรส
1: จบในขวดเดียว
2: จบในขวดเดียว
1: และสบู่ไม่ด้า
2: และสบู่ไม่ด้า
1: เพื่อผิวสะอาด
2: เพื่อผิวสะอาด
1: มั่นใจทุกวัน
2: มั่นใจทุกวัน
1: ช่วยลดแบคทีเรีย
2: ช่วยลดแบคทีเรีย
1: และเชื้อรา
2: และเชื้อรา
1: สาเหตุของอาการคัน
2: สาเหตุของอาการคัน
1: พี่มนัสขอบพระคุณมากๆครับเดี๋ยวผมเปิดเพลงให้ฟังนะ
2: ครับผม
1: ขอบพระคุณครับพี่สวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับ
1: ครับผมนะครับพี่มนัสจากนครศรีธรรมราชนะฮะจัดไปทั้ง4เพลงครับ

0: พิษสีผ้า
1: สนับสนุนโดยเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
2: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
3: กลับมานะครับจบไปในช่วงของพาเรทเพลงฮิตนี่ไม่ว่าจะเป็นบทเพลงขาดเงินขาดรักจากลุงแอลยอดรักสลักใจกระเป๋าแบรนด์แฟนทิ้งนะครับจากคุณพี่เอกราชนะแล้วก็กระเป๋าสมบองนะครับพี่จ่อยไม้ทองคำชีวิตฉันขาดเธอไม่ได้นะครับพี่จินตลาภูลาภจัดไปทั้ง4เพลงจบไปในช่วงของพาเรทเพลงฮิตทักทายกันหน่อยครับสวัสดีครับไปถึงพี่แม่อะไรนะแม่มาแม่แมจิกมาใช่ไหมแมจิกมานะฮะสวัสดีครับพี่ดวงใจในกาชิมานะครับผมโอไฮโอกาไซมัสที่โตเกียวนะครับบอกว่าบ้านพี่อยู่นครสวรรค์จ้าขอเพลงนครสวรรค์ตะเกียงสีหนองเพชรตอนนี้เตรียมตัวจะออกไปเที่ยวไกลหน่อยต้องออกไปแต่เช้านะครับผมอ่ะก็ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพนะครับพี่สาวขามพี่ละไอพี่ชมพิชยุทธครับพี่เอกศิลป์พี่สุชาดาคุณชายบอยคนเดิมนะครับสวัสดีครับพี่สายชนด้วยนะครับใครอีกขอดูสิทุกท่านนะครับที่รับชมรับฟังแล้วก็อยู่เป็นเพื่อนกันนะครับอย่ารอช้าครับไปฟังเพลงกันต่อเลยในช่วงของจอคิวฮิตนะครับในช่วงนี้ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยครับแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอครับราคาเบาๆท้ายรองยอดขายกว่า300ล้านซองนะครับวันนี้วันพฤหัสเข้าวันศุกร์ใช่ไหมครับนี่เพลงที่1 นะครับเพลงนี้ชื่อว่าแชทกับอ้ายค้างสายกับเขาจากออยแสงสินนะครับสังกัดซาวมีแฮงเรคคอร์ดนะฮะคำร้องทำนองโดยอาจารย์ภูมิหัวตะพานเรียบเรียงโดยอาจารย์บอลธีรพลนะฮะไปอย่ารอช้าครับแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนเบโอราคาเบาๆท้ายลองยอดขายกว่า300ล้านซองครับขอบพระคุณมากๆครับผม
0: จอคิวฮิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: ฮิต
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: เพลงฮิตติดชาร์ต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: ติดช็อต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
2: กลับมานะครับผมในช่วงของเพลงฮิตติดชาร์ตก็ต้องขอกราบขอบพระคุณครับอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven นะครับสองเพลงจบไปแม้ว่าจะเป็นกลางดาวจากน้องไรอันกัดบัณฑิตครับใครคือคนที่ใช่ของเธอนะครับจากน้องนันอานันนะฮะทักทายครับไปถึงพี่กำนันแดงนะครับสวัสดีครับผมพี่ละไอทักทายครับคุณชายบอยพี่นันทาพี่สาวขามพี่ชมพี่ชายยุทธพี่ประภาพี่แกนจุฬาภรณ์พี่สังสุราษฎร์นะครับผมแล้วก็สวัสดีไปถึงทุกท่านนะครับที่รับชมรับฟังกันน้องแบมสวัสดีค่ะพี่ชนทิชานะฮะพี่มลาด้วยนะครับหรือว่าพี่มละพี่มละเนาะแล้วก็พี่นันทานะครับทักทายครับผมพี่สันทัศน์นะครับทักทายครับป่ะช่วงนี้ไปฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่แล้วก็ได้กลับมาฟังเพลงเพราะๆกันต่อนะครับ

0: ยเพชรพุ่มพวง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับผู้นักแสดงซีรีส์วายไทยกับรางวัล Why Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี Why 1 ติวเตอร์ยิม Why 2 ภูพาเวล Why 3 ฟอร์ดพีท Why 4 ลูกหมีสัญญา Why 5 หลิงออมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ whyentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: กลับมานะครับผมในช่วงของเพื่อนเพลงหวานก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับ DPA หรือว่าสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทรนะครับ1158นั่นเองบทเรื่องเมื่อสักครู่นะครับสงสารกันหน่อยจากนมิ้นมาริวันเจมิน่านะครับแล้วก็สวัสดีไปทาง Facebook Live นะครับ LTM FM 95กำนันแดงมาแล้วไหนดูสิมีกำนันแดงอยู่บ้างไหม สวัสดีพี่มงคลนะครับสวัสดีครับบอกว่าเปิดเคียงหมูวังล้อไทยช่วยไทยนะครับคุณชายบอยคนเดิมบอกว่าอะไรนะดีไซน์ไลฟ์อยู่กับผมนี่นะครับใครนอกใครนอกน่าจะชื่อ H แมมอะไรสักอย่างหนึ่งผมไม่แน่ใจนะครับพี่เมตตาทักทายนะครับผมแล้วก็สวัสดีพี่ลูกจันทร์พี่สันทัศน์พี่ละไอคุณชายบอยคนเดิมพี่สุวรรณีพี่ประภานะครับนี่แต่ก็ทุกท่านนะครับที่รับชมรับฟังกันอยู่ณตอนนี้นะครับอย่ารอช้าครับไปฟังเพลงกันต่อเลยหลังจากเพลงนี้พักเบรกสักครู่ชั่วโมงหน้าอยู่ด้วยกันต่อในช่วงของ All I Hit Hit Story เพลงช้างฝึก AEC แล้วก็มหานครซุปเปอร์ฮิตนะครับอยากฟังเพลงอะไรอยากฟังเพลงแนวไหนอย่าลืมโทรศัพท์เข้ามานะฮะ02-248-1366ครับไปฟังเพลงกันต่อเลย

0: ขณะนี้เวลา4นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหนM-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02 114 3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อป

2เพลงจะป้ายนะครับในช่วงของมหานครออนไลน์ฮิตครับไม่ว่าจะเป็นเพลงนิดหน่อยจากโจอี้ภูวศิษย์นะครับรักเธอหัวทิ่มบ่อจากวงแฮงแมนนะทั้ง2เพลงคอร์ดดนตรีคล้ายๆกันนะครับก็เลยเอามาเล่นพร้อมกันนะสวัสดีทุกท่านนะครับที่กำลังรับชมรับฟังกันอยู่ณตอนนี้ทาง Facebook ก็เช่นเดียวกันนะครับ LTM FM 95

0: เจ้าจากไหมไทยนะฮะตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปรู้สึกว่าตอนนี้ใน Facebook เราน่าจะหลุดไปนะครับไม่เป็นไรครับก็เดี๋ยวน้องเมย์ดูแลให้แล้วกันนะครับจะเชื่อมต่อกันอีกเนาะตอนนี้ไปฟังเพลงกันต่อดีกว่าในช่วงของเพลง Hit Story นะครับก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะครับนี่เลยฮะบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาครับไปฟังเพลงกันต่อเลย
1: สนับสนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: นุนโดย
1: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
2: ลับมานะครับผมนะในช่วงของเป็นฮิตสตอรี่ครับบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับสองเพลงจบไปมีกอดฉันเป็นเวอร์ชันของผู้หญิงทิติการแล้วก็ช้ำคือเรานะฮะจากคุณนันนิตยาบุญสูงเนินทักทายครับไปถึงพี่โสภินน้องปูนานะครับสวัสดีครับบอกว่าเมื่อกี้ขอเพลงมาแล้วมันหลุดครับหมายถึงทาง Facebook ใช่ไหมครับผมเข้าใจเลยนะฮะคุณยายออดสามย่านครับคุณแบวครับคุณพี่ปรีดานะฮะคุณพี่บุญเลียนน้องสรศักดิ์บอกว่าพี่เพชรได้ฟังอิงวรันธรใช่ไหมจำไว้ฟีเจอริ่งนันทิตยาหรือยังนะครับยังเลยนะครับช่วงนี้ยังไม่ได้ฟังเพลงอะไรใหม่ๆเลยจริงๆนะฟังแต่อันนั้นอะอะไรนะอยู่ไม่ไหวอยู่ไม่ไหวนะ ฟังแต่อันนั้นอะอันนั้นดังจริงนะฮะแล้วก็ทักทายครับไปถึงใครนะอีกหลายๆท่านแล้วกันนะครับคุณชายบอยนะครับพี่พินโยนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อดีกว่าจัดไปยาวๆเลยครับ

0: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
2: กลับมานะครับในช่วงของมหานคร Family ครับขอขอบคุณกาแฟข่าวช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลข่าวช่องรสแท้กาแฟไทยว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและ DPA หรือว่าสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองนะครับโทรเลยครับ1158สวัสดีครับทักทายไปถึงพี่ขาวดอนนะครับคุณชายบอยครับพี่บุษยานะฮะคุณยายพอเพียงพี่เยเฮอร์มาทักทายนะครับพี่เจริญพี่นโมใช่ไหมครับพี่นโมเนาะคุณพี่บุเรียนสวัสดีครับพี่ยนต์สวรรค์สวัสดีน้องแสงแดดที่แผดเผานะฮะอ้าววันนี้น้องสุตารัตน์ไม่มาเนาะมาแต่น้องแสงแดดนะครับบอกว่าขาดวิเพชรแล้วใจมันท้อนะฮะ ใจมันท้ออืมแล้วก็สวัสดีพี่จิรวรรณนะฮะสวัสดีครับไปถึงพี่นารีวันครับพี่บุญเรียนน้องพี่สุชาดานะครับสวัสดีทุกท่านนะครับที่รับชมรับฟังกันอีกในค่ำคืนนี้นะครับอ่ะอย่ารอช้าครับไปขอบคุณอีกสักรอบหนึ่งไปฟังเพลงช้างเผือกกันต่อนะครับ
3: มหานคร Family
0: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158

0: ดีพีเอเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: ตัวเองเย็นนี้เปิดเตากินปิ้งย่างกันดีไหม
2: เขาว่าเปิดตีกินชาบูดีกว่า
1: เขาจะกินปิ้งย่าง
2: แต่เขาจะกินชาบู
1: ปิ้งย่าง
2: ชาบู
1: พอเฮ้จะเปิดเตาเปิดตีไม่ต้องตีกันพันท้ายตามใจทุกคนไม่ว่าจะสายปิ้งย่างหรือสุกี้ชาบูก็อร่อยแบบอู้หูกันได้กับน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์รับรองถูกใจเพราะกินคู่กับเมนูอะไรก็ฟิน
3: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์เข้มข้นครบรสอร่อยจบครบทุกเมนูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
5: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
6: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
7: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
8: เปิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคของหวานอย่างขนมลูกอมและน้ำหวานเกินขนาดจนได้รับน้ำตาลมากกว่า16กรัมต่อวันทำให้เกิดฟันผุหยุดสูงโรคอ้วนเบาหวานหยุดหายใจขณะหลับนี่คืออันตรายจากความหวานที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้เด็กโดยไม่รู้ตัวหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.
9: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนิยายวายไทยที่ถูกนำมาสร้างเป็นซีรีส์ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Most Popular Why Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Prayer Too ซอโซ่ล่ามทีม N2 พิษรัก Poisonous Love N3พี่ฟากชอบเธอมู่ Lazy Love หมู่มู่ N4 สามีบ้านนอก My Lastic Wife N5 Not The Best But Still Good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด
2: มหานครซุปเปอร์ฮิต
3: กลับมานะครับในช่วงของมหานครซุปเปอร์ฮิตนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณผู้ฟังมากๆที่ทักทายกันเข้ามาเอาไว้เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้เวลาเดิมครับตี2ถึงตี5กับผมเป็นพุ่มพวงสำหรับวันนี้อย่าลืมนะรักแม่พึ่งผู้ดวงจันทร์นะครับรัก FM 95ลูกทุ่งมหานครครับผมเป็นพุ่มพวงลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: ขณะนี้เวลา5นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
9: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์โหวตทีมที่ชอบจะเข้ารอบหรือตกรอบคุณก็มี

0: โหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

0: สวัสดีค่ะรุณสวัสดิ์เหมือนเดิมยามเช้า 5:13 นาทีนะคะวันนี้เช้าวันศุกร์17/7ค่ะ17 กรกฎาคม 2569กลับมาเจอกันเหมือนเดิมนะคะวิทยุอสมททั่วไทยนะคะแล้วก็ Facebook LTM SM 95ค่ะสวัสดีชาวเพจด้วยนะคะ Facebook ลูกทุ่งมหานครตอนนี้ก็เป็นเวลาของช่วงซุปเปอร์เฟชั่นนะคะ5-7 โมงเช้าวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะกับคุณจามอนกิจสวภาคเดี๋ยวเราสักครู่หนึ่งน้องโดจะเข้ามานะคะสวัสดีคุณพี่กฤษมนพี่สุทธิรัตน์นะคะพี่ประสิทธิ์ค่ะพี่ณรงค์ประเวศชุ่มสำโอ้ฝนตกเนาะสำมากนะคะเมื่อวานนี้ก็ตกตลอดเหมือนกันพี่สมพิษวงสุวัฒน์นะคะคุณพี่ทองเดือนค่ะจากอุตรดิตถ์นะคะแล้วก็พี่ปูกัญญรัตน์นะคะพี่มานพพี่สมพิษจากบ่อวินนะคะชลบุรีเนาะพี่มัยราบค่ะดอกไม้พฤษภาฟ้าลิขิตจะลิสาพรมแก้วพี่สมพรจากโคราชนะคะพี่กัลยาพี่เวียงชัยพี่วัชรีนะคะไปอีกพี่จอเหรอคะพี่จอหลายใจเนาะแล้วก็พี่เดี๋ยวนะพี่พานอันนี้ไม่ได้เห็นหลายวันแล้วเนาะพี่หนูค่ะพี่หนูทำเพลงพี่ตุ๊กไททันนะคะน้องฉุยกันติยาฝนไม่ตกวันนี้นะที่บ้านทุ่งไม้ไผ่ปัดยางได้เนาะย่อนพี่ย่อนสวรรค์ชื่อสวยเนาะย่อนสวรรค์จากจากปีทิศนะคะโสภางามเนาะโดนเต็มเต็มงวดนี้พี่ชัยชาญบอกอาจารย์โดนเต็มเต็มไหมงวดนี้ไม่แน่ใจนะรออาจารย์ก่อนนะอาจารย์ยังไม่มาเลยโดนเต็มเต็มพี่ศรีวิไลรัตนพันธ์ด้วยนะคะคิดทอดหลายๆค่ะเพลงเพราะถูกใจมากเสียงกูกับตันใช่ไหมอ๋อใช่พี่คมฤทธิชัยพรมทองไปแม่ฮ่องสอนนะฮะเดี๋ยวยังไงอ๋อพระทักใครไม่รู้แม่ฮ่องสอนตกไหมสุราษฎร์ไม่ตกนะคะอ๋อเดี๋ยวนี้ทักทายกันไกลเนาะพี่ธัญรัตน์นะคะสวัสดีด้วยค่ะพี่อัญชลีจากญี่ปุ่นนะคะพี่ประเทืองจากหนองเสือพี่ชรินทร์อยู่เทพารักษ์กำลังจะอาบน้ำไปทำงานแล้วนะคะฟังทุกวันพี่วันนี้จากจังหวัดเลยพี่สมหวังพี่จุลีแสงจันทร์ด้วยนะคะพี่พิชิตค่ะพี่สันทัศน์พี่ชินจังของแก่นนะคะละครอยู่จังหวัดเลยครับรับฟังเหรอพี่อ๋อชื่อชินจังขอนแก่นอ๋อจอมแก่นนะไม่ใช่ขอนแก่นอยู่จังหวัดเลย
1: อ๋ออ
0: ยู่จังหวัดเลยอำเภอวังสะพุงเนาะพี่จำนงค่ะพี่จำนงชูเมืองห้วยยอดนะคะคุณสุนทรแดงเพชรนะคะพี่ศรีวัยจันทร์เกตค่ะมาๆๆมามามาทักทายกันนะคะรอคุณจามอนคุณพี่อรุณเยาวะละอองค่ะพี่คมคายตอนนี้เราคิดถึงดีเจที่ได้เป็นครูน้องกัปตันใช่ไหมคะน้องกัปตันเนาะก็คิดถึงเหมือนกันเนาะก็ไปเป็นครูอยู่ที่จังหวัดตากคุณพี่รัตยาสวัสดีนะคะประจงเลี้ยงหลานที่ดื้ออยู่เกษตรนวมินทร์นี้เองพี่สศิธรศรีวิรัตค่ะใส่อีกพี่สริญญาฉัดแก้วพี่ณรงค์สอนสงวนคุณอิทธิคุณอิทธิอิทธิเลิศนะคะอ๋อสวัสดีนะคะพี่สะอาดจำปาทองพี่อมพรกาลีเทพยาออสสัญญาณพี่สมทรงสวัสดีเช้าวันศุกร์พี่วันเพ็ญคงนะนะคะพี่เป็นสีพี่ยายออสมาทักทายกันเนาะเช้าวันศุกร์17/7วันนี้อ่ะไหนๆพูดถึงเรื่อง

ของเสียจามอนไม่แน่ใจนะคะว่าเป็นยังไงผลประกอบการเมื่อวานนี้แต่คนนี้โอ้โหเหมาะมากสมควรอย่างยิ่งที่จะถูกรางวัลที่หนึ่งนะคะคุณลุงวัย71ค่ะแกตั้งใจซื้อ15มันไม่มี15นะลอตเตอรี่ที่แผงเอาหยิบ14ละกันคุณลุงบอกว่าอย่างนั้นนะคะปรากฏว่าโอ้639214ค่ะคุณลุงชาวบุรีรัมย์ท่านนี้หยิบเป๊ะเลยนะคะลุงนวยอำเภอบ้านด่านบุรีรัมย์นะคะเมื่อวานนี้ถูกรางวัลที่1 1ใบก็เอาลอตเตอรี่1ใบนั่นแหละค่ะมาโชว์ให้กับนักข่าวตอนจะโผล่เอาหอมแก้มภรรยาด้วยความดีใจนะคะ6ล้านเนี่ยคุณลุงบอกว่าเนี่ยเดิมจะซื้อ15จากร้านค้าในหมู่บ้านนี่แหละค่ะแต่เลขขายแต่เลขมันขายหมดแล้ว15ไม่มีแต่มันมี14อยู่นะใบหนึ่งก็เอา14ก็ได้จนกระทั่งตอนเย็นเมื่อวานประกาศผลรางวัลจากกองสลากพบว่าไอ้ใบ14นี่แหละมันตรงกับรางวัลที่1ดีใจมากแทบจะไม่เชื่อสายตาตัวเองนะคะคุณลุงบอกว่าอย่างนั้นแกบอกว่าเงินเนี่ย6ล้านเดี๋ยวจะเอาไปใช้หนี้ทำบุญสร้างบ้านแล้วก็เก็บเอาไว้ดูแลชีวิตในยามชราเนี่ยค่ะก็เป้าฝันมาทำความดีมาต่อเนื่องจนวันนี้ความตั้งใจได้ตอบแทนกลับมาเป็นโชคครั้งใหญ่ในชีวิตแล้วนะคะ6ล้าน6ล้านก็มีเสียค่าภาษีนิดหน่อยนะคุณลุงนะดีใจด้วยนะคะมีเพื่อนบ้านก็มาผูก ข้อไม้ข้อมือนะคะคุณลุงบอกโอ้ยเนาะแล้วขออภัยข่าวสดบอกรับเละ6ล้านจริงๆ6ล้านก็ถ้าในมุมคนรวยเนาะเขาไม่เละเท่าไหร่นะคะก็ธรรมดาแต่ว่าโอ้โหคุณลุงบอกแค่นี้ก็ชื่นใจแล้วนะ6ล้านนะคะมันก็จะเยอะมากแล้วอีกคนหนึ่งคนนี้เละกว่า2ใบเนี่ยลุงนวยจากบุรีรัมย์6ล้านคนนี้2ใบก็12ล้านนะคะโอ้โหวันนี้รวยแล้วก็รวยอีกเนาะเป็นนายกอบจค่ะนี่เพจที่นี่นครนายกเผยแพร่ว่านายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายกท่านชื่อนายกปามเขาก็เป็นผู้หญิงด้วยคุณนิดาขนายงามเป็นผู้โชคดีถูกรางวัลที่1 2ใบ12ล้านอันนี้เละอันนี้เละของจริงนะคะ12ล้านก็เยอะนะคะก็เมื่อวานนี้นายกปาล์มก็บอกว่าหลังจากทราบเรื่องวันกำหนดคลอดของหลานไม่ว่าจะเดินทางไปไหนมาไหนไปปฏิบัติหน้าที่ที่ไหนเจอแผงลอตเตอรี่เป็นไม่ได้ก็ต้องเลือกซื้อเลขท้าย14ไว้ตลอดอ๋อวันกำหนดคลอดของหลานวันที่14ก็ซื้อ14ติดไม้ติดมือเอาไว้เมื่อวานนี้มีอยู่ก็แสดงว่าต้องซื้อไว้หลายใบอยู่นะคะ2ใบที่ซื้อมา639214นะคะเป็นรางวัลที่1ค่ะอยู่นครนายก12ล้านนะคะเมื่อวานนี้ก็ไปบันทึกประจำวันไว้เรียบร้อยท่านนายกโอ้ยตำรวจก็น่าชื่นมื่นเลยนะคะท่านนายกอบจถูกรางวัลที่หนึ่งคนนี้ก็ต้องยินดีด้วยนะอิจฉาน้อยน้อยไม่น้อยนะอิจฉามากมากนะคะว่าเมื่อวานเนี่ยนะ ในเพจของชาวทุ่งสงก็บอกว่ามีคนอำเภอทุ่งสงก็ถูกรางวัลด้วยคนหนึ่งนะอันนี้แต่ไม่รู้ว่ากี่เท่าไหร่ยังไงกี่ใบยังไงไม่ทราบเหมือนกันนะแล้วแค่รู้ว่ามีคนถูกรางวัลด้วยนะก็ดีนะ
มันก็จะแบบกระจายไปเนาะสำหรับในส่วนของรางวัลต่างๆนะคะก็กระจงกระจายไปเรื่อยให้ทั่วประเทศไทยเนาะคนก็จะได้หายจนกันแต่ก็อย่างที่บอกนะคะว่ามันเป็นแค่หนึ่งในล้านเนาะไม่ได้ถูกกันไม่ได้ถูกกันเยอะนะเพราะว่ามันมีรางวัลไม่พอกับจำนวนคนซื้อหรอกนะคะต้องบอกว่าอย่างนั้นส่วนคนนี้ถูกรางวัลเหมือนกันก็ลืมไป02-248-1366นะคะต้องกลางอยู่หลังไมค์นะคะ02-248-1366ค่ะสายว่างอยู่นะเบอร์เดียว3คู่สายของเราโทรมาได้เลยนะคะสำหรับช่วงบอกข่าวแล้วความของเรานะคะค่ะต้องกลางไลน์พี่หน่อยนะคะมาดูคนนี้ที่บอกว่าถูกรางวัลนะคะคุณป้าสมปองอายุ63ปีเป็นชาวจังหวัดขอนแก่นถูกคนร้ายลักกระเป๋าเป็นกระเป๋าแบบสะพายข้างขณะที่ไปรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งที่อยู่ในตึกอาคารผู้ป่วยแท้ๆนะคะในกระเป๋ามีทรัพย์สินเป็นจำนวนมากประกอบไปด้วยสร้อยคอทองคำหนัก2บาทพระหลวงปู่เงินเลี่ยมนาค1องค์มูลค่า 1,000 บาทสร้อยข้อมือทองคำหนัก2บาทเงินสด 25,000 บาทโทรศัพท์มือถืออีกเครื่องหนึ่งมูลค่าความเสียหายทั้งหมดกว่า 300,000 บาทคุณป้าก็ไปแจ้งความไว้แล้วคดีไม่คืบหน้าอะไรเลยนะคะคุณป้าบอกว่าตัวเองนั้นเนี่ยมีโรคประจำตัวคือโรคหอบหืดและความดันสูงวันเกิดเหตุก็มีอาการหายใจไม่ค่อยออกก็ให้สามีเรียกรถกู้ชีพนำส่งโรงพยาบาลกันคุณหมอก็วินิจฉัยว่าต้องนอนพักรักษาตัวแอดมิดนั่นแหละเพื่อรับยาสัก 3-4 วันนะส่วนสามีก็ไม่ได้ไปไหนหรอกนอนพักอยู่ตรงระเบียงด้านนอกของห้องผู้ป่วยคุณป้าบอกว่าเอากระเป๋าสะพายซึ่งบรรจุทองคำเงินสดและทรัพย์สินมีค่าทั้งหมดวางไว้บนตู้เหล็กข้างเตียงก่อนจะได้รับยาแล้วก็เผลอหลับไปเมื่อตื่นขึ้นมาช่วงที่เจ้าหน้าที่มาทำความสะอาดห้องพักก็พบว่ากระเป๋าใบนั้นหายไปแล้วก็รีบแจ้งเจ้าหน้าที่และโทรศัพท์แจ้งตำรวจให้มาตรวจสอบทันทีกล้องวงจรปิดภายในห้องผู้ป่วยสามารถบันทึกภาพชายต้องสงสัยได้หลายมุมแต่ไม่เห็นใบหน้าชัดเจนโอ้ป้าบอกว่านี่ท่านพูดว่าต้องให้ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค4เลยนะสั่งการให้ชุดสืบเร่งติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีเพราะว่าทรัพย์สินที่หายไปเนี่ยมันเป็นเงินเก็บก้อนสุดท้ายของชีวิตเลยแล้วหวังว่าจะสามารถนำกลับคืนมาได้โอ้โหมันเป็นทั้งเงินสดทั้งทองอ่ะป่านนี้คนร้ายมันคงเอาไปแปรสภาพแล้วนะป้าเนาะเออเป็นเงินเก็บก้อนสุดท้ายของชีวิตเลยนะคะพุ่งกับสพ.เขาสวนกวาง เจ้าของพื้นที่ค่ะเมื่อวานนี้พันตำรวจเอกพีระนัทงามเลิศรัตนชัยบอกว่าหลังเกิดเหตุตำรวจก็เข้าตรวจสอบทันทีสอบปากคำเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลทั้งผู้ป่วยที่พักรักษาตัวอยู่ในห้องเดียวกันกับป้าไม่มีคนเห็นเหตุการณ์โดยตรงแต่ว่าไปดูกล้องนะคะพบว่าผู้ก่อเหตุเป็นชายรูปร่างผอมสูงประมาณ170ซมอายุราวๆ 40-50 ปีเดินเข้ามาสำรวจตามเตียงผู้ป่วยก่อนจะหยิบกระเป๋าของป้าแล้วหลบหนีออกไปโอ้โหได้หยิบถูกด้วยนะมันหยิบถูกจริงโจรคนนี้ต่อมาตำรวจก็ไปดูกล้องวงจรปิดด้านนอกโรงพยาบาลพบว่าคนร้ายเอากระเป๋าของป้าเนี่ยไปทิ้งเอาไว้ในร่องน้ำร่องระบายน้ำในโรงพยาบาลนั่นแหละก่อนจะออกเดินทางไปยังถนนมิตรภาพเมื่อตรวจค้นบริเวณดังกล่าวพบกระเป๋าของคุณป้า

พร้อมโทรศัพท์มือถือเอ้ยมันไม่เอามือถือฮะแต่ทองคำและเงินสดถูกนำไปทั้งหมดคืนไม่คืนกระเป๋าและมือถือให้กับป้าแล้ว นี่ค่ะซึ่งตำรวจบอกว่าไม่ได้ละเลยคดีนี้นะคะเพราะว่าเชิญเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลบางคนที่สวมรองเท้าลักษณะคล้ายกับคนร้ายมาสอบสวนแต่ไม่พบพิรุษนอกจากนี้ยังประสานชุดสืบตำรวจภูธรขอนแก่นและตำรวจภูธรภาค4ลงพื้นที่ติดตามตัวผู้ก่อเหตุอย่างต่อเนื่องคือจากแนวทางการสืบเนี่ยตำรวจพบว่ามันเคยเกิดเหตุลักษณะใกล้เคียงแบบเนี้ยในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งที่จังหวัดอุดรและอีกโรงพยาบาลหนึ่งในจังหวัดอุบลเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแล้วรูปพรรณกับพฤติกรรมของผู้ก่อเหตุเนี่ยมีความคล้ายคลึงกันตำรวจยังไม่ยืนยันว่าเป็นคนเดียวกันหรือเปล่าเพียงแต่เชื่อว่าผู้ก่อเหตุอาจจะประเวณก่อเหตุตามจังหวัดต่างๆโดยใช้รถโดยสารสาธารณะเป็นพาหนะก็คือนั่งรถไปเรื่อยไปตามโรงพยาบาลเนี่ยก็เข้าไปเหมือนไปเยี่ยมญาติทำตัวแบบเนียนๆตำรวจยืนยันนะคะว่าจะเร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายแต่ก็ฝากเตือนประชาชนที่เข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลทุกโรงพยาบาลนะคะถ้าใครมีทรัพย์สินมีค่าที่ติดตัวอยู่ควรแจ้งพยาบาลแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ช่วยเก็บรักษาเนาะเพื่อป้องกันการสูญหายเนี่ยค่ะโอ้โห300,000นะของป้าท่านนี้นะคะนี่ค่ะโอ้โหก็ไม่รู้จะว่ายังไงนะคะตำรวจก็เต็มที่แล้วนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าคนร้ายเนี่ยไม่ได้ขับรถส่วนตัวมาเหมือนจะนั่งรถสาธารณะมาก็คือนั่งรถเมล์ประจำทางระหว่างเมืองอะไรก็แล้วแต่ก็ประมาณนี้แล้วป่วยก็ป่วยนะคุณป้านะเดี๋ยวนอนโรงพยาบาลอยู่นะคะเอ้าเดี๋ยวก็ทีวันนี้เป็นน้องเมย์นะคะน้องเมย์เดี๋ยวรับสายกันก่อนนะคะ

0: จำเสียงระหว่างเมย์กับกวางสลับกันสวัสดีพี่อุดมค่ะ
1: สวัสดีครับคุณศรีครับ
0: สวัสดีค่ะขออภัยขออภัยให้รอนานไปหน่อย
1: ถ้าเป็นชาวมาต
0: ้
1: องเปิดแล้ว
0: เชิญค่ะ
1: เปิดขึ้น95ฟังพี่ศรีคุณจามอน
0: ค่ะนี่น้องจอกนี่เองเชิญค่ะพี่อุดมฟังจากมือถือนะคะเพราะว่าสัญญาณมันจะเหลื่อมกันหน่อยนึงเชิญค่ะ
1: ใช่โทรศัพท์จากมือถือครับผมก็เปิดวิทยุในรถนี่แหละแต่ว่า
0: โอ้ค่ะค่ะค่ะใช่ค่ะเชิญค่ะ
1: มีเรื่องเห็นพี่ศรีเกินเรื่องคดีไม่คืบหน้าทั้งผมนี่6ปีแล้วก็ยังผิดอายุความทำร้ายร่างกายนี่พี่ศรีไม่รู้ว่ามันนานขนาดไหนไม่รู้เนาะ
0: ทำร้ายร่างกายพี่เกิดมา6ปีแล้วเหรอคะ
1: ใช่ถูกทำร้ายร่างกายแต่ก็โชคดี
0: เป็นใครเป็นใครคะ
1: มันเหตุเกิดมันบนท้องถนนน่ะพี่ศรีมันก็ผ่านมาไม่นานนะไปช่วงปีแรกปีสองก็จะมีเจตตรงนั้นว่าก็จะติดตามตัวคนที่ทำลายร่างกายเราเนาะก็ต้องเงียบอยู่
0: เงียบอยู่แจ้งความแล้ว
1: แจ้งความแล้ววันที่เกิดเหตุ
0: แล้วบาดเจ็บไหมพี
1: ่บาดเจ็บเข้าโรงพยาบาลแล้วก็หมอที่เขาชันสูตรบาดแผลเนาะเขาว่าสาหัส
0: เพราะว่าทำร้ายร่างกายสาหัสเลย
1: ใช่
0: คือระบุในใบรับรองแพทย์เลย

0: ใช่ไหมคะ
1: ใช่
0: ว่าสาหัสเนาะ
1: ใช่
0: ถ้าสาหัสก็อายุความ10ปี
1: แต่ว่า
0: ถ้าไม่สาหัสถ้าไม่สาหัสก็ประมาณไม่เกิน2ปี
1: อ๋อครับผม
0: ค่ะ
1: คุณหมอชันสูตรแล้วบอกว่าสาหัสนะเพราะมันโดนจุด
0: อ๋อใช่อือถ้าสาหัสนี่คืออายุความฟ้องร้อง15ปีนะพี่นะถ้าไปรับรองแพทย์ระบุสาหัสนะ
1: ผมว่ามันน่าจะเงียบหายไปเลยนะตั้ง6ปีแล้ว
0: 6ปีแล้วเนาะถ้าสาหัสตามกฎหมายนะคือ15ปีเลยค่ะไม่ใช่10ปี
1: ครับ
0: อายุความ15ปีแล้วคู่กรณีอยู่ยังเจอกันอยู่มั้ย
1: โอ๊ยไม่เจอหรอกครับผ
0: ม
1: เราจะมาหากินเนาะผมขับรถแท็กซี่ในสนามบินไงแล้วทีนี้
0: ไม่รู้จักกันมาก่อนเหรอ
1: ไม่รู้จักคือ
0: ไม่รู้จักเลย
1: เขาขับรถไอ้คนที่เขาขับรถให้ทนายรถยกรถสไลด์ครับบนท้องถนนอ่ะ
0: ค่ะค่ะ
1: เขามีเหตุรถชนกันมั้งแล้วเราก็ขึ้นมาด้วยก็มาส่งฝรั่งที่จะขึ้นสนามบินนี่แหละท
0: ี
1: นี้พอมาถึงที่เกิดเหตุเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าอะไรที่ตกใส่กระจกนะเราก็ไม่รู้แต่เราเห็นแล้วแหละว่าข้างหน้าเนี่ยเปิดไฟฉุกเฉินไว้อยู่เลนขวามือ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วก็มาแล้วก็ตีไฟเลี้ยวเพื่อที่จะหลบไงหลบของเขาก็หลบมาได้เสร็จก็เหมือนมีวัตถุตกใส่กระจกหน้าเราอะตรงนั้นเราก็นึกว่าเป็นสะพานลอยนึกว่าคนที่เขากินแล้วกินเบียร์หรือกินขวดเอ็มร้อยหรืออะไรเนี่ยแล้วก็โยนลงมานึกโดนกระจกรถเราแล้วก็เปิดไฟปิดฉุกเฉินไว้แล้วก็ลงไปตรวจสอบว่าเอ๊ะอะไรโดนอะไรต้องมีเศษแก้วเศษอะไรมองไปเห็นไหนไฟฉายเล็กๆอ่ะที่เขากระพริบแบบเป็นกระบอกแล้วจับเป็นโลหะถ้าแป๊บอยู่ข้างถนนเอ้าไม่ใช่แล้วก็เลยไปเก็บสักพักนี่ไอ้คนที่ขับรถอะไรรถลากรถอะเนาะที่เขาเกิดเหตุก่อนหน้านั้นนะเราก็ไม่รู้สาเหตุรู้เราสันนิษฐานว่าเขาต้องเลี่ยงเราอ่ะแล้วก็เก็บมาสักพักเขาก็จะตามมาเอาไฟฉายใช่ไหมเราก็บอกว่าไม่ได้ผมไม่ให้หรอกเพราะว่านี่มันเป็นหลักฐานที่คุณเปี้ยงใส่กระจกรถผม
0: เกิดเหตุตอนมืดเหรอคะ
1: ประมาณสามทุ่ม
0: อ๋อสามทุ่มเนาะค่ะบาดเจ็บสาหัส
1: คือเราไม่เกิดอุบัติเหตุตอนนั้นเพราะว่าเรามันกระจกแตกแต่ทีนี
0: ้
1: ตอนที่เขาจะมาเอาหลักฐานที่เขาเสี่ยงใส่กระจกเราเพื่อเราจะไปแจ้งความใช่ไหมเขาไม่ยอมเขาก็ทำมาชกต่อยเราแล้วก็การชกต่อยก็คือการทะเลาะวิวาทเนาะธรรมดาเขาว่าเราก็ป้องกันตัวอะไรพวกนี้ก็ธรรมดาก็กอดรัดกอดเบี่ยงกันหลังจากเราสู้เขาไม่ได้ไงเพราะเราคนแก่นะมีโรคประจำตัวเบาหวานด้วยอะไรเงี้ย
0: โอ้
1: หลังจากนั้น
0: เหมือนทะเลาะวิวาทใช่ไหม
1: ใช่ใช่ใช่
0: โอ้
1: หลังจากนั้นเสร็จก็หย่ากันแล้วแหละหย่ากันเสร็จตำรวจก็มาที่เกิดเหตุแต่เขาไม่ยอมนะเขามีปืนด้วยนะพี่สีปืนที่เขาพายมาเนี่ยเราก
0: ็
1: หลังชกต่อยกันเสร็จเรียบร้อยเราก็กลัวนะเขาตัวใหญ่เราก็มาเอาไอ้เหล็กเคาะยางไว้ที่รถประมาณเข็นศอกอ่ะเอามาป้องกันตัวเขาเห็นอย่างนั้นเขาชักปืนเลยนะลวงปืนออกมาจากกระเป๋าพายเขาอะขึ้นลำ
0: ไ
1: อ้เราก
0: ็ขึ้นลำด้วย
1: อยู่หน้ารถเราก็อยู่ข้างหลังรถลอยคือไม่ให้ใกล้ตัวเราอะเห็นมันเป็นกลางคืนทีเนี้ยก็หลังจากนั้นเสร็จปุ๊บรถวิ่งผ่านไปผ่านมาเขาก็จอดลูกค้าอยู่ในรถสีลูกค้าฝรั่งอยู่ในรถนะ ตอนนี้เขาชักฝรั่งเปิดประตู

0: วิ่งเลยวิ่งหนีเลยก็หลังจากนั้นเสร็จก็รถมาจอดเยอะขึ้นคนถ่ายรูปถ่ายอะไรขึ้นปุ๊บเขาก็เก็บปืนละเขาไม่ยิงนะเขาชักให้เรากลัว
1: อ๋อก็คือขู่ชักปืนขู่ด้วย
0: ใช่คือเราแค่ถือเหล็กเนี่ยถือเหล็กเพื่อป้องกันไม่ให้เขาเข้ามาทำร้ายร่างกายเราอีกเพราะเราสู้ไม่ได้อยู่แล้วเพราะเราค่อนข้างอายุมากครับคนหนุ่มนะประมาณเขาสามสิบกว่า
1: แล้วรู้ชื่อรู้อะไรเขาหมดน้องหมดใช่ไหม
0: เออก็คือไปตกลงที่โรงพักเรียบร้อย
1: อ๋อก็ไปเจอกันที่โรงพักแล้ว
0: ใช่เพราะว่าพอหลังจากเขาทำร้ายร่างกาย
1: หน้า
0: เขาทำลายร่างกายผมตอนรอบสองเนี่ยตำรวจเจ้าหน้าที่ตำรวจมาแล้วนะแต่เขาไปเอาเหล็กที่รถเขาอะมาไล่ตีผมนะผมก็หลบไม่ทันก็คือเขากะจะใส่ทัดดอกตรงนี้พอดีเพื่อนผมหลบไม่พ้นคุณสีปลายเลยนะเฉียดตรงโหนกแก้มระหว่างใต้ตานิดนึงถ้าผมไม่หลบนะทัดดอกพอดีแต่ตำรวจมาแล้วนะตำรวจมาแล้วแต่ว่ามันเป็นรถสไลด์ของ
1: ตอนนั้นนอนโรงพยาบาลกี่วัน
0: เออตอนนั้นโควิดเนาะเออโควหลังโควิดนิดโควิดกำลังจะซาคือเขาไม่ให้นอน
1: โอ้ไม่ได้แอดมิดหรอ
0: ทำบาดแผล
1: แล้วที่บอกว่าสาหัสเนี่ยใครเป็นคนบอกว่าสาหัส
0: คุณหมอเพราะว่ามัน
1: แต่ไม่มีไม่ได้เขียนในใบรับรองแพทย์อะคะ
0: มีในรับรองแพทย์เพราะว่าม
1: ีเขียนไว้ใช่ไหมว่าถูกทำร้ายร่างกายสาหัส
0: ใช่แล้วมัน
1: มีใบรับรองแพทย์เรียบร้อย
0: แตกอะไรพวกน
1: ี้แล้วในตำรวจสรุปเป็นคดีอะไรทะเลาะวิวาทหรือทำร้ายร่างกายยังไง
0: ผมไม่มั่นใจว่าตำรวจเขาเขียนด้วยอะไรแต่ผมผู้กองรู้สึกว่าร้อยเวรเนี่ยจะเปลี่ยนไปสามคนแล้วนะผมไปถามปี
1: แ
0: รก
1: ก็ยังไม่คืบหน้าเลย
0: เปลี่ยนย้ายไปจินตุ้งที่ไปเอาตำแหน่งที่บางเสาธง
1: ไม่แล้วไปถามว่าคือแล้วสรุปแล้วตำรวจไม่ส่งฟ้องไหมอ่ะคดีเนี้ย
0: ผมไม่รู้เขาบอกว่า
1: ไม่ได้ส่งศาลหรอไม่ได้ส่งฟ้องอะไรใช่ไหม
0: ไม่ได้ส่งไม่ได้อะไร
1: ไม่ส่งอะไรเลย
0: ผมไปยื่นที่กระทรวงยุติธรรมอะเนาะเขาเรียกอะไรนะไอ้ยื่นไปเขาบอกว่าถ้าไม่มีไปคืบหน้ายังไงก็ให้คุณเขียนหนังสือไปสำนักนายกโอ้ไปใหญ่เลยไอ้เราทำกันดีเนาะเดี๋ยวมีอะไรเข้าไปต่ออะไรเพราะว่าตอนที่ผมไปถามหาร้อยเวรเนี่ยรู้ไหมพี่สีว่าคนของคนที่เขาขับรถสไลด์เนี่ยมันเป็นของทนายความที่อยู่กับหาหินอยู่กับสอนอนะสอนอบางแก้วนะหรือไม่กับสอนอทุกที่ก็ไม่รู้หลายที
1: ่ค่ะแล้วตอนนี้คดีอยู่ที่สอนอไหน
0: สอนอบางแก้ว
1: อยู่บางแก้วนะคะก็ต้องไปตามเนาะเพราะว่าจะเปลี่ยนร้อยเวรไปไม่รู้กี่คนแล้วเนี่ยก็ต้องไปตามกับผู้กำกับไหมก็โทรไปที่ผู้กำกับไหม
0: เราเวลาเราไปผมไปกระทุ้งปีละครั้งอยู่สองสามครั้ง
1: ค่ะค่ะ
0: ถึงได้รู้ว่าเปลี่ยนไปสามคนแล้ว
1: อ๋อเปลี่ยนไปแล้วเนาะ
0: กลับมาก็เลย
1: ก็เอาสรุปเนาะคุณพี่ดมอายุความคดีทำร้ายร่างกายเนี่ยมันก็จะแบ่งตามความรุนแรงของบาดแผลเนาะอย่างที่บอกถ้าแพทย์ระบุว่าสาหัสอายุความ15ปีค่ะอันนี้ผ่านมา6ปีเนาะเออ15ปีเพราะนั้นพี่ก็ต้องไปตามมาที่โรงพักว่าตำรวจส่งฟ้องหรือยังแต่ว่าพี่ไม่ได้ถอนแจ้งความไม่ได้อะไรใช่ไหมก็ต้องดำเนินคดีต่อจนถึงที่สุดแหละพี่ตอนนี้ผ่านมา6ปีนะคะ
0: เพราะนั้นของอาจารย์วิระนะอาจารย์วิระ
1: ไอ้ใบรับรองแพทย์เนี่ยพี่ต้องเก็บเอาไว้ให้ดีถ้าปล่อยไว้นานหลักฐานที่หายก็ทำให้การดำเนินการฟ้องร้องมันยากขึ้น
0: ก็ทุกอย่างเอาให้เข้าในแฟ้มจำนวนหมดเวลาไป
1: พูดกับอาจารย์วิระแล้วเหรอคะ
0: อาจารย์วิระบอกว่าถ้าเป็นผมเขาบอกนะอาจารย์วิระบอกว่าถ้าเป็นผมเรื่องแค่นี้ผมปล่อยอะไรเงี้ย แจ้งโค้กเข้าใจบ่อยกว่า
1: ถ้าเป็นพี่สีก็ปล่อยไปเถอะทำมาหากินดูแลสุขภาพเหมือนกันใช่ค่ะ
0: ผมก็เลย
1: น้องคือมันน่าจะยากแล้วล่ะพี่เออนะคะเออปล่อยเถอะพี่ก็ขับรถดีๆน้องพี่อุดมยังขับรถอยู่ใช่ไหม
0: ยังใช้ชีวิตในหลังผมอะไร
1: นั่นแหละก็ดูแลสุขภาพขับรถเพราะว่าเราเหนื่อยอ่ะดูฟังแล้วพี่ตามจะเหนื่อยแล้วนะ6ปีแล้วนะพี่เนาะ
0: คร
1: ับ
0: ผม
1: นะคะมันแบบดูมันยากมากอ่ะคดีอย่างเงี้ยนะคะ
0: ผมก็เลย
1: ถ้าพี่ยังสู้ต่อก็นั่นแหละค่ะ15ปีอายุความเนาะ
0: ผมก็เลยขอเป็นกระท่อมทำใจ
1: ได้เลยนะคะท่านไม่กระท่อมทำใจขอไว้แล้วใช่ไหมหลังใหม่นะ
0: ได
1: ้ค่ะสู้ๆต่อไปถ้าอย่างนั้นพี่อุดมขับรถดีๆปลอดภัยนะคะสวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณครับ

ับมาต่อขยี้ข่าวเช้านะคะช่วงนี้เป็นช่วงที่มีผลไม้จากภาคใต้เยอะนะคะราคาทุเรียนก็พอจะหาซื้อรับประทานได้นะคะคือไม่ได้แพงมากเนาะอยู่ที่ประมาณโลละ60นะ60 80ประมาณนี้แต่เมื่อวานนี้โอ้โหที่สมุทรสงครามวัดแทบแตกชื่อวัดประดู่นะคะพระรามหลวงอยู่ที่อัมพวาที่วัดนี้เขามีการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลอายุวัฒนมงคล65ปีแด่ท่านเจ้าอาวาสพระราชภาวนาวชิราจารย์นะแล้วก็ท่านเป็นเจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงครามด้วยนะคะบรรยากาศช่วงเช้าก็มีการตักบาตรพระสงฆ์66รูปปล่อยปลาคืนสู่ธรรมชาติที่ท่าน้ำวัดแล้วก็รับบริจาคเลือดนะคะร่วมกับสภากาชาดไทยมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนบาลีนะคะแล้วก็ไฮไลท์ที่สำคัญอยู่ตรงนี้นะคะคือฮามากที่บอกว่าวัดแทบแตกก็คือว่ามีการนำผลไม้คุณภาพระดับพรีเมียมมาแจกจ่ายให้กับผู้ร่วมงานโดยนักธุรกิจเจ้าของธุรกิจท่องเย็นชื่อห้องเย็นมาเพิ่มทรัพย์กับบริษัทเอกชนนะคะ MPS Interfood นะคะเอาทุเรียน5ตันกับมังคุดอีก5ตันค่ะซึ่งเกรดนี้เป็นเกรดส่งออกนะคะรวมแล้ว10ตันค่ะมาถวายกับท่านเจ้าคณะจังหวัดเพื่อให้ทางวัดเนี่ยส่งต่อเป็นทานแก่ญาติโยมที่มาร่วมงานโอ้ชาวบ้านก็ทราบข่าวนี้นะคะทั้งในทั้งนอกพื้นที่เป็นพันนะคะเมื่อวานนี้แห่กันไปรอรับผลไม้เมืองแน่นไปหมดเลยนะคะจนวัดต้องใช้มาตรการแจกบัตรคิวเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยโดยได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ของวัดผู้นำท้องถิ่นแล้วก็ตำรวจสภ.อัมพวามาช่วยอำนวยความสะดวกไม่งั้นโอ้โหต้องโกลาหลแน่ๆนะคะนักธุรกิจหญิงคนนี้ก็ชื่อคุณผ่องพันธ์นะคะผ่องพันธ์ปัตถภีอายุ51ปีเจ้าของธุรกิจห้องเย็นเนาะแกก็บอกว่าที่เอาผลไม้พรีเมียมมหาศาล10ตันเนี่ยมาแจกก็เกิดจากความศรัทธาที่มีต่อบารมีของหลวงพ่อเวลาที่บ้านหรือที่ทำงานมีงานนี่นะคะหลวงพ่อจะเมตตาไปเจิมไปทำพิธีให้ตลอดจนทำให้กิจการเจริญรุ่งเรืองมาอย่างต่อเนื่องเพราะฉะนั้นวันเกิดหลวงพ่อปีนี้ก็เลยตั้งใจจะนำทุเรียนกับมังคุดมาร่วมบุญด้วยซึ่งนอกจากจะได้ทำบุญถวายหลวงพ่อแล้วเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนทุเรียนในช่วงที่ผลผลิตกำลังออกสู่ตลาดเยอะนะคะแล้วก็เป็นภาพสะท้อนของการให้ที่ยิ่งใหญ่มากนะคะทั้งการให้ทานการให้โอกาสทางการศึกษาอันนี้วัดนะคะก็เป็นการช่วยเหลือเกื้อกูลกันนะคะที่โอ้สร้างรอยยิ้มแล้วก็สร้างความประทับใจให้กับชาวบ้านเมื่อวานนี้นะคะโอ้โหนี่ดูคนมารอคิวรับทุเรียนนะคะเยอะมากนะคะก็น่าจะได้กันไปคนละลูกนะคะคนละลูกนะคะโอ้โหคงจะหอมฟุ้งไปทั่ววัดเมื่อวานนี้นะทั้งทุเรียนและมังคุดคิดตันนะรวมทั้งหมดนะคะนะก็เป็นข่าวที่ทำให้คนที่เป็นเจ้าของสวนทุเรียนก็น่าจะดีใจด้วยเนาะสำหรับได้ระบายทุเรียนด้วยนะคะแต่เข้าใจว่าอันเนี้ยน่าจะสั่งมาก่อนหน้านั้นแล้วนะคะตอนนี้ราคาทุเรียนก็ไม่เกินร้อยเนาะ สำหรับชาวสวนทุเรียนนะคะไม่น่าจะเกิน100บาทต่อกิโลเนาะราคาไม่ได้แพงมากนะคะส่วนเรื่องของเยาวชนที่หนีออกจากสถานพินิจนะคะคืบหน้าสักนิดนึงเพราะว่าล่าสุดนั้นเนี่ยรู้สึกว่าจับได้แล้ว6คนนะคะก็ครบไหม6ครบแล้วนะคะเหตุการณ์เกิดขึ้นตอนเช้ามืดของเมื่อวานนี้ค่ะตี5เยาวชนชาย6คนอาศัยจังหวะเจ้าหน้าที่กำลังเปิดประตูในช่วงเช้าเนาะ
วิ่งหลบหนีออกจากสถานพินิจหลังจากมีการวางแผนล่วงหน้าโดยเป็นการเรียกว่าลักลอบอ่ะเนาะตัดลูกโรงห้องควบคุมก่อนจะพากันหลบหนีออกจากสถานควบคุมนะคะก็ออกจากสถานพินิจไปตอนตีห้ากว่าตีห้าครึ่งเจ็ดโมงกลุ่มเยาวชนทั้งหมดไปก่อเหตุลักขโมยรถกระบะยี่ห้ออีซูซุของโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยที่จอดอยู่ห่างจากสถานพินิจประมาณ800เมตรแล้วขับหลบหนีมุ่งหน้าสู่จังหวัดชัยภูมิตำรวจหลายพื้นที่ก็ระดมกำลังตั้งจุดสกัดแล้วก็ติดตามเส้นทางการหลบหนีกันอย่างต่อเนื่องนะคะอันนี้ก็ถือว่าชุลมุนวุ่นวายเหมือนกันเนาะหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ไปเจอรถกระบะอีซูซุคันดังกล่าวจอดทิ้งอยู่ในอำเภอในพื้นที่อำเภอเนินสง่าจังหวัดชัยภูมิจนกระทั่งผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมินะคะสั่งการให้ชุดสืบตำรวจภูธรจังหวัดร่วมกับตำรวจสภ.เนินสง่าได้ติดตามตัวจนไปควบคุมตัวไว้ได้อย่างปลอดภัยอ๋อ1ใน6ก็รับสารภาพว่าคิดถึงบ้านน่ะไม่มีอะไรมากอยากกลับบ้านก็เลยชักชวนเพื่อนร่วมกันวางแผนหลบหนีออกจากสถานพินิจแล้วก็ตามที่เห็นนั่นแหละไปขโมยรถกระบะเพื่อใช้ในการเดินทางกลับบ้านนะคะก็ยังไม่ทันได้ถึงบ้านเนาะตำรวจก็ควบคุมตัวไว้ได้ก่อนทั้งหมดก่อนจะส่งกลับสถานพินิจและคุ้มครองเด็กเยาวชนนครราชสีมาเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปนะคะก็ปลอดภัยดีนะคะโอ้โหนี่คือขับรถเป็นด้วยนะขโมยรถในโรงเรียนแล้วก็จังหวะพอดีเลยค่ะรถคันนี้กุญแจมันคาอยู่ก็ขับไปได้แบบไม่ได้เกิดอุบัติเหตุอะไรนะคะก็สุดท้ายก็ไม่ทันถึงบ้านนะคะได้กลับสถานพินิจเหมือนเดิมนี่นะคะก็ไม่ได้บอกอายุนะสถานพินิจก็เป็นเยาวชนเนาะไม่เกิน18ปีถ้าอยู่ที่นี่นะคะนะคะมาปิดท้ายกันเมื่อวานนี้ที่ตำรวจไปทลายปาร์ตี้โอ้โห10กว่าคนนะคะ14คนค่ะปลัดอำเภอที่มุกดาหารพร้อมกับชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองสิงห์เมืองมุกนะคะบูรณาการร่วมกับชุดปฏิบัติการด้านการข่าวของตำรวจตชด.234แล้วก็กอรมน.กองกำลังสุรศักดิ์มนตรีตม.ด้วยนะคะคือมีการร้องเรียนว่าบริเวณนั้นเนี่ยมีการจัดปาร์ตี้มั่วสุมลักลอบเสพยาในพื้นที่นะคะกันบ่อยก็ไปถึงก็เจอนะมี14คนค่ะเป็นชาย9คนหญิง5คนในจำนวนนี้เป็นชาวลาว4คนนะแยกเป็นชาย1หญิง3จากการตรวจสอบพบว่าต่างด้าวชาวลาวเนี่ย อยู่ในประเทศไทยเกินแล้วนะคะอันนี้ก็โดนไปอีก1ข้อหาเพิ่มเข้าไปก็สืบเนื่องจากชุดปฏิบัติการชุดนี้รับแจ้งจากสายข่าวในพื้นที่นะคะพบว่ามีการรวมตัวกันจัดปาร์ตี้งานวันเกิดมั่วสุมเสพยาแล้วก็ส่งเสียงแบบเสียงดังมากสร้างความเดือดร้อนรำคาญภายในอู่ซ่อมรถแห่งหนึ่งนะคะในพื้นที่หมู่ที่7ตำบลบางทรายใหญ่อำเภอเมืองมุกดาหารก็ไปถึงประตูอู่ซ่อมรถเปิดอยู่แล้วก็มีเสียงเพลงดังออกมาจากภายในตำรวจก็แสดงตัวนะคะพบกลุ่มชายหญิงจำนวนมากทั้งหมดอยู่ในอาการมึนเมานะทุกคนก็ตกใจนะคะเมื่อเห็นเป็นเจ้าหน้าที่ก็ตรวจค้นนะคะก็เจอวัตถุออกฤทธิ์ประเภท2เคตามีนอยู่ในถุงพลาสติกนะเจอขวดน้ำดื่มบรรจุน้ำสีแดงเชื่อว่าตัวนี้น่าจะเป็นแฮปปี้วอเตอร์นะคะ
แล้วก็เมื่อเอาชุดตรวจชุดทดสอบเบื้องต้นตรวจดูก็เจอสารนะเม็ดแอมเฟตามีนปะปนอยู่ในน้ำขวดนั้นด้วยก็ควบคุมตัวทั้งหมดนะไปโรงพักให้การรับสารภาพว่ามีการนัดรวมตัวกันเพื่อจัดงานเลี้ยงวันเกิดแล้วก็มีการนำยาเสพติดมาเสพร่วมกันภายในงานจริงเจ้าหน้าที่ก็เลยแจ้งข้อกล่าวหานะคะก็นี่แหละมีวัตถุออกฤทธิ์ประเภท2ไว้ในครอบครองโดยผิดกฎหมายพร้อมของกลางด้วยนะคะน้ำหนัก 2.88 กรัมแล้วก็มียาเสพติดให้โทษประเภท1ไว้ในครอบครองเสพยา14รายแล้วก็ต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรนะเกินกำหนดแล้วก็ส่งนะสพ.เมืองมุกดาหารดำเนินคดีนะคะก็น่าจะยังมีอยู่ทั่วไปเนาะเรื่องของยาเสพติดนะคะณปัจจุบันนี้นะคะอันนี้ก็ใช้คำว่าทลายเนาะแบบปาร์ตี้เลยนะคะแต่ก็น่าจะเป็นแบบอันนี้เล็กๆเนาะจริงๆตามโรงแรมตามสถานที่ต่างๆก็ยังจะมีลักษณะแบบนี้อยู่นะเรื่องของยาเสพติดเพราะว่าปัจจุบันนี้เนี่ยยังคงมีในส่วนของการจับกันอยู่นะคะสำหรับเรื่องของยาเสพติดนี่ค่ะเพราะว่าอย่างล่าสุดเนี่ย มีการว่าจ้างยังมีอยู่นะคะเรื่องของการส่งของไปต่างประเทศอะไรอย่างนี้นะคะอันนี้ล่าสุดเนี่ยมีการฝากยื่นของไปญี่ปุ่นแต่แอบซุกยาไอซ์เอาไว้ในกระปุกมะขามเปียกค่ะอันนี้เมื่อวานนะคะก็เป็นสินค้าคือคนนี้เขารับหิ้วสินค้า จากญี่ปุ่นเข้าไทยจากไทยไปญี่ปุ่นทำกันอยู่อย่างเนี้ยนะคะแต่ว่าล่าสุดนั้นเนี่ยจะหิ้วจากไทยไปญี่ปุ่นแต่ทำเนียนก็คือใส่ยาเสพติดเข้าไปในกระปุกมะขามเปียกแต่ว่าก็ไม่รอดนะคะโอ้โหตั้งกี่กระปุกเนี่ยค่ะซุกซ่อนอยู่นะคะก็สุดท้ายก็จับได้อยู่ดีก็แสดงว่าอันนั้นยังคงมีเรื่องของนี่แหละค่ะการลักลอบจำหน่ายยาเสพติดอยู่เยอะมากนะสำหรับในบ้านเรานะคะเราจะพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงที่2กันต่อค่ะ

0: ศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรตช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
3: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: ยาเพียแคม
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ยาเพียแคม
9: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแค่ขัดย่อหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้ยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
10: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
11: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: ือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา 1. Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี 2. Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ 3. Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์4 Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง5 Most Popular Y Novel รางวัลนิยาย Y ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5 ปี

0: ขณะนี้เวลา6:22 น.ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
3: มอง

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ดเฮโมวิโกกลมสีทอง
2: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3ปีน้อยแบบปะ
3: ยามาฮ่ารับประกัน5ปี
2: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
3: 5ปียามาฮ่า5ปี
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
5: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้จิตกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
6: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
7: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
8: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมา

0: กลับมาแล้วชั่วโมงที่2ค่ะน้องโลกมาแล้วด้วยใช่ไหมคะ
1: มาแล้วครับพี่ศรีสวัสดีครับนั่น
0: แล้วฝากหน่อยนะคะ
1: ได้เลยครับได้เลย
0: ได้เลยพี่ศรีข่าวบันเทิงและกีฬานะคะ
1: ได้ครับพี่ศรีนะ
0: ค่ะ
1: งั้นเดี๋ยวเจอกันนะครับพี่ศรีทำภารกิจให้เสร็จได้เลย
0: ค่ะแป๊บเดียว10นาทีนะคะเชิญค่ะ
1: ครับผมนะฮะก็18:18นะครับนะฮะ6 โมงแล้วนะครับใครที่ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการบัตรนะฮะเข้าไปตรวจสอบได้นะครับคือผมยังไม่ได้ลงหรอกแต่ว่าลองกดเข้าไปดูนะครับง่ายมากพอเราเข้าไปที่เว็บของเขาเนี่ยนะครับเขาก็จะให้ใส่บัตรประชาชน13 หลักนะครับพอใส่ไปปั๊บเนี่ยนะครับอย่างของผมเนี่ยนะฮะพอใส่ไปปุ๊บเนี่ยสมมุตินะลองใส่เลขตัวเองดูนี่เ

กดสดๆให้คุณผู้ฟังเห็นเลยนะครับกดตรวจสอบปุ๊บเนี่ยเขาจะขึ้นว่าท่านไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายภายใต้โครงการลงทะเบียนปี2569นะครับนะแล้วเขาก็จะอธิบายยืดยาวมาต่อนะครับว่ากลุ่มเป้าหมายเนี่ยนะครับต้อง1กลุ่มที่มีบัตรอยู่ในปัจจุบันและ2กลุ่มผู้ไม่มีบัตรที่เป็นกลุ่มชายขอบกลุ่มตกหล่นนะครับสำหรับคนที่ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไว้นะครับเขาบอกว่าเช็คได้4ช่องทางนะแต่ถ้าง่ายที่สุดนะครับก็เช็คด้วยตัวเองเนี่ยฮะพิมพ์ว่าพิมพ์ผมอย่างผมเนี่ยพิมพ์เข้าไปว่าตรวจสอบนะครับประกาศรายชื่อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ Google มันก็จะเด้งขึ้นมาให้เลยนะเป็นเว็บของกระทรวงการคลังนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าท่านไหนที่อาจจะแบบว่าเราไม่มีเน็ตเราไม่เก่งคอมแล้วเราจะตรวจสอบยังไงดีนะครับก็วันนี้รัฐบาลบอกว่ามี4ช่องทางนะครับ4ช่องทางเข้าแอปเป๋าตังก็ได้แอปทางรัฐก็ได้เว็บไซต์ของโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็ได้และทางเลือกสุดท้ายเหนื่อยหน่อยไปแบงก์ธกส.ออมสินกรุงไทยธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยนะครับก็เอาเลขไปให้ที่แบงก์เขาตรวจสอบก็ได้แต่ถ้าใครมีลูกมีหลานก็อย่างที่ผมบอกนะเข้า Google แล้วก็พิมพ์ว่าตรวจสอบรายชื่อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเท่านั้นเองนะครับเนี่ย6โมงที่ผ่านมาเขาเริ่มประกาศแล้วนะครับท่านจะเป็นหนึ่งในผู้ที่มีสิทธิ์ได้บัตรรอบใหม่ที่หรือไม่นะฮะโอ้นะครับก็ตามหลักเกณฑ์เดิมนะครับเห็นบอกว่ามีผู้ผ่านเกณฑ์แค่9ล้าน5แสนคนนะครับจากคนที่ลงทะเบียนไว้18ล้าน8แสนคนนั่นเท่ากับว่าครึ่งนึงนะครึ่งนึงผิดหวังนะครับครึ่งนึงเป็นกลุ่มผู้มีบัตรเดิม12ล้าน7แสนคนนะครับกลุ่มที่ไม่มีบัตรแล้วลงทะเบียนใหม่นะฮะอีกประมาณนะ6ล้านกว่าคนนะครับที่พี่คนไหนลงทะเบียนไว้ก็เดี๋ยวคงเข้าได้เข้าไปตรวจสอบกันเนาะก็ได้รู้กันนะครับมาดูที่บันเทิงของเราในวันนี้นะครับนะฮะบันเทิงผมเริ่มต้นที่เดี๋ยวนี้คุณผู้ฟังไปดูคอนเสิร์ตกันอยู่ไหมเราต้องถามตัวเองก่อนเพราะว่าเห็นข่าวนี้นะเขาบอกว่าการจัดคอนเสิร์ตบิ๊กเมาท์เทนนะครับเขาบอกคนดูหายไปครึ่งหนึ่งเดี๋ยวนี้ไม่ฮิตฮอตแล้วหรอบิ๊กเมาท์เทนเนี่ยในความรู้สึกผมนี่ก็คือเวลาเขาจะจัดเทศกาลดนตรีเนาะก็จะเป็นกลุ่มแบบพวกศิลปินแบบวัยรุ่นหน่อยนะก็จะจัดที่เขาใหญ่2วันช่วงไหนสัปดาห์ไหนที่มีเนี่ยนะฮะที่พักก็จะราคาขึ้นเคยจองที่พักข้ามเดือนเลยนะคุณผู้ฟังแล้วก็ถามว่าเอ้าทำไมวันอาทิตย์อ่ะเราไปวันอาทิตย์นะไม่ได้ไปวันเสาร์ด้วยนะทำไมวันอาทิตย์ที่พักมันถึงแพงแล้วทำไมมันแพงสัปดาห์เดียวนะครับที่เขาใหญ่เนี่ยเขาบอกว่าสัปดาห์นี้ตรงกับ Big Mountain ค่ะเป็นเทศกาลดนตรีเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยมันอย่างนั้นเลยนะเมื่อก่อนเนี่ยที่พงที่พักเนี่ยแพงหมดเลยนะครับล่าสุดเนี่ยนะครับนักข่าวเจอป๋าเต็ดนะครับยุทธนาบุญอ้อมนะครับผู้จัดงานเทศกาลดนตรี Big Mountain เนี่ยแหละนะนะครับก็ป๋าเต็ดก็ยอมรับว่าเมื่อก่อนนะอันนี้เมื่อก่อนที่ผมเล่าเนี่ยว่าโรงแรมแพงที่พักเต็มคนไปกันโอ้โหทุกคนมุ่งหน้าไปรถติดกันไปเขาใหญ่เมื่อก่อนเนี่ยมันเป็นหมุดหมายสำคัญของงานเฟสติวัลงานดนตรีนะครับแต่ระยะหลังเนี่ยมันไม่ขลังอย่างนั้นแล้วเลยคุณผู้ฟังเนาะป๋าเต็ดก็ยอมรับอย่างตรงไปตรงมานะครับป๋าเต็ดโพสต์อย่างนี้ฮะหลายคนบอกผมว่ารู้ตัวหรือเปล่าว่างานบิ๊กเนี่ยแย่ลงทุกปีผมได้ยินบ่อยขึ้นเรื่อยๆจนเมื่อปีที่แล้วคนดูหายไปครึ่งหนึ่งถึงได้รู้

ัวว่าเฮ้ยนี่มันซีเรียสแล้วนะผมผิดเองที่ปล่อยให้เป็นแบบนี้เออนะครับคนไม่ไปเพราะอะไรเมื่อก่อนกระแสที่คนบอกนะห้องน้ำน้อยไม่สะดวกคนไปกันเป็นหมื่นอย่างเงี้ยนะห้องน้ำห้องท่าอาหารการกินนะครับสถานที่ครับแคบเขาว่ากันไปรถติดเป็นกิโลนะเขาใหญ่เมื่อก่อนเนี่ยนะมีบิ๊กเมาท์เทนเนี่ยนะฮะบางคนเนี่ยมีบัตรแล้วแต่เข้าไปไม่ทันต้องนั่งมอเตอร์ไซค์ไปอย่างเงี้ยนะครับก็มีเหมือนกันเออนะฮะพอปาเต้โพสต์แบบนี้เนี่ยกระแสก็หลากหลายนะครับคนที่ไปคอมเมนต์นะฮะว่าทำไมถึงไม่ไปบิ๊กเมาท์เทนเนี่ยก็มีอย่างเช่นควรจะควบคุมปัญหาการสูบบุหรี่ภายในงานค่ะอ่ะนี่ก็มีนะครับบางคนบอกว่าต้องเข้มงวดไปถึงเรื่องของยาเสพติดข้างในมีคนลักลอบมีคนลักลอบเข้าไปด้วยเออนะครับแต่คนที่สนับสนุนก็ยังเยอะนะก็ยังเยอะนะครับอย่างเช่นบอกว่ายังไงก็ไปบิ๊กเมาท์เทนยังเป็นความทรงจำและประสบการณ์พิเศษที่หาจากไหนไม่ได้เออส่งกำลังใจให้ป๋าเต็ดนะครับเดินหน้าจัดบิ๊กเมาท์เทนต่อไปนะฮะก็เป็นความรู้สึกของผู้คนนะครับซึ่งระยะหลังมาเนี่ยอย่างที่ป๋าเต็ดยอมรับคนหายไปครึ่งเนี่ยคนจัดอีเวนต์เนี่ยพอไม่มีคนไปเนี่ยมันก็เอาหนึ่งขาดทุนแน่ๆแหละนะฮะสองกระแสมันลดลงนะหรือไงฮะเด็กรุ่นใหม่เขาเลือกที่จะไปดูคอนเสิร์ตแบบชื่นชอบศิลปินวงไหนก็ไปวงนั้นแล้วนะเขาอาจจะไม่ได้แบบว่าไม่จำเป็นต้องเหมือนอันนี้เหมือนมาบังคับฉันดูอะนะฉันชอบวง3วงแต่ต้องมานั่งดู10วงที่เหลืออะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่ความชอบแต่บางคนเขารู้สึกว่าการไปเทศกาลดนตรีแบบนี้มันคุ้มก็แล้วแต่มุมมองนะครับของแต่ละท่านเลยนะครับส่วนพระเอกคนนี้นะครับเกิดอุบัติเหตุตกม้าคุณหมากปรินนะครับสามีคุณคิมเบอรี่นะฮะหมากปรินเล่าถึงนาทีอุบัติเหตุตกม้าเป็นครั้งแรกในรอบ10ปีนะครับโอ้คือไม่ได้เพิ่งเริ่มเล่นก็เกิดอุบัติเหตุนะฮะจะบอกว่าเป็นครั้งแรกในรอบกว่า10ปีที่ขี่ม้านะครับในการแสดงแล้วตกลงมานะฮะจริงๆแล้วทีมงานเนี่ยเขามีสแตนด์อินให้นะแต่คุณหมากเนี่ยนะฮะน้องหมากปรินเนี่ยขอเล่นเองนะครับเออนะพอรู้ว่าเกิดอุบัติเหตุเนี่ยนะฮะคนที่ใจคอไม่ดีที่สุดก็ภรรยาคุณคิมเบอรี่นะฮะที่มาบอกคิมเบอรี่เนี่ยดุทันทีเลยหลังจากรู้ว่าตัวเองเนี่ยเล่นฉากอันตรายเองนะครับซึ่งคนเป็นดารานะคุณผู้ฟังเขาก็บอกว่าเขาอยากให้มันออกมาสมจริงสมจังที่สุดอ่ะเออคือพอมันเป็นฉากสำคัญเนี่ยก็อยากให้มีแบบหน้าตัวเองอยากให้เห็นตัวเองขี่ม้าไม่ใช่มีแต่ฉากเป็นสแตนด์อินแล้วมันแต่งตัวให้เหมือนทำผมให้เหมือนถ่ายจากข้างหลังกำลังขี่ม้าอะไรอย่างเงี้ยคนเป็นดาราเขาก็อยากมีฉากสำคัญนะครับเออเขาก็เลยตัดสินใจเล่นเองปรากฏว่าแหมมันเกิดผิดคิวเกิดอุบัติเหตุขึ้นนะครับนะแต่ก็อัปเดตล่าสุดก็ไม่ได้เป็นอะไรรุนแรงนะครับแต่ถามว่าอันตรายไหมก็อันตรายนะตกม้านนะฮะกระดูกกระเดี่ยวหักได้นะครับแต่ก็ถ้าไม่เป็นไรก็โอเคละนะครับแฟนคลับได้สบายใจนะฮะนอกจากนี้นะครับคุณหมากปรินยังอัปเดตนะถึงทริปยุโรปที่เพิ่งเดินทางกลับมานะครับไปดูเทนนิสวิมเบิลดันมานะครับที่อังกฤษนะครับก็คุณหมาบอกว่านี่ก็เป็นหนึ่งในความฝันของชีวิตเลยนะครับที่ทำสำเร็จแล้วตั้งเป้า

เออแล้วก็บอกว่าตอนไปดูวูเทนนิสที่นู่นเนี่ยมีฝรั่งมาถามมาเข้าใจผิดทักว่าเป็นนักแสดงฮอลลีวูดด้วยนะเออเราบอกว่าไม่ถึงฮอลลีวูดนี่คนไทยคนไทยนักแสดงไทยนะครับเออนะถามว่าแล้วมีข่าวดีกับคุณคิมเบอร์รี่หรือยังมีน้องหรือยังนะครับก็คุณหมากบอกว่าจริงๆก็มีแพลนไว้แล้วนะครับแต่แล้วก็คือจริงๆตอนนี้พร้อมแล้วไม่อยากให้อายุมากกว่านี้แต่ก็เดี๋ยวรอจังหวะที่เหมาะสมเพราะว่าคุณคิมเบอร์รี่เนี่ยเขามีงานละครที่รับเอาไว้นะครับรับเอาไว้แล้วนี่ก็เดี๋ยวรอให้หมดติดกล้องเมื่อไหร่สงสัยลุยเต็มที่นี่ลุยเต็มที่นะครับโอ้แล้วก็บอกว่าเตรียมที่จะไปฉลองงานวันเกิดนะวันพรุ่งนี้แล้วไม่ใช่วันเกิดวันแต่งงานขออภัยวันแต่งงานวันพรุ่งนี้แล้วนะครับของเพื่อนซีอย่างคุณณเดชและน้องยาย่า18กรกฎาคมนะฮะ18กรกฎาคมนี่น้ำเดชให้ฟังกันนะครับนี่คุณหมากปรินนะฮะก็เป็นศิลปินเบอร์ต้นๆเหมือนกันเนาะเป็นศิลปินเบอร์ต้นๆเหมือนกันนะครับหลังจากดารามาดูนักร้องกันบ้างนะครับน้องตั๊กแตนชลดานี่นี่ตั๊กแตนชลดาเขาบอกว่าไม่เคยห่างหายไปจากวงการนะครับยังคงมีผลงานยังคงทำให้แฟนๆเนี่ยคิดถึงนะครับตั๊กแตนชลดาอยู่ตลอดเวลานะเห็นบอกล่าสุดเนี่ยนะฮะออก2เพลงใหม่นะซึ่งเราคงมีเปิดบ้างอยู่แล้วแหละนะฮะเอาไปก่อนหน่อยกับฉันท้องโอ้นะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยมีโปรเจกต์ทำภาพยนตร์ด้วยนะครับกระเทยไทยบ้านไวรัสล้างโลกนะฮะชื่อหนังนะนะครับชื่อซีรีส์นะฮะก็เธอบอกว่าการออก2เพลงในตอนนี้เนี่ยพยายามจะรักษามาตรฐานความเป็นตั้งแต่ชลดาเอาไว้นะครับไม่ได้ทำเพลงตามกระแส AI นะฮะก็อยากให้แฟนๆได้ฟังเพลงดีๆนะครับส่วนอีกเพลงนึงที่บอกเพลงฉันท้องเนี่ยมันไปเอาจากกระแสอะไรมาหรือเปล่าในช่วง 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมาเนาะนะครับคุณตั๊กแตนบอกว่าไม่เลยเพลงฉันท้องเนี่ยนะมีคอมเมนต์นะครับพอมีข่าวว่าไปเอากระแสเรื่องคนท้องแล้วเขาไม่รับกันหรือเปล่าเลยเอามาแต่งเป็นเพลงเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเพลงนี้ถูกแพลนเอาไว้ยาวนานมากนะครับมีเพลงนี้อยู่ในลิสต์ในอัลบั้มแล้วนะฮะไม่ได้ว่ามาอิงกระแสอะไรอยากให้ฟังที่เนื้อหานะครับลองฟังดูนะเขาบอกว่าเป็นเพลงที่ตั้งใจทำแล้วก็เป็นเพลงที่ดีจริงๆนะครับเขาบอกว่าเพลงนี้เนี่ยเหมือนโปรดิวเซอร์เนี่ยทำภาพปกเพลงนะให้เหมือนเธอท้องด้วยนะให้เหมือนเธอท้องจริงๆด้วย นะครับก็ลองไปหาฟังกันดูนะนี่ฮะเป็นฉันท้องโอ้นะครับเป็นฉันท้องนะฮะของคุณตั๊กแตนชลดานะครับ มาดูกีฬากันสักนิดนึงนะครับล่าสุดทำเนียบขาวยืนยันแล้วนะครับโดนัลด์ทรัมป์นะครับจะเดินทางมาชมฟุตบอลโลกนัดชิงชนะเลิศอย่างแน่นอนโอ้โหความปลอดภัยต่างๆนะต้องคงจะเต็มที่กันหน้าดูนะครับเลขาฝ่ายสื่อสารของทำเนียบขาวยืนยันกำหนดการแล้วนะครับโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐจะเดินทางมาชมฟุตบอลโลกนะครับระหว่างอาร์เจนตินาเจอสเปนในวันที่19กรกฎาคมนี้ก็คือคืนวันอาทิตย์เช้าวันจันทร์นะครับปี2นะฮะโดนัลด์ทรัมป์จะ

ไม่เข้าชมพิธีเปิดนะครับอ๋อโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยไม่ได้เข้าชมพิธีเปิดไม่ได้เข้าชมเกมเปิดสนามของอเมริกาเนื่องจากติดภารกิจนะครับแต่ว่าล่าสุดมีการยืนยันแล้วนะครับไปดูคิวโดนัลด์ทรัมป์ละนะวันอาทิตย์ที่19เนี่ยทรัมป์ว่างนะครับเพราะฉะนั้นทรัมป์จะมาที่นิวเจอร์ซีย์นะครับที่นิวยอร์กเนี่ยนะฮะเพื่อเข้าชมการแข่งขันอย่างแน่นอนนะครับก็เขาบอกว่าแมตช์นี้เนี่ยนะครับแล้วก็รวมไปถึงพิธีปิดด้วยเนี่ยนะฮะจะเป็นนะจะเป็นประวัติศาสตร์ของอเมริกาจะเป็นความภาคภูมิใจนะมีการแสดงมีการบอกเล่าประวัติความเป็นมาอะไรต่างๆเป็นความภาคภูมิใจของคนในชาตินะฮะที่เขาเตรียมสอดแทรกเอาไว้อยู่ในพิธีปิดการแข่งขันฟุตบอลโลกครั้งนี้ด้วยนะครับมันรู้ป่ะขอการเมืองหรือว่าผู้คนที่อยู่บนโลกนะครับไม่ว่าจะชื่นชอบโดนัลด์ทรัมป์หรือไม่เนี่ยนะครับคงต้องเห็นเขาอ่ะเห็นเขาในการถ่ายทอดกล้องก็คงจะจับไปที่โดนัลด์ทรัมป์ไม่น้อยนะผมว่าไม่น้อยนะครับบางคนบอกโอ้จะดูฟุตบอลทำไมต้องจับไปที่พวกบุคคลสำคัญที่นั่งดูอยู่ด้วยนะผมชอบแล้วแต่มุมมองนะครับแล้วแต่มุมมองนะครับส่วนเมื่อวานนี้นะครับการฉลองชัยของอาร์เจนตินาที่บอกว่ามีประเด็นว่าเอาป้ายที่มีข้อความนะครับลักษณะทำนองที่บอกว่าอาร์เจนตินาเนี่ยครอบครองดินแดนหมู่เกาะฟอกแลนด์อยู่เนี่ยนะครับว่าเหมือนกับดินแดนที่หมู่เกาะฟอกแลนด์เนี่ยเป็นของเขาไม่ใช่ของอังกฤษบอลจบแล้วก็เอาป้ายนี้เนี่ยนะครับลงมาให้นักฟุตบอลเนี่ยถือกับกองเชียร์นะฮะล่าสุดประธานสภานิติบัญญัติแห่งหมู่เกาะฟอกแลนด์นะครับแสดงความผิดหวังต่อทีมชาติอาร์เจนตินานะครับที่มาโชว์ป้ายอ้างกรรมสิทธิ์การครอบครองดินแดนนะฮะเขาชื่อว่าแจ็คฟอร์ดนะครับแจ็คฟอร์ดเนี่ยนะฮะเขียนจดหมายแสดงความผิดหวังที่อาร์เจนตินาเนี่ยนะครับใช้ข้อความอ้างสิทธิ์เหนือหมู่เกาะฟอกแลนด์พร้อมสนับสนุนให้สหราชอาณาจักรนะครับสอบสวนเรื่องนี้นะครับก็ล่าสุดฟีฟ่านะครับบอกว่ากำลังพิจารณานะเกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่นะครับมีการกระตุ้นมานะครับจากทางฝั่งของอังกฤษด้วยนะครับนะว่าให้ทำการสอบสวนนี่มันเกินขอบเขตการเชียร์เกินขอบเขตของกีฬาไปมากกีฬาควรไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ว่าเหตุการณ์นี้ก็ถูกลากเข้ามานะฮะก็หมู่เกาะฟอกแลนด์เนี่ยนะเป็นอาณานิคมที่เหมือนเป็นข้อพิพาทอ่ะนะครับคุณฟังเป็นข้อพิพาทระหว่างสองประเทศระหว่างอาร์เจนตินากับอังกฤษมาอย่างยาวนานนะฮะว่าใครคือเจ้าของดินแดนนะตรงนี้ก็มันตั้งแต่ยุคล่าอาณานิคมกันนะครับจนกระทั่งเลยเถิดมาถึงพอฟุตบอลชนะแล้วก็มีการพูดถึงนะครับมีการพูดถึงเรื่องของดินแดนกันด้วยนะครับก็เดี๋ยวคงต้องไปสอบสวนกันนะว่ามันเกินไปไหมนะครับมันเกินไปไหมนะฮะขณะที่รัฐบาลของอเมริกานะครับโดยเฉพาะนะฮะเหมือนกับเป็นเทศบาลอ่ะคุณผู้ฟังนะฮะเป็นเทศบาลของรัฐนิวเจอร์ซีย์เนี่ยนะครับตอนนี้เนี่ยที่เมืองนิวเจอร์ซีย์เนี่ยคล้ายๆบ้านเราเลยนะครับกำลังเผชิญกับปัญหาเรื่องของหมอกควันป่านะฮะก่อนนัดชิงชนะเลิศนะครับนะในศึกฟุตบอลโลกเนี่ยปรากฏว่าตอนนี้ที่อเมริกาเนี่ยได้รับผลกระทบจากควันไฟที่เกิดจากแคนาดานะครับลอยมาก็นึกง่ายๆเหมือนกับเวลาบ้านเรามีหมอกควันมีฝุ่นควันจากประเทศเพื่อนบ้านที่เขาเผาอ่ะอันนี้ก็เหมือนกันครับอเมริกาเผานะขออภัยแคนาดาเผาควันพิษลอยเข้ามานะครับเหนือน่านฟ้า

0: ตอนนี้ที่แคนาดากำลังเผชิญเหตุไฟป่า800จุดนะครับถ้าเขาเอาเรดาร์สภาพอากาศมาดูเนี่ยเจอจุดความร้อนถึง800จุดกระแสลมพัดข้ามเขตมาเข้าอเมริกาเต็มๆโดยเฉพาะรัฐนิวเจอร์ซีย์ซึ่งเป็นสถานที่แข่งขันฟุตบอลโลกคนนี้ด้วยนะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่ของรัฐนิวเจอร์ซีย์นะครับออกประกาศเตือนให้ประชาชนเนี่ยลดกิจกรรมกลางแจ้งแต่ในส่วนของฟุตบอลโลกนัดชิงชนะเลิศ นะครับยังไม่มีข้อบ่งชี้ว่าจะได้รับผลกระทบนะเพราะสนามกีฬาเนี่ยนะครับมันก็เป็นแบบโล่งนะมันไม่ได้ปิดหลังคาได้นะที่นี่นะแต่ไม่รู้ล่ะนะอเมริกาเขายังไม่เตือนอ่ะเขาแค่บอกว่าอย่าให้ประชาชนออกมาทำกิจกรรมในที่โล่งแจ้งแต่ยังไม่มีการพูดถึงฟุตบอลโลกนะครับในอีกประมาณ3วันข้างหน้านี้คือเขาคาดหวังว่า3วันข้างหน้าเนี่ยปัญหาหมอกควันมันอาจจะเบาบางลงก็เป็นได้นะครับว่าตอนนี้ก็มีการแจ้งเตือนในเรื่องของสภาพอากาศนะครับซึ่งสเปนเนี่ยนะฮะเหมือนจะได้รับผลกระทบเพราะว่าสเปนเนี่ยซ้อมอยู่ที่รัฐนิวเจอร์ซีย์นะฮะแต่อาร์เจนตินาเนี่ยอยู่ที่รัฐจอร์เจียนะครับก็คาดการณ์ว่าสภาพอากาศเนี่ยจะดีขึ้นนะก่อนถึงแมตช์ชิงชนะเลิศนะครับในวันที่19กรกฎาคมนี้เนี่ย
1: อีก2วัน
0: ใช่พี่สีเจอปัญหาฝุ่น PM 2.5 จากการเผาครับจากการเผา
1: ไม่น่าเชื่อเนาะ
0: แล้วเขาตอนนี้อเมริกาบอกว่าภาวนาให้ฝนตกเหมือนบ้านเราเลยพอฝนตกเนี่ยมันจะลดปัญหาเรื่องของหมอกควันพิษนี้ได้ไปเองอ่ะ
1: ต้องทำฝนเทียมซะแล้วมั้ง
0: ต้องโดนัลด์ทรัมป์จะมาดูด้วยนะโดนัลด์ทรัมป์จะมาดูแต่ว่าตอนนี้เนี่ยทางเทศบาลออกประกาศว่าขอให้งดกิจกรรมกลางแจ้งมันก็ย้อนแย้งกันนะ
1: ค่ะ
0: นะครับก็ยังมีเวลานะถึงวันอาทิตย์นี้พี่สีไม่รู้ว่าเดี๋ยวจะแก้ปัญหานี้ได้หรือเปล่า
1: ตื่นเต้นแทน
0: โอ้นี่เหมือนเจอปัญหาเหมือนบ้านเราต้องมาศึกษาแล้วมาดูงานหน่อย
1: ใช่ไหมหรือจ้างเราไปก็ได้
0: บ้านเราก็ยังแก้ไม่ได้นะ
1: แต่เราทำฝนเทียมได้นะ
0: ใช่
1: ใช่ไหม
0: ครับผม
1: ค่ะปิดเน
0: า
1: ะ
0: ก็ประมาณนี
1: ้ปิดค่ะวันเชิงและกีฬาก
0: ีฬาครับ

0: มีเชิญไหมครับพี่ดิษ
1: เมาข่าวเล่าบันเทิง
0: ก็ขอขอบคุณนะครับนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนะครับผู้ผลิตและจำหน่ายเวชภัณฑ์ยาดีๆเพื่อคนไทยมาตลอดนะครับตอนนี้เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์ครีม 91E และสบู่บอมซินนะครับมีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven นะครับ
2: ค่ะเมื่อวานที่สน.ผลโยธินกับน้องโด่งท่านผู้บัญชาการตำรวจนครบาลพร้อมด้วยผู้บังคับการตำรวจนครบาล2นะก็ร่วมกันประชุมติดตามความคืบหน้าคดีเหตุไฟไหม้ร้านโรงเบียร์ณลาดพร้าวนะคะก็ปรากฏว่าตอนนี้เนี่ยพนักงานสอบสวนกำลังเร่งรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็ตรวจสอบสาเหตุของไฟไหม้ครั้งนี้รวมถึงตรวจสอบโครงสร้างผู้ถือหุ้นของกิจการเพราะว่าอะไรจากข้อมูลที่พบนะคะในการจดทะเบียนพบว่ามีชื่อของเจ้าของร้านและมารดาเป็นผู้ถือหุ้นส่วนข้อสงสัยเรื่องหุ้นลมนั้นกำลังอยู่ระหว่างการสอบปากคำพนักงานเพิ่มเติมเพื่อพิสูจน์ว่าบุคคลอื่นเข้ามามีบทบาทในการบริหารกิจการโรงเบียร์หรือไม่นะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยก็มีการตรวจสอบเส้นทางการเงินย้อนหลังทั้งหมดของร้านนี้เพื่อตรวจสอบการรับเงินจ่ายเงินแล้วก็เดี๋ยวจะทยอยเชิญผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดมาให้ปากคำนะคะตามลำดับความสำคัญส่วนเจ้าของร้านตัวจริงขณะนี้ที่บอกว่าได้รับบาดเจ็บสาหัสยังอยู่โรงพยาบาลนั้นเนี่ยตอนนี้นะคะเห็นบอกว่าตำรวจบอกว่าก็ยังใส่ท่อช่วยหายใจไม่รู้สึกตัวแต่ว่ามีพี่สาวซึ่งเป็นผู้บริหารกิจการแทน

0: แม้ไม่มีชื่อเป็นผู้ถือหุ้นก็มาให้ข้อมูลกับตำรวจเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ที่เมื่อวานเนี่ยก็บอกว่าข้อมูลจากสถาบันนิติเวชนะคะพบว่าผู้เสียชีวิตทั้งหมดเนี่ยไม่ได้เสียชีวิตจากเปลวไฟโดยตรงนะคะน้องดงแต
1: ่
0: บางคนเนี่ยเสียชีวิตจากการสูดดมก๊าซพิษโดยพบทั้งก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์และไซยาไนด์ในร่างกายซึ่งเป็นสารที่ไปขัดขวางการนำออกซิเจนไปเลี้ยงเนื้อเยื่อหากได้รับในปริมาณมากอาจเสียชีวิตได้ภายในเวลาไม่เกิน4นาทีซึ่งเขาบอกว่าแล้วไอ้ตัวไซยาไนด์เนี่ยมันมาจากไหนอะ
1: เขาบอกว่ามันเป็นสารพิษที่อยู่ในฉนวนความร้อนที่ทางร้านทำไว้บนหลังคาบนฝ้าครับพี
0: ่โ
1: อ้มันเป็นตัวฉนวนความร้อนหนา3นิ้วกันความร้อนฉนวนกันความร้อน3นิ้วที่อยู่บนฝ้า
0: ค่ะ
1: อันเนี้ยวัสดุแบบเนี้ยที่เจ้าหน้าที่เขาอยากรู้ครับว่ามันผ่านหลักเกณฑ์มาได้ยังไงพอวัสดุพวกนี้มันเจอไฟเข้าไปเนี่ยมันกลายเป็นสารพิษดีๆนี่เอง
0: มันก็เลย
1: ไปสอดคล้องว่าใช่วันเกิดเหตุคนแสบจมูกคนแสบตามากๆอะไรอย่างเงี้ยพวกเนี้ยเพราะว่าสูดดมพวกสารจากที่พวกนี้เข้าไปด้วย
0: ตู้เนี่ยก็แบบว่าบางร่างเนี่ยนะคะเจ้าหน้าที่นิติเวชก็ตรวจพบนะคะว่าเป็นแบบนี้แล้วก็เรื่องของการใช้ไฟฟ้าในสถานบันเทิงแห่งนี้นะคะก็บอกว่าที่นี่เนี่ยนะคะมีการใช้ไฟแบบเรียกว่าโอเวอร์โหลดค่ะน้องกงคื อเดิมเนี่ยร้านนี้ขอใช้ไฟขนาด30/100ก่อนจะไปยื่นขอเพิ่มขนาดแต่ว่าเมื่อเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบกลับถูกปฏิเสธโดยอ้างว่ายังไม่พร้อมให้ตรวจสอบก็เลยทำให้เกิดข้อสงสัยว่าร้านอาจจะมีการต่อเติมระบบไฟฟ้าเองในภายหลังจนทำให้เกิดไฟฟ้าโอเวอร์โหลดและลัดวงจรหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องรอผลยืนยันจากกองพิสูจน์หลักฐานจากวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยแล้วก็ข้อมูลจากสำนักงานเขตเพื่อนำมาประกอบสำนวนคดีด้วยค่ะ
1: ครับผม
0: ก็หลายเรื่องเน
1: า
0: ะ
1: ใช่แต่ว่ามุมนึงเห็นเมื่อวานมีพี่สาวที่เขาแชร์ข้อความไหมพี่ศรีว่าเหมือนกับเจ้าของร้านอ่ะเขาเริ่มเขียนเริ่มสื่อสารได้เขาเขียนมาเหมือนจะบอกว่าเขาเนี่ยออกมาได้แล้วก็กลับเข้าไป
0: ช่วย
1: คน
0: ค่ะว่าอย่างนั้น
1: ออกมาเป็นคนสุดท้ายเนาะ
0: ค่ะ
1: ก็เลยถูกตอนนี้ถูกไฟไหม้นะครับแล้วก็ไหม้ไปเกิน 80% ของร่างกาย
0: โอ้โหก็น่าเห็นใจนะคะก็เดี๋ยวรอตอนนี้เข้าใจว่ายังมีอีกหลายคนเนาะที่อาการยังสาหัสอยู่โรงพยาบาลเนาะ
1: ครับ
0: นี่ค่ะ
1: รู้สึกเคสแดงจะสิบกว่าคนนะครับ
0: สิบกว่าใช่แล้วก็บางคนก็ทยอยกลับบ้านได้นะคะนี่เป็นอุทาหรณ์สำหรับที่เราจะไปเที่ยวไปไหนอย่างตอนนี้เนี่ยเมื่อวานนี้กทม.ก็บอกว่ามีอยู่3พื้นที่นะคะที่สุ่มเสี่ยงแล้วเดี๋ยวสั่งปิดก่อนฝ่าฝืนกฎหมายแถวพระราม1
1: ครับ
0: อันนี้ให้หยุดทันทีเป็นการชั่วคราวเพราะว่าร้านนี้แอบแฝงเปิดเป็นผับน้องดงมีดนตรีแสงสีเสียงแต่ไม่มีใบอนุญาตไม่มีป้ายมีไฟไม่คือไม่ได้มาตรฐานเอาจริงๆแถวพระราม1นะคะก็ไม่บอกว่าร้านไหนแล้วก็ย่านจรัญบางกอกน้อยเมื่อวานนี้กทม.ก็ออกคำสั่งเกินที่สุดหยุดเลยค่ะให้หยุดทันทีเพราะว่าดูแล้วเหมือนกับเข้าข่ายจัดมโหรสพแสดงดนตรีโดยไม่ได้มีการขออนุญาตแล้วก็เสี่ยงกระทบเกี่ยวกับอันตรายด้วยค่ะแล้วก็อีกย่านหนึ่งนะเพชรบุรีแถวราชเทวีนะคะอันนี้ก็เหมือนกันลักลอบเปิดให้บริการอย่างต่อเนื่องเคยโดนเตือนไปแล้วออกหนังสือไปแล้วยื่นคำขาดว่าต้องหยุดภายใน7 วัน
1: ใช่คือเจ้าหน้าที่เนี่ยต้องไปตรวจให้ถึงขนาดเนี้ยว่าวัสดุที่เขาใช้ในร้านเนี่ยมันได้มาตรฐานไหมเนาะเพราะว่ามันเกิดเหตุนะเนี่ยมันจะมีสารพิษสารอะไรอย่างเงี้ยออกมาไหมเอามันต้องตรวจถึงอย่างนั้นเลยที่เอาแบบชนิดที่ว่าตามองไม่เห็นนะมันไม่ใช่แค่แบบว่าทางหนีไฟมีไหมมีป้ายไหมมีอะไรขวางอยู่ไหมเนี่ยมันต้อง มันต้องไปดูถึงวัส

0: ุที่เขาใช้กันเลยเนาะเพื่อความปลอดภัยของผู้คนอ่ะครับผม
1: ใช่ค่ะใครที่ชอบเที่ยวเป็นนักเที่ยวก็ดูดีๆแล้วกันเนาะร้านไหนได้มาตรฐานไม่มาตรฐานคืออาจจะมองไม่ออกเป๊ะ 100% แต่ว่าเราอาจสังเกตก็ได้เนาะ
0: ครับผมใช่ใช่
1: เพื่อความปลอดภัยค่ะ
0: ครับ
1: ค่ะเพลงสดสักเพลงนึงนะคะเดี๋ยวกลับมาในช่วงสุดท้ายค่ะ

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: ิวฟาวิดชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหารนิวฟาวิดชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรตช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
2: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: ีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่เจนนี่ไปประกวดมาเป็นไงบ้างยะ
2: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยนะแกตกรอบได้ไงอะ
2: นั่นดิพี่ขนาดพี่ๆสื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอะอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
3: ชีวิตยุคนี้

0: ลาฉลากทองเพียงแค่หยอก
1: หอมหอมน่ากินอ่ะอร่อยอ่ะ
0: ปรุงอาหารให้หอมอร่อยด้วยน้ำซอสปรุงรสตราฉลากทอง
2: บนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแซงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
3: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องเผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
2: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
3: กระบะเร่งแรงแซงขาดสิงกระบะใช้เผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์
4: Pulsar
5: เวลากินของเผ็ดๆทีไรก็นึกถึงอาบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างก็นึกถึงอาหรือกินอะไรดึกๆก็ยิ่งนึกถึงอา
6: อาที่ใครก็นึกถึงอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกจุกเสียดแน่นท้องเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดอาชลากรใช้ยา

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
2: ข่าวฮอตเพลงฮิต
3: กลับมาช่วงสุดท้ายนะคะน้องโด่งเชิญค่ะ
4: ครับผมนะฮะที่101ไม่รู้พี่สีเล่ายังนะครับที่ว่ามีโค้ชวอลเลย์บอลนะฮะโอ้โหไม่รู้ว่าโค้ชเด็กอะไรขนาดนั้นเนี่ยนะฮะเขาตบทำร้ายนักกีฬาลูกศิษย์โรงเรียนตัวเองอ่ะจนพ่อแม่นี่ทนไม่ได้เลยนะครับเออเขาบอกว่าคือถ้าลูกเขาเนี่ยไม่ตั้งใจซ้อมโดดซ้อมเออเป็นนักกีฬาแล้วไม่รับผิดชอบอันนี้พอรับได้แต่อันนี้เหตุผลที่โค้ชลงโทษลูกเขาอย่างรุนแรงด้วยการตบเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าเพราะไม่พอใจที่ลูกสาวเขาเนี่ยไปมีแฟนไปคบผู้ชายเอออันเนี้ยก็เลยทำให้คุณแม่เนี่ยไม่พอใจนะครับตอนนี้น้องรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล101นะครับ
3: เขาไม่ได้เกี่ยวกับการฝึกร่วมกีฬาอะไรเหรอ
4: เออก็เนี่ยแม่ก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะการลงโทษของครูเนี่ยมี

0: เหตุผลอย่างอื่นนอกเหนือจากการเป็นโค้ชหรือเปล่าหรือยังไงพอมีแฟนแล้วมันไม่ตั้งใจซ้อมโค้ชไม่อยากให้มีแฟนหรือว่าโค้ชเนี่ยแม่บอกแอบชอบลูกแม่อยู่หรือเปล่า
1: เอ้า
0: อะไรเกินเลยหรือเปล่า
1: เด็กอายุเท่าไหร่นะ
0: เด็กอายุแค่13เองครับพี
1: ่13โหตาย
0: เดี๋ยวคงได้ตรวจสอบกันนะครับนี่ฮะคุณแม่แจ้งสื่อแล้วนะครับแล้วก็ไปแจ้งความมาด้วยนะครับว่าโค้ชวอลเลย์บอลเนี่ยนะครับทำร้ายร่างกายเป็นโรงเรียนกีฬาในอบจ.101ครับ
1: โอ้เป็นเรื่องเลยเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ก็เดี๋ยว

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: อรุณสวัสดิ์กันอีกครั้งนึงนะครับขอต้อนรับกลับเข้าสู่ Good Morning ASEAN ในเช้าวันศุกร์ที่17กรกฎาคมนะอยู่กับเรา2คนครับผมเจษดาสารทองครับ
2: ค่ะแล้วก็ลิซ่าอลิสาสิทธิวงศ์นะคะอรุณสวัสดิ์ทุกท่านอีกครั้งนึงและขอต้อนรับเครือข่ายวิทยุอสมททั่วประเทศด้วยนะคะครึ่งชั่วโมงสุดท้ายของรายการ Good Morning ASEAN เป็นประจำทุกวันศุกร์แบบนี
1: ้
2: นะคะเราจะได้ไปพูดคุยกับนายหัวอัดข่าวรองศาสตราจารย์ดร.อัดพิสารวณิชผู้เชี่ยวชาญเศรษฐกิจระหว่างประเทศและอาเซียนค่ะอาจารย์เจตวันนี้หัวข้อคือ
1: SME ไทยเจาะตลาดอินเดียนะแต่ว่าก่อนที่จะไปพูดคุยกับนายหัวอัดนะผมขอพูดข่าวสั้นๆนิดนึงคือเมื่อกี้มีเวลาไม่ทันนะฮะเป็นข่าวดีครับเด็กไทยเก่งอีกแล้วนะฮะน้องพาวินพัฒนาเวคินหรือว่าน้องเพสอายุ9ขวบเองนะนะครับจากภูเก็ตนะฮะคว้าแชมป์โลกโกลแชมเปี้ยนเหรียญทอง2รางวัลจากการแข่งขันเขียนโปรแกรมระดับนานาชาติโคดดิ้งโอลิมเพียด2026นะฮะจาก International STEM Olympiad นะฮะที่กรุงโรมอิตาลีชนะอันดับ1ของโลกในรุ่นมีคนแข่งขัน150ประเทศตอนนี้เด็กภูเก็ตนี่เก่งๆนะเลยอีกคนนึงน้องเนเน่ที่ไปอเมริกัน
2: ก็อตทาเลน
1: ต์นะฮะจากภูเก็ตเช่นเดียวกันอ่ะเด็กไทยเก่งนะครับต้องได้รับการสนับสนุนอย่างจริงจังนะครับเอามาฝากกันเป็นข่าวดีก่อนที่เราจะไปพูดคุยกับนายหัวอัดกันครับเชิญเลยครับ
3: Good Morning ASEAN ช่วงเจาะลึกอาเซียนโดยรองศาสตราจารย์ดร.อัดพิสารวานิช
2: สวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะ
4: สวัสดีครับท่านดร.เจตครับคุณลิซ่าครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
1: ครับ
4: ก็หัวข้อเราเรื่องอินเดียนะครับ
1: ครับ
4: เปิดนะครับ
1: ครับ
4: สองไปอินเดียไหมครับ
2: ยังไม่เคยไปอินเดียเลย
1: ผมไปเมื่อปีที่แล้วเป็นครั้งแรกไป
4: ชอบไหมชอบไหมไปแล้วชอบไหม
1: Amazing India ใช่คำนี้ดีกว่า Amazing มากอะไรที่ไม่เคยเห็นก็อ๋อเป็นอย่างนี้เองอะไรเงี้ยนะแล้วก็ที่สำคัญนี่อย่างหนึ่งเลยคือพอกลับเมืองไทยรู้สึกว่าหูได้พักเพราะว่าที่นั่นบนท้องถนนเนี่ยบีบแตรกันแบบเยอะมากครับแบบโอ้โหสนั่นหวั่นไหวทั้งวันทั้งคืนแบบสุดยอดพอกลับมาเมืองไทยนี่กรุงเทพเงียบไปเลยอ่ะ
4: บ้านเราบีบแตรไม่ได้นะ
1: ใช่เป็นเรื่องเลย
4: เป็นเรื่อง
1: แต่ของที่นั่นเนี่ยเหมือนเขาสื่อสารด้วยการบีบแตรอ
4: ่
1: ะ
4: ใช่ใช่เขาบอกว่าเอ้ยระวังนะระวังทั้งฝาเนี่ยเขาบอกเขาเตือนกันนะครับในการบีบเขาวัฒนธรรมในการขับรถที่แตกต่างกัน
1: ใช่
4: ก็ตลาดอินเดียผมไปนี่เป็นไปไม่อยากไปอ่ะอินเดียเนี่ยไปไม่อยากไปแต่ต้องไปทำงาน
1: แต่ว่าอะไรครับแต่ว่าอะไรไปไม่อยากไปไปทำงาน
4: ผมคือเราเห็นข่าวจากสื่อออนไลน์ต่างๆอินเดียโน่นนั่นนี่เนี่ยนะครับก็ไม่อยากจะไปนะแต่พอไปแล้วเนี่ยนะครับชอบAmazing เหมือนที่ดร.เจตพูดถึงอ่ะ
1: ครับ
4: แม่จริงจริงนะก็วันนี้เป็นเรื่องที่ผมเนี่ยได้ไปบรรยายนะครับเราก็เลยตัดให้มาให้ท่านผู้ฟังกูบอนิงอาเซียนได้ทราบว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจตลาดอินเดียเนี่ยเป็นตลาดที่น่าสนใจนะแต่ผมไม่กล้าที่จะใช้คำว่าเป็นตลาดที่มีอนาคต
2: ก็
4: ขึ้นกับเราอ่ะขึ้นอยู่กับเราคือประเทศไทยว่าเราจะเจาะอินเดียได้แค่ไหนในแง่ของสินค้าต่างๆSME ไทยเนี่ยอยากไปอินเดียเยอะมากทุกยุคทุกสมัยอยากไปอินเดียเยอะมาก